0: เข้าเมืองนะคะค่าธรรมเนียมนะคะในการขอใบอนุญาตถาวรหรือว่า permanent residence นะคะก็จะปรับขึ้นจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่10,000 เยนนะคะหรือประมาณ2,000กับอีก50 บาทขึ้นเป็น200,000 เยนขึ้นเยอะมากเลยนะคะหรือประมาณ41,000 บาทโดยการดำเนินเรื่องนี้เนี่ยจะต้องทำด้วยตนเองเท่านั้นนะคะสำหรับค่าธรรมเนียมการต่ออายุหรือเปลี่ยนสถานะการพำนักในปัจจุบันนะคะกำหนดไว้อยู่ที่6,000 เยนหรือประมาณ1,230 บาทนะคะเมื่อคือเขาจะมีแบบยื่นที่เคาน์เตอร์แล้วก็ยื่นออนไลน์นะคะออนไลน์จะถูกลงกว่านิดนึงนะเมื่อกี้มีเคาน์เตอร์6,000 เยนถ้ายื่นออนไลน์ก็จะเป็น 5,500 เยนนะคะนี่คือสำหรับการเปลี่ยนสถานะการพำนักนะคะส่วนการขอพำนักตามระยะเวลาเนี่ยคือเขาจะมี3ระยะเวลาเนาะก็คือไม่เกิน3เดือน1ปีแล้วก็5ปีนะคะค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าเราขอระยะเวลาขนาดไหนนะคะ3เดือนเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ 10,000 เยนนะคะเราก็สูงสุดเนี่ยค่ะสำหรับไม่เกิน5ปีเนี่ยจะอยู่ที่ 75,000 เยนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะที่เราต้องการที่จะพำนักแล้วก็การยื่นขอผ่านเคาน์เตอร์หรือออนไลน์ก็มีผลต่อราคาเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้เนี่ยทางรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็เปิดเผยว่าถึงแม้ว่าราคาเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยก็จะลดหย่อนค่าธรรมเนียมให้กับผู้ยื่นขอที่ประสบปัญหาทางการเงินนะคะรวมถึงผู้ที่ได้รับการระบุสถานะเป็นผู้ลี้ภัยนะคะซึ่งทางนี้เองเนี่ยทางด้านของฮิรากุจิฮิโรชินะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมมีความจำเป็นเพื่อที่จะให้มั่นใจว่านโยบายการส่งเสริมสังคมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อยู่ร่วมกับชาวต่างชาติจะรับการนำไปใช้อย่างบรรลุผลนะคะเขาก็ย้ำว่ามาตรการนี้เนี่ยมีความหมายอย่างยิ่งแล้วก็เขาก็มุ่งหวังที่จะกำกับดูแลเรื่องนี้อย่างเหมาะสมนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวนะคนต่างชาติเข้ามาในญี่ปุ่นไม่ว่าจะท่องเที่ยวเองหรือพำนักนะคะคราวนี้เนี่ยบางทีก็พฤติกรรมอาจจะไม่เหมาะสมหรือนะคะอาจจะเข้ามาแล้วก็ทำให้คนญี่ปุ่นเองเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักนะหนึ่งในการวิธีการของรัฐบาลญี่ปุ่นก็คือเพิ่มค่าธรรมเนียมเพื่อที่จะคัดกรองคนที่เข้ามาได้มากขึ้นนะคะอ่ะก็สำหรับใครที่คิดจะไปพำนักแล้วก็ขอวีซ่านะคะพำนักในญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะต้องวางแผนรีบวางแผนหน่อยละเพราะว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้แล้วนะคะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวีซ่านะนะครับของทางญี่ปุ่นนะครับไปกันที่เรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้างนะครับพอดีว่าวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบผมก็เพิ่งทราบเนี่ยว่าเป็นวันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกนะฮะเป็น World Instant Noodle Day นะทำไมถึงเป็นวันที่25สิงหาคมเพราะว่าย้อนกลับไปในปี1958นะครับถือว่าเป็นการกำเนิดขึ้นมาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับโดยเป็นชาวไต้หวันที่อพยพมาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ใช้ชื่อว่าโมโมฟุกุอันโดเนี่ยนะครับเขาได้เห็นสภาพสังคมตอนนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผู้คนเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงอาหารได้นะก็เลยเป็นที่มาของการคิดค้นนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสไก่เป็นครั้งแรกภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่านิชชินดังนั้นนิชชินเนี่ยคือแบรนด์ของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแบรนด์แรกของโลกที่กำเนิดขึ้นนะครับที่ญี่ปุ่นทีนี้การพัฒนาของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเขาก็ไปไกลมากนะคุณลิซ่ามีหลายรสมีหลายประเทศเนาะจนถึงขนาดมีการก่อตั้ง World Instant Noodle Association ขึ้นมาในปี1997นะเป้าหมายคือเพื่อพัฒนาวงการอุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยอย่างยั่งยืนทีนี้ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจคุณลิซ่าคือทางด้านของWorld Instant Noodles Association เนี่ยเขาก็ไปทำการสำรวจมานะถ้าไปดูตัวเลขในเชิงของปริมาณเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกของประเทศที่บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุดในโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยแปลกใจก็คือจีนเพราะว่าคนเขาเยอะเนาะอันดับที่สองของโลกครับอินโดนีเซียครับจำนวนคนบริโภคอินโดนีเซียในอินโดนีเซียเนี่ยเยอะมาก3อินเดียอาจจะเห็นได้ว่าเป็นประเทศที่ประชากรเยอะทั้งนั้นเลย4เวียดนาม5ญี่ปุ่น6สหรัฐอเมริกา7ฟิลิปปินส์8เกาหลีใต้นะฮะ9ไทยแลนด์ครับเราติดท็อป10ด้วยนะแล้วก็10ไนจีเรียคืออันนี้คือประเทศที่บริโภคนะครับจำนวนนะจำนวนของ instant noodle นะครับแต่ทีนี้อยากจะชวนดูถ้าเกิดว่าเป็น per capita per capita แปลว่าอะไรก็คือว่า

0: ถ้าเราเทียบเป็นต่อหัวล่ะถ้าเทียบเป็นต่อหัวเนี่ยนะครับใครเป็นอันดับที่1ของโลกอันดับที่2ของโลกอันดับที่3ของโลกกันบ้างถ้าเกิดว่าเทียบเป็นการเฉลี่ยต่อประชากรนะต่อหัวประชากรนะครับทีเนี้ยจะพลิกขึ้นมาทันทีครับกลายเป็นว่าอันดับ1ของโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่จีนละแต่ว่าเป็นเวียดนามครับเวียดนามอันดับ1ของโลกครับก็จะบริโภคเฉลี่ย81ชามหรือซองนะครับต่อคนต่อปีนะเอาง่ายๆก็คือว่าชาวเวียดนามเนี่ยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย1ชามทุกๆ4วัน1คนนะก็คือ4วันเนี่ยกิน1วัน1ครั้งนะครับอันดับ2ครับคือเกาหลีใต้นะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย79ขออภัย79ชามต่อคนต่อปีอันดับ3ครับคือคนไทยฮะคนไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับ60ชามต่อคนต่อปีนะครับก็อันนี้ถือว่าถ้าโดยรวมเนี่ยแปลว่าคนไทยกับคนเกาหลีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย1สัปดาห์เนี่ยจะทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย1ครั้งต่อคนต่อปีนะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังเราเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะแล้วก็อันดับถัดจากไทยก็จะเป็นญี่ปุ่นนะนี่คือท็อปนะจะอยู่ในเอเชียนะฮะหมดเลยนะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วเห็นด้วยไหมครับเราทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกันบ่อยขนาดนี้ไหมโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนแบบนี้เราทานกันถี่ขึ้นหรือเปล่านะสามารถจะส่งข้อความเข้ามาทักทายได้นะมาบอกเราได้แล้วก็นอกจากนี้นะครับทาง World Instant Noodle Association เนี่ยเขาก็บอกด้วยนะว่าตอนนี้พัฒนาการของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันไปหลายรสชาติมากๆนะฮะแล้วก็ในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการพัฒนารูปแบบไปต่างๆนานานะครับผมเองก็เป็นคนนึงที่ชอบไปทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสแปลกๆนะของต่างประเทศคุณลิซ่าชอบไหม
1: ใช่ชอบเหมือนกันนะคะคือจะบอกว่าตอนแรกจะบอกอาจารย์เจตว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เนี่ยการทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่วงสิ้นเดือนอย่างเดียวแล้วนะคือทานเพื่อเพราะว่าอร่อยแล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาก็จะเอาส่วนผสมอื่นๆมาใส่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็เยอะแยะนะคะจนกระทั่งน่าจะทานกันเป็นหนึ่งเมนูที่
0: เป็นทางเลือกอ่ะคือไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรทานอ่ะแต่ว่าตอนหลังนี้อาจจะเป็นแบบความแฟนซี่ละคือบางประเทศเนี่ยหรือบางรสเนี่ยมันน่าทานอ่ะเราก็จะชอบใช่ไหม
1: ต้องระวังโซเดียมหน่อยนะคะถ้าทานเยอะ
0: ครับนะส่งมาบอกเรานิดนึงว่าทานกันบ่อยไหมทานรสอะไรกันที่ชอบนะครับส่งมาพูดคุยกันได้แหมพูดแล้วก็หิวขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับคุณกฤตครับ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามกลุ่มมือในอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับหัวข้อจะเป็นเรื่องของอังบาเลเมียนมาเดี๋ยวไปดูกันว่าคืออะไรนะครับตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วครับ
5: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ครับ
1: วันนี้บรรยากาศอาจจะดูเปลี่ยนไปนะคะวันนี้คุณกฤตอยู่ที่ไหนคะ
6: อยู่ออฟฟิศครับมาไหว้ที่ออฟฟิศก่อนเดี๋ยวต้องรีบออกไปไหว้ที่อื่นหลายที่ครับ
0: ครับครับอ่ะนะฮะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูของ

0: รางวัลกันนิดนึงและคำถามด้วยครับเชิญเลยครับ
1: ครับผมคำถามนะครับลอตเตอรี่ออนไลน์ของเมียนมาเนี่ยมีกี่ดิจิตนะฮะหรือว่ากี่เลขหลักนะครับก็ A 5หลัก B ก็6หลักครับ
2: ค่ะวันนี้เป็นอะไรคะ
1: รางวัลเป็นขนมปังกรอบของเมียนมา3รางวัลครับ
2: ค่ะวันนี้มี3รางวัลเช่นเคยนะคะขออนุญาตทวนคำถามและพูดถึงกติกาในการร่วมสนุกนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามคือนะคะลอตเตอรี่ออนไลน์ของเมียนมานะคะมีเลขกี่หลักนะคะ A คือ5หลักนะคะ B6หลักนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะส่งคำตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเฉลยกันท้ายรายการค่ะ
1: ครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่นั่นนะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้พูดถึงเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยไม่ได้จะบอกว่าจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการพนันที่อะไรนะครับไม่ได้ยุยงส่งเสริมเพราะผมเป็นคนหนึ่งอะที่ไม่ชอบซื้อลอตเตอรี่แม้กระทั่งไม่ต้องพูดถึงหวยใต้ดินนะฮะลอตเตอรี่ผมนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมถือว่าการทำมาหากินเนี่ยมันเป็นทางที่เข้าสู่ทางร่ำรวยที่ถูกต้องที่สุดนะครับก็ต้องแจ้งให้กับทุกคนทราบแต่เราอยากจะมาเล่าถึงลอตเตอรี่ในประเทศเมียนมานะครับเพราะว่าอันนี้ของเขานี่มีมานานมากแล้วนะครับเมียนมาเนี่ยมีลอตเตอรี่ตั้งแต่ยุคไหนแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็เห็นว่าการหาเงินเข้ารัฐบาลเนี่ยด้วยการทำลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการเก็บภาษีของเมียนมาก็เก็บไม่ค่อยได้เต็มหน่วยมากนักนะครับก็เอาลอตเตอรี่ตรงนี้มาเก็บมาถือว่าเป็นภาษีแต่ผมว่ามันเป็นภาษีของคนจนมากกว่านะครับนี่องบาเลของเขาเนี่ยคำว่าองบาเลนะคืออะไรคำว่าองบาเลก็คือมารวยกันเถอะอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ามาชนะกันเถอะอะไรเงี้ยนะก็คำว่าองบาเลก็จริงๆก็คือลอตเตอรี่นะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในอดีตเนี่ยลอตเตอรี่ของเมียนมามันมีแบบกระดาษอย่างเดียวนะครับก็คือเหมือนบ้านเราแต่ว่าต่อมาเมื่อประมาณเดือนจูนที่ผ่านมานะครับปีจุด2023นะจูนปี2023เนี่ยทางเมียนมาเขาก็มีลอตเตอรี่ออนไลน์หรือว่าออมบาเลออนไลน์นะครับตรงนั้นซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าหวยหรือว่าลอตเตอรี่ของเมียนมาเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทก็คือเหมือนไทยแหละครับถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายนะครับก็คือตัวผิดกฎหมายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไปอิงเอาเลขอื่นในประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นอย่างของเมียนมาเนี่ยก็จะมาอิงเอากับประเทศไทยที่เป็นเขาเรียกว่า 3D หรือว่า3 ดิจิตหรือว่า 2D 2ดิจิตนะครับ2ดิจิตเนี่ยเขาก็เอาเลขของหุ้นนะครับก็อินเด็กซ์ของเซตอินเด็กซ์เราเนี่ยนะครับที่ออกกันทุกวันเนี่ยก็คือกลางวัน1รอบเย็น1รอบอะไรประมาณนั้นนะครับเอามาซื้อกันในส่วนของ3ดิจิตก็เอาเลขของรางวัลที่1ก็เลขท้ายรางวัลที่1ของลอตเตอรี่ไทยเนี่ยมาเล่นกันนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายหมดแหละครับนะครับมันขายไม่ได้แต่ว่าคนก็แอบขายกันอยู่เป็นที่นิยมของพวกคนทั่วไปอยู่เขาเชื่อว่าของไทยเนี่ยมันไม่มีการล็อกนะครับแล้วก็ก็ว่ากันไปนะครับเลยว่าสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมก็โอเล่นกันขนาดนี้มันก็คงจะมีคนร่ำรวยมีคนเจ๊งกันเยอะนะครับก็ต้องบอกว่ายากนิดหนึ่งนะครับออกมาเลยเนี่ยเขาจะออกกันทุกๆวันที่1ของเดือนนะครับก็คือเดือนละ1ครั้งในขณะที่2ดี3ดีนี่มาทุกวันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นการมอมเมาไปแล้วนะครับแล้วก็รางวัลที่ใหญ่ที่สุดของออกมาเลยเนี่ยก็ประมาณสัก500ล้านจัดนะครับกับจนกระทั่งถึง 1,000 ล้านจัดทำไมถึงราคาไอ้ราคารางวัลของลอตเตอรี่ของเวียดนามไอ้ของเมียนมาเนี่ยไม่เสถียรเพราะว่าเขาดูจากยอดขายเป็นหลักนะครับแล้วก็เอาเงินจากยอดขายนี่มาแบ่งนะครับแล้วก็คือเขาเอาจากจำนวนยอดขายทั้งหมดเนี่ย 70% นะครับมาทำเป็นรางวัลส่วนที่เหลือ 30% ก็เข้ารัฐบาลไปนั่นคือส่วนที่ทำไมถึงมันถึงขายบางงวดขายไม่หมดแล้วจะทำไงอย่างนี้นะครับเขาก็คิดกันว่าเอา 70% เป็นตัวตั้งแล้วกันเนี่ยนี่ก็เป็นวิธีการของออมบาเลเขานะครับ

ทีนี้องบาเลแบบกระดาษเนี่ยก่อนหน้านี้มันเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเลขของเขาในองบาเลที่เป็นกระดาษนี่มัน6ตัวเนี่ยแล้วมันยังไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีพยัญชนะอีก33ตัวอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับมันก็เหมือนเอากอไก่ขอไข่เนี่ยของเมียนมาเขาก็เอากาจีกากวยเนี่ยครับมาไว้ข้างหน้านะครับก็คือ1ตัวเนี่ยก็ต่อไปอีก6ดิจิตก็อาจจะเห็นว่ามันเท่ากับว่าเป็นหลักล้านนะครับเพราะว่ามันมี33ดิจิตนี่ก็33ล้านแผ่นแล้วนะครับ33ล้านชิ้นแล้วแล้วก็หวยของเขาเลยว่าลอตเตอรี่ของเขาเนี่ยการทำอย่างนั้นนี่มันออกมันเยอะมากนะครับแล้วก็การแบ่งรางวัลเนี่ยก็รางวัลก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเพราะว่า70%ของยอดขายนี่ไม่ใช่น้อยนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาก็แบ่งกันรางวัลออกมาเป็นรางวัลย่อยๆมีเยอะแต่รางวัลใหญ่รางวัลแจ็คพอตจริงๆก็แค่500ถึง 1,000 ล้านจับนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาขายกันเนี่ยแผ่นหนึ่งเนี่ย1,000จับแล้วก็ไอ้1,000จับเนี่ยเขาก็จะขายเป็นเล่มส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นเล่มก็คือเล่มหนึ่งก็10,000จับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนซื้อก็ซื้อกันเป็นเล่มนะครับเพราะว่าเล่มหนึ่งสิบแบะสิบฉบับอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นกันหนักนะครับแล้วก็ถามว่าคนซื้อหวยที่เป็นออนไลน์นี่ก็เป็นเรื่องแปลกนะครับประเทศไทยเรายังไม่เคยมีนะครับเพราะว่าเราพยายามดิ้นรนอยากจะทำกันเหลือเกินแต่ว่ายังไม่สำเร็จนะกันนะเนี่ยฮะเพราะว่ามันก็ยุ่งยากพอสมควรทีเดียวเพราะว่าตรงหวยที่มันเป็นออนไลน์เนี่ยมันจะต้องซื้อผ่านออนไลน์มันจะต้องใช้กระเป๋าเงินหรือว่าไอ้ตัว e-wallet นะครับซึ่งอันนี้มันก็ยากเพราะว่าระบบของเมียนมาเองก็ยังไม่เสถียรมาเริ่มใช้กันจริงๆอย่างจังก็ปี2023เนี่ยเดือนจูนเนี่ยแล้วก็ให้คนเนี่ยไปผูกนะครับกระเป๋าเงินเนี่ยหรือว่าผูกไอ้ e-wallet ไว้ที่พวกแอปพลิเคชันต่างๆที่ของเมียนมานะครับเช่นตัว KBZB KBZPay นะครับ KBZPay หรือว่า CBPay หรือว่าไอ้ตัว WebPay หรือUAB Pay ส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าตังค์หรือว่า e-wallet ของแบงค์ทั้งนั้นนะครับว่าอันนั้นก็คือเขาทำกันก็มีตัวนึงที่ไม่ใช่ของแบงค์ก็คือโอเคดอลลาร์ตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นของแบงก์ก็เป็นของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็ไปผูกกันไว้ที่นั่นแล้วก็ทุกคนถ้าจะซื้อนี่ก็ต้องเข้าไปออนไลน์แล้วไปตั้งอีวัลเลตของตัวเองก่อนแล้วก็ใช้ตัวเลขบัตรประชาชนหรือว่ามะบงติ่งเนี่ยนะครับเอาไปใส่เข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนนะครับก็แล้วก็ต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องที่อยู่อะไรถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้หรือบางคนก็ใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับที่มันมีการจดทะเบียนลงทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วเสร็จแล้วเวลาซื้อก็ต้องมันก็ยุ่งยากนิดนึงก็เพราะว่าต้องส่งข้อความขอซื้อนะครับผ่านแล้วเขาก็จะส่งคำตอบรับมาทั้งที่ OTP แล้วก็กดหมายเลข OTP ใส่เข้าไปก็เริ่มซื้อขายกันนะครับอันนั้นก็คือลักษณะของการซื้อขายทีนี้รางวัลถ้าได้รับล่ะถ้ารางวัลได้รับเนี่ยถ้าไม่เกิน1ล้านจาร์ดเนี่ยนะครับเขาก็จะโอนตรงมาที่e-wallet ของคนซื้อเลยนะครับแต่ถ้าเกินกว่า1ล้านจาร์ดหรือว่า5ล้านถ้ารางวัลแจ็คพอต5ล้าน100ล้านเนี่ยจะทำไงก็ต้องไปแสดงตัวตนอีกรอบนึงนะครับที่สำนักงานขององบาเลเขาที่ย่างกุ้งก็มีสำนักงานองบาเลอยู่นะครับแล้วก็ที่เนปิดอร์ก็มีสำนักงานขององบาเลอยู่ต้องไปยืนยันตัวตนแล้วก็ต้องเอาบัตรประชาชนไปหรือว่ามาปองติงเนี่ยต้องติดตัวไปนะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวตนอีกรอบนึงถึงจะทำได้เพราะงั้นเนี่ยการซื้อหวยออนไลน์ของเขาก็ไม่หรือว่าลอตเตอรี่ออนไลน์ของเขาก็ไม่ได้สะดวกสบายหรือว่าอะไรมากมายนักแน่นะครับก็ค่อนข้างจะยุ่งยากแต่สำหรับคนวัยรุ่นเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยมันจิ๊บๆสำหรับเขานะครับเรื่องคนแก่เนี่ยที่ชอบเล่นหวยกันเนี่ยเขาก็เล่นยากนิดนึงเพราะงั้นเนี่ยไอ้หวย 3D 4D ไอ้ 2D 3D เนี่ยมัน

0: เป็นที่กันนะครับแล้วก็นั่นก็แต่ก็โดนจับกันนะครับจับก็ติดคุก3ปีนะครับก็คือนั่นก็ลักษณะของการทำโทษนะครับการใช้เล่นหวยใต้ดินของเขาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ยุ่งยากพอสมควรตรงที่ว่าต้องหลบๆซ่อนๆนะครับแต่ว่าก็เป็นที่นิยมนะครับนี่ก็คือหวยของประเทศเมียนมาเขาทีนี้ถามว่าประเทศเมียนมาเขามีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เชื่อว่าการเก็บภาษีของประเทศเมียนมาเนี่ยมันเก็บยากนะครับเพราะก็คนก็หนีภาษีกันเยอะแล้วก็ภาษีก็เก็บกันได้ไม่เป็นล่ำเป็นสันนะครับก็ใช้วิธีการเอาเงินจากลอตเตอรี่นะครับอันนี้นะครับมาเป็นตัวออกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อหวยออนไลน์ออกมาแล้วเนี่ยไอ้หวยกระดาษเนี่ยก็ยังมีนะครับหรือว่าลอตเตอรี่กระดาษเนี่ยก็ยังมีอยู่ออกมาเลยกระดาษนี่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติในชีวิตประจำวันถ้าใครไปแถวชัยนาทาวนะครับก็จะเห็นอยู่ตรงเลดานตรงนั้นเนี่ยก็จะมีรถนะครับเขาก็จะเอารถสี่ล้อเล็กเนี่ยนะครับมาทำเป็นซุ้มนะขายลอตเตอรี่นะครับจอดอยู่เป็นประจำนะครับตรงนั้นเนี่ย4-5 คันก็จะเห็นใกล้ๆกับศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับตรงนั้นก็จะเห็นที่ชัยนาทาวเนี่ยนะก็จะเห็นเต็มไปหมดแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ลอตเตอรี่เขาถือว่าเรียกว่าเป็นซอยลอตเตอรี่หรือว่าลอตเตอรี่สตรีทนะก็อยู่ที่ถนนถ้ามาทางบุชวลานก็คืออยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับทางตลาดสกอตหรือว่าบุชวลมาร์เก็ตนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีซอย29เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยติดกับจังชันซิตี้นะครับถ้าคนอยากจะไปเที่ยวไปดูบรรยากาศว่าเขาซื้อขายกันยังไงแล้วเข้าไปในซอยนั้นเนี่ยบ้านทุกหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดมุมนะครับแล้วก็ทำเป็นล็อกแล้วก็ขายลอตเตอรี่กันอย่างเดียวเลยครับเป็นล่ำเป็นสันเลยซอยนั้นทั้งซอยเนี่ยทะลุจากถนนโบโชลันไปที่ถนนอนรธาเนี่ยทั้งหมดนี่ก็จะเป็นร้านขายลอตเตอรี่ทั้งหมดนะคร
1: ับ
0: ทั้งร้านขายส่งอะไรต่างก็เยอะพอสมควรทีเดียว
1: ก็จะเหมือนถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเหมือนราชดำเนินสมัยก่อนตรงหน้ากองสลากสมัยก่อนก็จะแบบคึกคักนะแล้วก็มีแผงเต็มไปหมดนะน่าจะแบบประมาณนั้นเฉลยครับ
0: มารับกันก็มารับกันที่นี่แหละครับแล้วไปขาย
1: ครับเฉลยครับ
0: ก็เอครับคือ5หลักนะครับก็คือแต่ว่าดีตรงที่ว่าเขาไม่มีพยัญชนะนำหน้านะครับก็แค่5หลักเท่านั้นแสดงว่าขายได้ไม่เกิน9,999,900นะครับแต่ก็เพราะว่ามันได้แค่5หลักเพราะงั้นเนี่ยตัวเลขมันก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็รางวัลก็คงจะเบียดเบียดเสียดกันไปนะครับก็คงได้น้อยลงมานิดหนึ่งประมาณนั้นนะครับ
1: ครับ
0: คงอีกนานนะครับกว่าหวยออนไลน์จะฟื้นฟูครับก็ประมาณนั้น
1: ครับอันนี้ก็เป็นก็ถือเป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งนะครับของทางชาวเมียนมาที่คุณกฤตเอามาฝากกันนะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับวันนี้ศาสตร์จีนใช่ไหมครับคุณกฤต
0: ใช่ครับวันนี้ศาสตร์ครับต้องมาไหว
1: ้ครับเฮงเฮงนะครับ
0: ทำงานอยู่ครับออฟฟิศยังทำงานอยู่แต่ว่าผมต้องตะเวนไหว
1: ้ครับเป็นตัวแทนนำโชคนะนำความเฮงมาฝากออฟฟิศนะโอเคครับขอบคุณนะครับ
0: ให้ทุกคนได้ยินครับไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อหวยนะครับ
1: ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะแล้วก็เจอในหลักสูตร CEOs of อาเซียน
1: แน่นอนแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้เรา2คนลาไปก่อนอย่างที่คุณกฤตบอกนะวันนี้ศาสตร์จีนนะครับใครที่ทำบุญวันนี้นะครับก็ขอให้เฮงเฮงปังปังปังนะครับวันนี้เรา2คนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: วันนี้มีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะคะขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวสมพระเกียรติยศสูงสุดพระพันปีหลวงมท.จัดสง่างามถวายพระเพลิงเดินหน้าขับเคลื่อนทุกหน่วยในสังกัดมหาดไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติยศสูงสุดเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศขณะที่ตลอดทั้งวันสถาบันการศึกษาเอกชนร่วมบำเพ็ญกุศลและประสบนิกรน้อมใจถวายสักการะพระบรมศพค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นเป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนในเช้านี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญนัด28 กันยายนนี้ตัดสินคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งพร้อมให้คู่ความคู่กรณีร่วมเดินเผชิญสืบนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองสำคัญวันนี้มี2ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นแรกศาลรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นการไต่สวนพยาน5 ปากในคดีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งและนัดลงมติชี้ขาดในวันที่28 กันยายนนี้นะครับและประเด็นที่2ก็คือเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรลงมติผ่านการอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านบาทครับเริ่มที่คดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับศาลรัฐธรรมนูญได้ออกคำออกนั่งพิจารณาไต่สวนพยานบุคคลจำนวน5 ปากในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นร้องขอให้วินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำหนดรูปแบบจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและ QR code ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะสืบทราบตัวตนผู้ลงคะแนนจนขัดต่อรัฐธรรมนูญการไต่สวนใช้เวลานานกว่า3 ชั่วโมงครับโดยศาลได้สั่งงดการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนำคณะคู่กรณีร่วมเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเหลือและอุปกรณ์เลือกตั้งในกรุงเทพวันที่27 สิงหาคมตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปหากประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีให้ยื่นภายใน11 กันยายนก่อนนัดลงมติและฟังคำวินิจฉัยวันที่28 กันยายนเวลา14 นาฬิกาครับส่วนความเคลื่อนไหวที่อาคารรัฐสภาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงิน400,000 ล้านบาทนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนได้นำทีมฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมคัดค้านงบประมาณ200,000 ล้านบาทในส่วนหลังที่ไม่มีรายละเอียดแผนงานที่ชัดเจนและเสี่ยงต่อการเพิ่มภาระหนี้ให้แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าการกู้เงินครั้งนี้เป็นเรื่องจำเป็นมีดอกเบี้ยต่ำราวร้อยละ 1.2 และจะใช้อย่างคุ้มค่าโปร่ง

0: ไหวไม่เกินเพดานหนี้สาธารณะร้อยละ70โดยหลังการอภิปรายยาวนานนะครับที่ประชุมสภาก็มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน285เสียงต่อ141เสียงงดออกเสียง52เสียงส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินผ่านความเห็นชอบจากสภาครับมีพาดหัวใหญ่ของแนวหน้านะครับลุ้นศาลชี้ขาด28กันยาคดีบาร์โค้ดเลือกตั้งโมฆะหรือไม่สุดระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้คดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งโมฆะหรือไม่วันที่28กันยายนนี้หลังไต่สวน5พยานเสร็จสิ้นเปิดโอกาสคู่กรณีเดินเผชิญสืบพร้อม2ตุลาการณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งวันนี้ด้านสภาถล่มยับพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเถงซัดรัฐบาลยัดไส้ไร้แผนงานใช้เงินประกาศลั่นไม่ลงมติให้ผ่านแน่นอนขณะที่นายกขุนคลังการันตีใช้คุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้บริหารจัดการหนี้ไม่เกินเพดาน 70% ครับ
1: ส่วนกรณี DSI ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุสำนวนคดีหัวสว.หลุดสู่สาธารณะทางนายปิยะสิริวัฒน์ธนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าภายในวันศุกร์นี้ก็คือ28สิงหาคม DSI ต้องรายงานข้อมูลขึ้นมาให้รับทราบซึ่ง DSI แจ้งความเรียบร้อยแล้วหากพบมีเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด DSI หรือคนในรัฐบาลชุดที่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นอยู่ที่กระบวนการตรวจสอบทางคดีอาญาของกองบังคับการปราบปรามส่วนเนื้อหาจริงทั้งหมดหรือเท็จทั้งหมดหรือปรุงแต่งหรือไม่คนที่จะยืนยันได้ต้องเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเองขณะที่เสียงวิจารณ์ว่า DSI ฟ้องปิดปากนั้นต้องเข้าใจว่าสำนวนในคดีแม้จะมีบางส่วนหรือแค่แผ่นเดียวเป็นเอกสารต้องถูกเปิดเผยในชั้นศาล DSI ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อให้ไม่ใช่ DSI แต่เป็นหน่วยงานอื่นที่ถูกนำเอาเอกสารชั้นความลับหลุดออกไปเขาก็ต้องดำเนินการเหมือนกันจึงอยากขอความเป็นธรรมให้ DSI ด้วยเรื่องของสำนวนคดีหัวสว.วันนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะปลัดยท.นัดแจง28สิงหาคมสำนวนคดีหัวลั่นฟันมือปล่อยข้อมูลอนุทินซัดผิดชัดทำลายรัฐบาลโต้เดือดเทงอภิปรายพรก.กู้ปลัดยท.แจง28สิงหาคม DSI ต้องรายงานปมสำนวนหัวสว.หลุดไปสู่บุคคลภายนอกขอความเป็นธรรมสังคมเข้าใจหลังดำเนินคดีมือปล่อยข้อมูลลับราชการถือเป็นการรักษาสิทธิ์ขององค์กรด้านนายกอนุทินยันคนปล่อยเอกสารสำนวนคดีหัวสว.มีความผิดเจตนาไม่ดีกับรัฐบาลชี้แจ้งความแล้วพร้อมดำเนินคดีเต็มที่เชื่อหาตัวไม่ยากขอบคุณฝ่ายค้านจัดเสวนาเปิดหลักฐานหัวสว.ที่โรงแรมพูลแมนบอกอุดหนุนธุรกิจเพื่อนส่วนพิพัฒน์มั่นใจลูกชายไม่เกี่ยวหลังถูกโยงคนใกล้ตัวโทรหาสว.เชื่อคนภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องขู่ฟ้องกลับหากพูดไร้หลักฐานขณะที่เท้งซัด DSI ฟ้องปิดปากคนเปิดข้อมูลหัวสว.เตือนกกต.ใช้อำนาจให้ถูกต้องระวังของเข้าตัวย้ำต้องส่งสารเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ชี้ถูกหรือผิดจับตาสังเวยแค่บางคนตัดตอนพรรคการเมืองและรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับขณะที่การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ครับที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานได้พิจารณาข้อเสนอโครงการจาก5จังหวัดภาคใต้รวม199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทครับเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาตั้งแต่1กันยายนนี้ขณะเดียวการส.ส.ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรเร่งแก้ไขปัญหาและรับมือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมครม.สัญจรร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสโดยที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการรวมทั้งสิ้น199โครงการวงเงินรวมเบื้องต้น 5.7 หมื่นล้านบาทนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินรวมถึงโครงการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังโดยเสนอข้อเสนอทั้งหมดครับจะถูกผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรรอในสัปดาห์หน้าก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร

0: ตอนในวันที่1กันยายนเป็นต้นไปครับอีกด้านหนึ่งที่รัฐสภาครับส.ส.ใน3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้14คนนำโดยนายซาการิยาสะอิส.ส.นราธิวาสพรรคภูมิใจไทยครับก็ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐและคณะกรรมการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางรับมือเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่นายมนเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐระบุว่าได้นัดประชุมด่วนในวันที่27สิงหาคมนี้โดยเชิญ6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาติกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าตำรวจภูธรภาค9เข้าชี้แจงขณะที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างเข้มงวดก่อนถึงวันที่31สิงหาคมซึ่งถือเป็นวันชาติของมาเลเซียและวันสถาปนากลุ่มเบอร์ซาตูซึ่งการขับเคลื่อนงานภาคใต้ช่วงนี้ก็ดำเนินการควบคู่กันไปทั้งการเร่งอัดฉีดงบประมาณพัฒนาเศรษฐกิจผ่านครม.สัญจรและการยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับรัฐบาลจัดเต็มครม.สัญจรสงขลาพัฒนา5จังหวัดชายแดนใต้เกือบ200โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทพิพัฒน์พูดแล้วทำยันคุ้มค่าเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ขณะที่14ส.ส.ชายแดนใต้ครับผนึกยื่น2กรรมาธิการสภาเร่งติดตามเหตุความไม่สงบที่ตรวจสอบเคสเฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนด้านกรรมาธิการมั่นคงนัดประชุมพิเศษ27สิงหาคมนี้เรียก6หน่วยงานแจ้งสถานการณ์ครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้องเนเน่นะคะเป็นที่น่ายินดีของประเทศไทยค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะนางสาวรัติการอำลอยหรือเนเน่รอยัลอายุ16ปีขึ้นเวทีในรอบ Quarter Finals กลุ่มที่2เมื่อคืนวันอังคารที่25สิงหาคมตามเวลาสหรัฐโดยเลือกเพลง Black Hole Sun ของวง Sound Garden มาขับร้องพร้อมกับเล่นกีตาร์ด้วยตัวเองทางนี้การแสดงของเนเน่ก็สร้างความประทับใจและเรียกเสียงชื่นชมจากคณะกรรมการทั้ง4คนและผู้ชมในสตูดิโอเป็นอย่างมากก่อนที่เมลบีหนึ่งในคณะกรรมการจะกดโกลเด้นบาเซอร์หรือว่าปุ่มทองคำส่งผลให้เนเน่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยอัตโนมัติเมื่อช่วงสายวันนี้เราคนไทยทุกคนก็ได้รับทราบข่าวนะคะก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะโดยทางน้องเนเน่นะคะก็จะเข้าชิงชนะเลิศซึ่งภาพข่าวและข่าวของน้องเนเน่ข่าววันนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดดังสถานโลกน้องเนเน่เข้ารอบชิง AGT กระหึ่มอเมริกา Got Talent โชว์เพลงร็อกกีตาร์สุดสะใจแฟนๆรอชื่นชมกลับไทย27สิงหาคมกระหึ่มโลกอีกเนเน่รอยัลสาวน้อยอัจฉริยะวัย16ปีคว้าโกลเด้นบัสเซอร์รอบไลฟ์โชว์เวที AGT และมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของน้องเนเน่รอยัลนางสาวรัติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีนักร้องและมือกีตาร์ชาวไทยจากผู้

0: เก็ตกำลังขึ้นโชว์ร้องเพลงและโซโลกีตาร์จนชนะใจกรรมการคว้ารางวัลพิเศษเข้ารอบชิงโดยอัตโนมัติเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์โดยคุณพ่อค่ะได้ขึ้นไปสวมกอดบนเวทีที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่26สิงหาคมค่ะ
1: ครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าการเดินทางกลับถึงประเทศไทยของเนเน่ก็คือวันที่28สิงหาคมนี้นะครับนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมเนเน่โรยัลที่ถ่ายทอดความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์บนเวทีระดับโลกอย่างน่าประทับใจครับพร้อมกับยกให้เนเน่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชนไทยในการกล้าเดินตามความฝันและค้นหาศักยภาพของตัวเองในขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขึ้นข้อความบนจอ LED ทั่วเมืองเลยนะครับเพื่อแสดงแรงเชียร์แรงใจส่งให้กับน้องเนเน่นอกจากนี้เนเน่ยังสร้างความภาคภูมิใจด้วยการนำผ้าไทยจากดาราบาติกนะครับลวดลายแบบบาบาไปเป็นเครื่องประดับนะครับมาประยุกต์ใช้กับเครื่องในการแสดงดนตรีร็อกร่วมสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตานานาชาติอย่างโดดเด่นนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมต้อนรับเนเน่โรยัลครับก็มีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่28สิงหาคมเวลา 20:45 นาทีนะครับที่ท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ตอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21นะครับมีกำหนดจะแข่งขันในช่วงเช้าของวันที่23กันยายน2569ตามเวลาประเทศไทยซึ่งชาวไทยก็สามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์เยาวชนไทยคนนี้ให้ไปพร้อมกันนะครับก็มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะครับเนเน่กระหึ่มโลกได้ปุ่มทองเข้าชิงเจ้าตัวร่ำให้บนเวที AGT กรี๊ดสนั่นโชว์พลังร็อกชนะใจคนดูและกรรมการครับ
0: ไปที่การปฏิบัติการสยบภัยชัยประการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากตำรวจนะคะได้ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนพบว่าระหว่างปี2561ถึง2565มีการออกบัตรทะเบียนศูนย์จำนวน 5,044 คนและพบความผิดปกติหลายประการทั้งการใช้บ้านเลขที่ไม่มีอยู่จริงหรือบ้านผีเป็นจุดรวบรวมลายชื่อการเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์การรับรองเอกสารเท็จและเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมากจากการสืบสวนเชิงลึกก็พบว่าคนต่างด้าวต้องสงสัยทำบัตรทะเบียนศูนย์โดยมิชอบ23คนซึ่งตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือกับฐานข้อมูลสตม.ก็พบว่าทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศแบ่งเป็นชาวเมียนมา22คนและชาวจีน1คนตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง35รายแบ่งเป็น3กลุ่มประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครอง9รายรวมอดีตปลัดอำเภอชัยประการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรอง3รายคนต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์23รายพร้อมทั้งนำกำลังเข้าค้น35จุดเพื่อเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะรวบปลัดอำเภอสวมบัตรหัวศูนย์ทลายยกแก๊งฟอกแรงงานให้กับต่างด้าวและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาทุจริตสวมบัตรหัวศูนย์ให้คนต่างด้าวมีว่าที่ร้อยตรีสุพงษ์คำพระปลัดอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายอดีตปลัดอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ถูกจับพร้อมพวกรวม20คนค่ะ
1: ครับคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีครับด้านธนาคารแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้แจงมาตรการในการระงับบัญชีม้าในดอนนาคอนทัพครับเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยผลการประชุมนะครับว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีโดยเห็นว่าเป็นระดับที่ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างเหมาะสมกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569และปี2570มีแนวโน้มขยายตัวใกล้เคียงกับประมาณการเดิมได้แรงหนุนจากการส่งออกและลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นายศักภพพัญญานุกูลครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบชำระเงินและผู้ให้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.

0: ได้ออกมาชี้แจงถึงแนวทางในการระงับและปลดระงับบัญชีเงินฝากภายหลังจากการดำเนินการตามมาตรการจัดการบัญชีม้าโดยย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งรัดให้สถาบันการเงินอำนวยความสะดวกแก่ผู้สุจริตให้กลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยรวดเร็วซึ่งที่ผ่านมาครับก็ให้ความสำคัญกับการทำงาน2ด้านควบคู่กันคือการสกัดกั้นบัญชีเสี่ยงให้รวดเร็วเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโยกย้ายเงินของผู้เสียหายควบคู่กับการเร่งตรวจสอบและปลดระงับบัญชีให้แก่ประชาชนผู้สุจริตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับขั้นตอนของการปลดระงับบัญชีนะครับไม่สามารถทำผ่านบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งเพื่อปลดทุกบัญชีได้โดยอัตโนมัติเนื่องจากต้องพิจารณาจากระดับความเสี่ยง3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มแรกครับบัญชีม้าดำและม้าเทาเข้มเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์และเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์แล้วกรณีนี้เจ้าของบัญชีต้องไปยื่นขอปลดระงับกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท.ตามลำดับครับส่วนกลุ่มที่2บัญชีม้าเทาอ่อนเป็นกลุ่มที่มีผู้เสียหายแต่ว่าเป็นผู้เสียหายที่ยังไม่ได้แจ้งความเจ้าของบัญชีต้องยื่นขอปลดระงับบัญชีเป็นรายบัญชีกับธนาคารที่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยตรงเมื่อปลดระงับครบทุกบัญชีแล้วครับจึงจะสามารถปลดล็อกบัญชีออกจากระบบได้และกลุ่มที่3บัญชีม้าน้ำตาลเข้มเป็นบัญชีที่เป็นระบบธนาคารตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติและมีความเสี่ยงสูงแม้ยังไม่มีผู้เสียหายอันนี้ธนาคารตรวจเองกรณีนี้เจ้าของบัญชีสามารถยื่นเรื่องขอปลดระงับบัญชีธนาคารที่ถูกตรวจพบพฤติกรรมน่าสงสัยได้โดยตรงนะครับและธนาคารแห่งประเทศไทยก็เน้นย้ำนะครับว่าการระงับบัญชีเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันการทุจริตไม่ใช่การตัดสินว่ามีความผิดโดยผู้สุจริตสามารถนำหลักฐานเข้าชี้แจงเพื่อเข้าสู่กระบวนการระงับการปลดล็อกบัญชีได้นะครับทั้งนี้ผลของมาตรการร่วมกันระหว่างธปท.ปปง.และสอท.รวมถึงสถาบันการเงินก็ส่งผลให้ความเสียหายจากการหลอกลวงโอนเงินลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับจากระดับความสูงอยู่ที่ประมาณ 8,590 ล้านบาทในไตรมาส2ของปี67ลดเหลือ 1,810 ล้านบาทในไตรมาสที่2ของปีนี้ก็มีพาดหัวข่าวที่มติชนนะครับกนง.เคาะคงดอกเบี้ย 1% พยุงเศรษฐกิจล็อกบัญชีม้าลดตุน 6.7 พันล้านกลางแนวทางปลดล็อกบัญชีม้าสำหรับผู้สุจริตป้องกันเงินประชาชนถูกหลอกคุมเข้มราคาสินค้าไม่ให้ขาดตลาดโกงราคาครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตาม9ทันข่าวช่วงสุดท้ายค่ะขอไปที่สถานการณ์ต่างประเทศนะคะมีรายงานจากกรุงกาฐมานดูประเทศเนปาลและกรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวานนี้ว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายค่ะส่วนในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนก็เกิดดินถล่มบริเวณด่านจีหลงซึ่งเชื่อมต่อกับเนปาลส่งผลให้เส้นทางคมนาคมระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายนะคะมีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ค่ะฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและชุมชนในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายก็เป็นภาพน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในเนปาลค่ะ
0: ครับมีเรื่องของโครงสร้างพลังงานไทยนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาเปลี่ยนผ่านพลังงานเดิมพันอนาคตไทยชี้ว่าเวลานี้คือโอกาสที่ดีที่สุดในการปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกและวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางครับและก็ย้ำว่าต้องลดการพึ่งพาการนำ

0: เป็นประวัติการจากประมาณ100เหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น292เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลก็สะท้อนว่าประเทศไทยไม่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารายวันหรือว่าผูกอนาคตกับการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้อีกต่อไปแม้ว่าไทยจะมีโรงกลั่นเพียงพอแต่ว่ายังคงต้องนำเข้าน้ำมันดิบสูงถึงร้อยละ90ครับพร้อมกันนี้รัฐบาลเตรียมนำเงินจากพระราชกำหนดเงินกู้เข้ามาสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนประชาชนโดยตั้งเป้าหมายขยายการรับซื้อไฟฟ้าเป็น 1,000 ถึง 3,000 เมกะวัตต์หากติดตั้งได้1ล้านหลังคาเรือนจะช่วยขยายกำลังผลิตได้ถึง 5,000 เมกะวัตต์ช่วยลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG และเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้เอกนัทชี้จังหวัดทองรื้อโครงสร้างพลังงานเดิมพันอนาคตประเทศเร่งเครื่องพลังงานสะอาดรับมือวิกฤตนี้จากมติชนครับ
1: เมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจคุณเรนะคะก็เป็นภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะแฟนคลับแน่นวัดร่วมชาปนกิจส่งเรเมียและกลุ่มเพื่อนสุดเศร้าลูกและน้องชายบวชหน้าไฟแฟนคลับเนืองแน่นล้นวัดร่วมส่งเรแมคโดนัลด์ในพิธีชาปนกิจภรรยาและเพื่อนสนิทสุดโศกเศร้าพร้อมกับมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพภรรยาพร้อมกลุ่มเพื่อนนักแสดงเศร้าสลดเคลื่อนร่างเรแมคโดนัลด์พิธีกรและอดีตพระเอกดังออกจากศาลาขึ้นเมนประกอบพิธีชาปนกิจท่ามกลางแฟนคลับร่วมส่งอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดยางพระอารามหลวงเขตสวนหลวงกทม.เมื่อวานนี้ค่ะ
0: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะเปิดห้องประชุมอบต.รือเสาะจังหวัดนราธิวาสจัดประชุมสภาสันติสุขตำบลรือเสาะวาระพิเศษดึงฝ่ายปกครองทหารพรานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาและบัณฑิตอาสามานั่งจับเข่าคุยกันครับการประชุมครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำถึงการดึงพลังจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะการสร้างสันติสุขชายแดนใต้จะพึ่งพาเพียงปฏิบัติการด้านความมั่นคงอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าต้องอาศัยผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลสะท้อนปัญหาจริงเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยให้ชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติป้องกันการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ต้นทางตัดโอกาสการก่อเหตุและทำให้ชาวรือเสาะอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างปลอดภัยข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะ
0: ครับ
1: ทั่วไทยยังเจอฝนกระหน่ำ 40-60% ของพื้นที่ค่ะก็วันนี้คงจะต้องเตรียมร่มกันด้วยนะคะและสำหรับรายการ9ทันข่าววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึงเวลา 8:00 นค่ะคุณผู้เบสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนะต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติปิดอภิปรายย้ำรัฐบาลไม่กู้เงินมากองใช้เงินโปร่งใสคุ้มค่าวันนี้เวลา 20:06 น.ที่อาคารรัฐสภานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวสรุปการอภิปรายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลรับฟังความเห็นสมาชิกทุกฝ่ายอย่างตั้งใจการอภิปรายมีทั้งประเด็นที่เห็นต่างและตรงกันและบางส่วนที่อาจคลาดเคลื่อนโดยประเด็นสำคัญที่สุดคือวิกฤตพลังงานครั้งนี้รุนแรงพอหรือไม่ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากเห็นแล้วว่าเป็นปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งนี้ข้อมูลเศรษฐกิจไตรมาส2ยืนยันชัดเจนว่าเป็นวิกฤตจริงไม่ใช่เพียงตรรกะทางนโยบายโดยวิกฤตเกิดเป็น3ระลอกเริ่มจากพลังงานราคาดีเซลตลาดโลกเพิ่มประมาณ 60% แม้รัฐบาลใช้กองทุนน้ำมันช่วยแต่ราคาภายในประเทศยังเพิ่มราว 30%ระลอกที่2คือค่าครองชีพและต้นทุนสินค้าเงินเฟ้อจากติดลบไตรมาสแรกขยับขึ้นเกือบ 3% ขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ 10% ส่วนระลอกที่3คือกำลังซื้อเริ่มหดการบริโภคไตรมาส2ลดลงจากไตรมาสแรกหากปล่อยไว้จะลามไปถึงการจ้างงานและปิดกิจการตัวเลขเหล่านี้พิสูจน์ว่าหากรัฐบาลไม่ตัดสินใจเร็ววิกฤตอาจกลายเป็นแผลเป็นในเศรษฐกิจไทยทำให้ธุรกิจปิดตัวคนตกงานและแก้ไขยากกว่าเดิมความมั่นคงทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่ถ้อยคำลอยๆแต่พิสูจน์ได้ด้วยข้อเท็จจริงสำหรับข้อเห็นต่างเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องระยะยาวค่อยทำก็ได้แต่ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส2ที่กลับมาติดลบเกือบ 600 ล้านบาทสะท้อนความเปราะบางการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมากพ.ร.ก.ฉบับนี้จึงมี2เป้าหมายพร้อมกันคือดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบวันนี้โดยเรื่องที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันคือเงินทุกบาทต้องคุ้มค่าและโปร่งใสรัฐบาลจึงเพิ่มหลักความโปร่งใสเป็นหัวใจของการกันกรองโครงการทุกโครงการต้องพิสูจน์ได้ว่าช่วยประชาชนจริงคุ้มค่าเปิดเผยได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพ.ร.ก.รัฐบาลย้ำ31สิงหาคมนี้วันสุดท้ายยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคม2569นี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและยื่นคำขอภายในเวลากำหนดข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่26สิงหาคมเวลา 8:30 น.ระบุว่ามีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 รายในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 รายหรือ 51.18% ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ 4,546,952 รายหรือ 48.82%โดยผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือสาขาธนาคารลงรับทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวัน

0: และเวลาราชการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอโยราอาหาร
8: ชั่วโมงที่2ในวันไหว้นะครับวันศาสตร์จีนนะครับอยู่กับเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแอลจีม FM 95
9: ปล่อยได้ใจก็เบา
8: ในช่วงบัลลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับมารอสายแล้วสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
8: ยินสายคุณอะไรครับ
10: พี่ติ๋มคลองสิบค่ะ
8: โอ้พี่ติ๋มคลองสิบ
9: ค่ะ
8: คลองสิบปทุมธานีใช่ไหมครับ
10: คลองสิบหนองจอกค่ะ
8: โอ้
9: หนองจอกเนาะ
8: หนองจอกเนาะวันนี้ได้ทำอะไรในวันไหว้ศาสตร์จีนบ้างไหมครับที่บ้าน
10: ที่บ้านไม่ได้ไหว้จ
8: ้
10: ะ
8: อ๋อนะครับแล้วทำอะไรอยู่ดังละครับตอนนี้
10: ก็เพิ่งซักผ้าเสร็จ
8: เหรอโหแดดแรงสิครับวันนี
10: ้ไม่แรงสิไม่มีแดดเลย
8: ฝนเริ่มพึ่งแล้วมาแล้วเหรอครับ
10: วันนี้แดดไม่แรงเพราะว่าวันนี้ที่โรงเรียนวัดสีชมพูท่านเสด็จมา
8: โอ้
9: ครับเลย
10: ประมาณ9โมงแต่พี่ไม่ได้ไปพี่เจ็บนิ้วเท้าพี่เราใส่รองเท้าไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไป
8: โอ้นะครับแล้วท่านเสด็จงานอะไรอะครับ
10: งานมาโรงเรียนงานมาที่โรงเรียน
8: อะไรครับ
10: โรงเรียนวัดสีชมพู
8: อ๋อครับอยู่แถวย่านบริเวณ
9: หนองจอกหรอคะ
8: หนองจอก
10: ของ
8: สิ
10: หนองจอกอ่ะเออใกล้ๆบ้านพี่นี่แหละยัง
8: นะครับนะฮะ
10: ตอนนี้กำลังรับเสด็จกันเต็มเลยโหทหารตำรวจเต็มไปหมด
8: ครับ
9: อ๋อ
8: นะฮะ

0: นี
1: ้ท่านมาประมาณ9เค้าว่า9โมงนะมาถึง
0: 9โมง9โมงโอ้แต่คนไปรอรับเสด็จท่านพระองค์ท่าน
1: ก็ไปรอรับเสด็จไปแล้วพี่ก็เลยไม่ได้ไปพี่เจ็บนิ้วเท้าใส่รองเท้าไม่ได้
0: ไม่เป็นไรเน
2: า
0: ะนะฮะ
1: เพราะมาพี่เคยเห็น2รอบแล้ว
0: อ๋อครับ
2: โอ้เป็นบุญมากค่ะ
1: จ้า
0: วันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับพี่ติ๋ม
1: อาสงไข
0: ่เหรอร้องได้มั้ยอ่ะเพลงนี้
1: ไม่ได้อ่ะ
0: อ้าวทำไมเป็นคนแบบนี้ปกติก็ต้องร้องได้นะ
1: ไม่ได้เคยได้ยินอยู่แต่ร้องไม่ได้หรอก
0: เห็นต้น
1: ข้าวมันร้องอะไรที่ก็มากดดูใน YouTube โอมันเพาะของหญิงทิติการใช่มั้ย
0: ใช่
1: ได้เพาะมากเลยต้นข้าวร้องเพาะมาก
0: เดี๋ยวให้หญิงทิติการร้องให้ฟังแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: จ้าร
0: บกวนพี่ติ๋มขอบคุณ
1: ให้น้องแม่ให้น้องเมย์ร้องน้องเมย์ชอบร้องตอนใกล้ๆจะหมดเวลาประมาณใกล้ๆ 10:00 น
0: เมย์เมย์ไปแล้วครับอันนี้อุ้มกสิยาครับ
1: น้องอุ้มมาร้องพอทุกวันนะพี่ฟังทุกวันก่อน10โมงอ่ะ
0: เมื่อวานเขาร้องหญิงทิติการไปแล้วไง
1: จ้า
0: ขอบคุ
2: ณนะคะน้องเมย
0: ์เอาจำผิดจำถูกกันเอาพูดขอบคุณได้ผม
1: วันนี้ไม่ทานขนมตาล
0: ฮะ
1: วันนี้ไม่ทานขนมตาลวันนั้นทานขนมตาล
0: วันนี้ต้องทานขนมเข่งขนมเทียนสิครับวันไหว้เจ้า
1: ใช่ใช่
0: เนอะน้าพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรฟางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอาหา
1: และไอ้อัยราอาหาร
0: สชาติดี
1: ๆรสชาติดี
0: ๆทานง่าย
1: ง่าย
0: เออทานง่าย
1: ทานง่าย
0: ชุ่มคอ
1: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอาหา
1: อายาลาอา
0: ฮ่าเดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อมาจากเพลงที่พี่ติ๋มเลือกไว้นะครับ
2: อสงไขย
0: ของหญิงทิติการนะครับเดี๋ยวอยากให้น้องเมย์เดี๋ยวผมปลุกน้องเมย์ให้ตอนเที่ยงคืนถึงตีสองร้องเพลงให้ฟังเน
2: า
0: ะ
2: เมย์น่าจะเพิ่งหลับไป
1: น้องอุ้มนั่นแหละพี่อุ้มน้องอุ้ม
0: โอเค
2: ขอบคุณมากเลย
0: สวัสดีคร
2: ับส่งกำลังใจให้นะคะ
1: จ้า
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: อุ้มกัสยาเขาเกือบตกกระป๋องเรียบร้อยนะครับมาเจอน้องเมย์ใส่หน้าไปต้องร้องเพลงปิดท้ายทุกวันต้องเป็นเสียงเมย์เท่านั้น อ้าวหญิงทิติการนะครับ สิ่งร้องนะครับที่หลายๆคนคุ้นเคยนะครับ อสงไขยหญิงทิติการนะครับอีก3เพลงนะครับ SMS เข้ามาช่วยเลือกนะครับกันได้เลย4689400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับอีก3เพลงจะฟังเพลงไหน02-248-1366นะครับ

0: ันนี้พาเรตเพลงฮิตที่4ภาคมันซึ้งมากๆนะครับโคขบวนที่พี่ติ๋มนะครับเลือกไว้นะครับหญิงทิติการครับประสงค์ไข่จารุทุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงนะครับต่อเนื่องเลยนะครับก้องห้วยไร่ครับคู่ครองนะครับนากาสานาคาเทอุเทนพรหมินทร์นะครับแล้วก็วสันต์17ฟีเจอริงกับอ้อมหมายเมืองนะครับ
1: โกดําค่ะ
0: สี่เพลงต่อเนื่องเลยนะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจ่อคิวฮิตกันนะครับวันนี้เพลงใหม่ในช่วงเวลาจ่อคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์

0: Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่จากนะครับศิลปินที่ใช้ชื่อว่านะครับด็อกเตอร์บอมนะครับฟีเจอริ่งกับภูมินนะครับนะฮะก็เป็นศิลปินในสังกัดอิสระนะครับคำร้องและทำนองโดยนพรัตน์นะครับมอมพันนาวนะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะฮะเรียบเรียงโดยด็อกเตอร์บอมนะครับหรือว่าดอนบอมนะครับเพลงนี้ชื่อตรงนี้ณที่เวลานะครับในช่วงเวลาจอคิพิษถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตเพลงฮิตในมหานครชาร์ต2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะอ่านเกมไม่ขาดนะครับนะฮะเสียงร้องของเพชรคทาวุฒินะครับล่าสุดนี่ยังอยู่ในมหานครชาร์ตนะครับอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับ
1: อยู่ในฮิตที่12
0: นะครับแล้วก็อีกเพลงนึงนะครับอยู่ในฮิตที่1นะครับสนุกสนานกันนะครับ
1: เพลงของที่บายใจค่ะของ
0: พี่บ่าววีของเรานะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับฟังเพลงใหม่ถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบอะ
2: ยามาฮ่า

0: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
1: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจะคั่วเผ็ดน
0: ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิ่มมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ในช่วงเวลาเพิ่มเพลงหวานนะครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนเขาคิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของเบิร์ดกะฮาร์ดนะครับ
3: เพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย

0: EPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้แฟนคลับแน่นวัดนะครับร
3: ่
2: วมชาปนกิจส่งคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับนะฮะพักข่าวสดกระพาดหัวไว้ตั้งแต่เช้าวันนี้แล้วนะครับนะฮะเป็นการไว้อะไรในการจากไปของเรย์แมคโดนัลด์นะครับพิธีชาปนกิจนะครับภรรยาเพื่อนสนิทคนที่อยู่ในแวดวงนะครับนะฮะลูกน้องชายก็บวชหน้าไฟด้วยนะครับภรรยากับกลุ่มเพื่อนก็สุดเศร้านะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของข่าวสดนะครับมีประเด็นพาดหัวใหญ่เรื่องของการโด่งดังสถานโลกครับน้องเนเน่นะครับที่เข้ารอบ AGT นะครับกระหึ่มที่อเมริกาเลยก็ทาเลนต์นะครับเป็นโชว์เพลงบล็อกด้วยนะครับแล้วก็กีตาร์เขาบอกว่าโอ้โหสุดสะใจเลยนะครับแฟนๆก็รอชื่นชมในการกลับไทยในวันที่27สิงหาคมนี้นะครับเอาก็จบแล้วเนาะนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดรับเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกรรมการสอบหอยิงชาวบ้านด้วยนะครับนะฮะทางสสทางใต้ก็เรียกร้องท่านนายกนะครับ

เรื่องของประเด็นต่างๆเยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการบุกทลายบ้านผีนะครับสวมบัตรต่างด้าวด้วยนะครับเป็นประเด็นในข่าวสดเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ยันพรก.นะครับเงินกู้เนี่ยคุ้มค่านะครับท่าน

มีประเด็นพาดหัวใหญ่เรื่องของการที่ท่านเอกนิติลุยเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับชี้จังหวะนะฮะทองของประเทศนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของกนง.เคาะคงดอกเบี้ยนะครับ 1% พยุงเศรษฐกิจนะครับล็อกบัญชีม้านะครับลดต้นตุ๋นนะครับต้มตุ๋นเนี่ยนะครับ 6.7 พันล้านนะครับแล้วก็ที่ยะลาเนี่ยมีการสั่งเข้มวันที่31สิงหาคมนะครับสกัดก่อเหตุนะครับท่านบน.ท่านก่อเหตุนะครับนะฮะไม่ใช่ท่านบน.นะครับวันเบอร์ซาโตนะครับคุมร้านค้าปั๊มนะครับที่ราชการนะครับรอมฎอนจี้สอบพอยิงวัยรุ่นนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของประเด็นต่างๆนะครับก็มีประเด็นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะลองไปอ่านดูนะครับเรื่องของโคราชนะครับก็ถอนบรรจุนะครับอปท150รายนะครับแล้วก็20พลังงานขอตรวจคะแนนนะครับอาจารย์ก็ค้านนะฮะกันผู้บงการเป็นพยานนะครับนะฮะประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจในมัติชนรายวันเช้าวันนี้นะครับส่วนเดลี่นิวส์นะครับนะฮะเรื่องของอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับนะฮะเรื่องของน้องเนเน่นะครับแม้เป็นประเด็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับเรื่องของปลัดกระทรวงยุติธรรมนัดชี้แจงวันที่28สิงหาคมครับสำนวนคดีหัวนะฮะบอกว่าเรื่องของการปล่อยข้อมูลด้วยนะครับนะฮะเรื่องของที่มีประเด็นตามต่อจากเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ทวงคืนที่ดิน11ไร่ที่วัดอุทัยธรรมนะครับอ้างญาติผู้บริจาคนะครับเจ้าวัดป่าทราบซึ้งโยมนะครับแห่ไปทำบุญแล้วก็ห่วงใหญ่นะครับในขณะที่มีการกวาดยกแก๊งนะครับบัตรหัวศูนย์ด้วยนะครับท่านมท.4บิ๊กรานนะครับคุณนพสินนะครับแล้วก็รุยสยบนะครับเรื่องของภัยชัยปราการด้วยนะครับนะฮะรวมได้20คนนะครับเป็นประเด็นใน Daily News นะครับส่วนไทยรัฐวันนี้เรื่องของฝ่ายค้านนะครับมีประเด็นที่โอ้โห400,000 ล้านด้วยนะครับที่กู้มานะครับเนเน่น้องเนเน่ด้วยนะครับกระหึ่มโรคด้วยนะครับได้ปุ่มทองเข้าชิงด้วยนะครับแหมเก่งจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของที่มีการรวบนะครับปลัดอำเภอนะครับสวมบัตรนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของที่มีการกราดยิงโรงเรียนด้วยวันเดียว4โรงเลยนะครับโพสต์คุกคามนะครับแล้วก็อีกหลายประเด็นเลยนะครับที่ฮอยิงชาวบ้านก็มีนะครับในไทยรัฐเช้าวันนี้หลายประเด็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงชั่วโมงหน้าฟังเพลงฮิตกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับ

0: ขณะนี้เวลา9:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400,000,000,000 บาทรัฐบาลพร้อมเดินหน้าดำเนินการตามกรอบกฎหมายโดยยืนยันว่าการใช้เงินทุกบาทมีเป้าหมายชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบ

0: ได้สำหรับแผนงานที่2ในกรอบวงเงิน 200 ล้านบาทเพื่อปรับโครงสร้างและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานประเทศรัฐบาลได้เตรียมหลักเกณฑ์การกันกรองไว้ล่วงหน้าแล้วโดยคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบกรอบแนวคิดหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาโครงการเพื่อให้เงินถูกนำไปใช้กับการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมยานยนต์สะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ที่สำคัญรัฐบาลกำหนดnegative list ไว้อย่างชัดเจนโครงการที่จะขอใช้เงินกู้ต้องไม่ใช่การจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยการศึกษาดูงานหรือเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช้เพื่อการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์แจกจ่ายประชาชนโดยตรงไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแหล่งเงินอื่นเจ้าหน้าที่นำรถดูดโคลนเร่งฟื้นฟูบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านที่เสียหายจากน้ำท่วมรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้ที่หมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่ที่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากหนักที่สุดในตำบลวรนครขณะนี้รถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวมเป็น2คันมาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อคืนสภาพถนนที่มีเลนดินโคลนทับถมหนากว่า30เซนติเมตรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทางด้านพันเอกธเนศพัทรวรรณผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเปิดเผยว่าหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่ที่4ในโซนนี้จะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านประมาณ70ครัวเรือนมีปัญหาเลนโคลนที่ท่วมบนถนนคือน้ำและดินจากการล้างบ้านของทุกหลังคาเรือนไหลลงมาบนถนนทำให้การจราจรและการทำงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งขณะนี้ได้ใช้รถเกรดบนผิวถนนเพื่อเอาโคลนออกและรถดูดโคลนออกจากท่อระบายน้ำเพื่อพยายามจะเคลียร์เส้นทางจากนั้นจะต้องจัดการกับกองขยะที่เป็นดินโคลนเศษซากรากไม้จำนวนมากรวมไปถึงสิ่งของที่เสียหายจากน้ำและดินโคลนก่อนที่จะทำการล้างถนนและคืนสภาพให้บ้านแก้มราชพัฒนาโดยคาดว่าจะดำเนินการได้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้รรินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: มหานครออนไลน์ฮิตนะครับ2เพลงต่อเนื่องที่คุณผู้ฟังเลือกมาทางสื่อออนไลน์นะครับนะฮะพี่เจินเจินบนสูงเนินนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้แล้วก็เสียงร้องของซันวงศกรครับเป่าให้รักเสกให้หลงนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับ SMS เข้ามาคุยกับเราได้นะครับ4689400 LINE @ltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆจากเคาน์เตอร์เซอร์วิสมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครที่กำลังหาที่ต่อพ.ร.บ.รถยนต์นะคะเดี๋ยวนี้หาไม่ยากแล้วค่ะเพราะว่าที่ 7-Eleven มีบริการต่อพ.ร.บ.รถยนต์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะหรือรถตู้ก็สามารถที่จะต่อพ.ร.บ.ได้นะคะแล้วก็สะดวกค่ะใช้งานง่ายนะคะใกล้บ้านพร้อมรับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะรับฟรีสแตมป์แจกจัดหนักมูลค่า72บาทนะคะพิเศษสำหรับสมาชิก All Member เท่านั้นค่ะอีกทั้งยังสามารถต่อล่วงหน้านะคะต่อพ.ร.บ.ล่วงหน้าเนี่ยได้ถึง90วันค่ะเลือกกำหนดวันที่เริ่มคุ้มครองได้เลยนะคะทำรายการเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บนะคะสามารถที่จะรอรับเอกสารกรมธรรม์พ.ร.บ.พร้อมนำไปใช้ต่อภาษีได้เลยทันทีค่ะห้ามพลาดนะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มนี้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมยาวไปจนถึงวันที่23พฤศจิกายนค่ะที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณนะคะทุกสาขาทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือสามารถที่จะซื้อออนไลน์ผ่าน 7 App ก็ได้นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะกรุณาศึกษารายละเอียดก่อนการทำประกันภัยด้วยนะคะ
0: วันนี้เพลง Hit Story 2เพลงต่อเนื่องนะครับนะฮะมีชาวลูกทุ่งมหานครนะครับเลือกไว้ด้วยนะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเซิงโรบิตะครับไรอันกับบัณฑิตฟิชเชอริงกับแบนโกะนะครับถ้าไอ้บอกฮักนะครับเสียงร้องของก้านตองทุ่งเงิน2เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับในคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟรวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ชั้น6ห้องออดิโทเรียมบมจ.สมท.นะครับตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงตรงจนถึง5โมงเย็นนะครับศิลปินมากันเพียบเลยนะครับทั้งการทัศนะมิวเชคนะครับแป้งร่ำศิวนารีเฟิร์นกัญญารัตน์เบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกนะครับ My Eyes นะครับจัดเพลงเอกนะครับบาร็อกเพลงเอกนุเพลงเอกด้วยนะครับแบงค์เพลงเอกนะครับพิธาสิรินทรานิยกรณองค์สลักจิตดวงจันทร์หลิวจริยาพรหมพฤกษ์ติ๊บสุรังคนางนะครับพี่เล็กดำรงวงทองนะครับพี่เด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็พี่เกษมคมสันด้วยผมก็มาพี่อ้อยวิภาจันทรคุณก็มานะครับพี่หญิงหนุ่ยนงลักษ์นะครับพี่อ้อยกระทอนพี่โจ้เฉลิมศักดิ์นะครับเฮียหมีนะครับเพชรพุ่มพวงนะครับพิมดามหานครอดคณิตลูกตาลสุจิชาอุ้มกัสยาแล้วก็บอสศิรพงษ์ด้วยนะครับก็มาใช้เวลาในการเดินทางมาจากบ้านคุณผู้ฟังนี่มารถไฟฟ้าใต้ดินนะครับลงสถานีพระราม9ก็ได้นะครับหรือใช้บริการพี่แท็กซี่คนดีก็ได้นะครับรายได้นะครับเราจะร่วมบุญผ่านทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะครับนะฮะซึ่งหลายหลายคนคงทราบข่าวแล้วนะครับว่าโอ้โหปีนี้ค่อนข้างหนักเลยนะครับนะฮะขอบคุณอาหารหลังเวทีนะครับขนมจีบโดยชิสนุพงศ์ศรีสุขนะครับลูกชิ้นจากเจ๊สีสามโคกปทุมธานีนะครับทอดมันโดยพี่ปูกันเดรัตนะครับมีส้มตำอร่อยๆกระเพาะป่านะครับจากเชฟเดย์ด้วยสับสนหลังเวทีนะครับสำหรับนักแสดงนะครับนะฮะศิลปินนะครับแดนเซอร์นักดนตรีเล่นสดเลยโดยอาจารย์สมชายด้วยนะครับแล้วก็มีนักจัดรายการศิลปินนะครับนะฮะดูแลกันนะครับส่วนบูธภายข้างนอกนะครับบริเวณข้างนอกงานเนี่ยก็จะมีการจำหน่ายสินค้าเพื่อร่วมบุญกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำหน่ายในราคาพิเศษจริงๆนะครับมาช่วยอุดหนุนกันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกยุคหินนะครับจากดร.ตานะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับนะฮะข้าวปลอดสารนะครับนะฮะต้นไม้สมุนไพรจากวัดวังตะเคอนะครับและชุมชนบ้านวังตะเคออำเภอบ้านด่านดันหอยจังหวัดสุโขทัยจำหน่ายราคาพิเศษเลยนะครับมีกุ้งเหยียดนะครับมีปูต้มนะฮะผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพระสมุทรเจดีย์นะครับนะฮะโดยลุงกาสาขานะครับซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับทองม้วนผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับจากทางวีคลับนะครับแล้วกาแฟเชิงเขาและชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนขนมจีนแกงไก่คุณเชอรี่ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยนะครับถั่วต้มจากซานตายีนนะครับเพจแม่ถักอะไรเขาก็จะมีการประมูลก่อนที่งานจะเริ่มด้วยนะครับงานเป็นงานสวยมากเขาถักด้วยมือนะครับจากจังหวัดแพร่เลยนะครับพี่พิระก็มีดอกไม้มาด้วยนะครับแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวนะครับเกษตรเชิงรักร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านกะเหรี่ยงคอม้านะครับเขาก็จะมีบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนนะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยนะครับผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมนะครับสบู่ว่านงาช้างแก้กระฟ้าด้วยนะครับนะฮะในงานนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบูธต่างๆเนี่ยนะครับนะฮะก็จะร่วมบุญนะครับผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับสภากาชาดไทยคนละเล็กคนละน้อยนะครับหรือใครจะติดต่อนะครับมาร่วมออกบูธมาร่วมให้กำลังใจนะฮะอาหารหลังเวทีนะครับติดต่อทางเจ้าหน้าที่ได้เลย02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับ
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: งานนี้มาได้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
4: เพียงแค่เตรียมมารับประทานอาหารมาร่วมอุดหนุนในบูธของเรา
3: โอ้โหมีของแบบที่น่าสนใจช็อปกันกลับบ้านนะครับแล้วรายได้ส่วนหนึ่งเราช่วยเหลือนะครับผู้ประสบภัยนะครับน้ำท่วมนะครับผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับมาถึงก่อนเวลานะครับก็รอนิดนึงนะครับเราจะเริ่มประมาณเที่ยงตรงจนถึง5 โมงเย็นนะครับ

0: วันนี้มีเพลงส่งกำลังใจให้กับหลายท่านด้วยเพลงนี้นะครับลมโชยครับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับไหวมะ
1: ไหวไหม

ับมารับคนไทยย้ายห้องบอกเอ็งบ่ายสองช่วยขนของข้าด้วยหน้าเอ็งเล่นโผล่ให้เห็นได้เป็นบุญลูกกตาบ่ายสามสี่สิบห้าไม่รู้จะมาทำไมหยิบโน้นช่วยนี้พอเป็นพิธีนิดน้อยแล้วพูดค่อยๆถามว่าข้าจะเลี้ยงอะไรข้าชวนกินข้าวที่ร้านปากซอยใกล้ๆเอ็งร้องส่วนว่าทำไมไม่กินฟูจิที่พารากอนไหวไหมไหวไหมไหวไหมไอ้ทิศก่อนจะพูดเอ็งช่วยคิด

0: ไหวไหมไหวไหมไหวไหมไอ้ทิศเอ็งช่วยยืนยันอีกสักนิดไอ้ทิศเอ็งไหวไหม
1: เสาเว้นเสานะครับติดตามรายการเพลงช้างเผือกได้ผมอาจารย์เมตรีนิ่มแสงแล้วก็ลุงเคลมสันตาส่วนใครอยากจะส่งผลงานเพลงช้างเผือกดีๆเผยแพร่ผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครคลาสซี่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับส่งรายละเอียดความเป็นมาของคุณผู้ฟังนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับส่งมาตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9ก็ยินดีเผยแพร่ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ
2: เพลงเพื่อและ ABC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
1: อาทิตย์นี้จะได้ตัวเป็นๆของศิลปินจิตอาสาอีกหนึ่งท่านนะครับมาร่วมบุญกับเราด้วยพี่เด่นชัยสายสุพรรณนะครับ

นักดนตรีเล่นกันสดๆเลยนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับขอบคุณนักดนตรีจากอาจารย์สมชายด้วยนะครับ SC Studio ด้วยนะครับนะฮะที่มาบรรเลงสดๆนะครับในงานบุญให้กับลูกทุ่งมหานครนะครับส่งนะครับกำลังใจให้กับศิลปินกันได้นะครับนะฮะโดยการร่วมบุญนะครับผ่านทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาหยามยากนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงตรงเป็นต้นไปหรือมาชมกันแบบสดๆได้นะครับที่ชั้น6ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9นะครับอย่าลืมมาอุดหนุนบูธต่างๆที่ผมได้เรียนให้คุณฟังได้ทราบนะครับรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยนะครับหนึ่งในศิลปินที่มาร่วมงานกับเราด้วยนะครับศิลปินจิตอาสาอีกหนึ่งท่านน้องเบอร์เดย์ไทดอลมิวสิกนะครับสุดโสภาครับ

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
2: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: โอ้คอมเมนต์คือคักมากเลยค่ะวันนี
1: ้มันสูงมากเลยอ่ะแล้วมันก็ไม่เคยร้องเพลงสูงขนาดนี้นะฮะ
0: คักมากเลยนะคะเอาไม่แน่นะถ้าเกิดว่าวันอาทิตย์เนี่ยมีคุณผู้ฟังมาเยอะพี่อาจจะขึ้นร้องก็ได้
1: ต้องบริจาคเพลงละแบบหลักแสนหลักล้านเราก็มัวนี้บอกว่าสมชายแบบเล่นสดให้หน่อย
0: เล่นสดให้หน่อยนะคะ
1: นะช่วยร่วมบุญกันนะครับ
0: ก็มีทั้งศิลปินมีทั้งดีเจนะอาจจะได้แบบว่าร่วมกันสนุกสนานบนเวทีนะคะ
1: นะครับนะสนุกสนานมาเจอกันให้ได้นะครับเที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะครับที่ชั้น6ห้องออดิทอเรียมนะครับต้นฉบับเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเสียงร้องของพี่ตั้วสรัญญูมงกระจ่างแล้วก็น้ำผึ้งณัฐริกาธรรมปรีดานันท์นะครับเพลงประกอบละครเรื่องมนต์รักลูกทุ่งนะครับสัญญาก่อนลานะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตนะครับ
0: ค่ะเป็นคติธรรมจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะท่านบอกว่าวางทุกเสียให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดาอะไรก็ตามเถอะถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันเป็นธรรมดาของโลกทั้งนั้นค่ะ
1: พรุ่งนี้ติดตามเราสองคนได้ใหม่นะครับในช่วงเวลา 7:30 นจนถึง 10:00 นเช้านะครับ
2: มหานครสุปนิ
1: สักครู่ติดตามพิมพ์ดามหานครดูแลคุณฟังต่อหลังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับ
3: ถ้าใจกระจอกบอกเลยไม่ถึง
1: เอสเมสที่ถูกเลือกมามากที่สุดเลยนะครับหรือเลขกาก้านะครับอย่าใจกระจอกนะครับ

0: สุขสันต์วันตรุษจีนทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไม่ใช่ตรุษจีนสิครับศาสตร์จีน
1: ค่ะ
0: เพิ่งจะไหว้เสร็จๆเลยนะมีความสุขทั้งคนไทยคนจีนนะครับดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาวตรา
4: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกตรวจความพร้อมรบกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจอ่าวไทยโชว์ศักยภาพรบกู้ภัยเรือจักรีนฤเบศรพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งกำหนดให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมกองทัพเรือทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีตลอดจนบูรณาการกำลังทางเรือกำลังทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยสงครามพิเศษทางเรือและระบบบัญชาการควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับด้วยการฝึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวความคิด

0: ีการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะ UXV Carrier เพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาและชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพให้แก่กำลังรบหลักของกองทัพเรือรัฐบาลชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลเข้าชิงอเมริกาก็ทาเลนต์2026เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความชื่นชมและยินดีกับเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็ทาเลนต์2026โดยสร้างความประทับใจจากการร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง Black Crow Sunจนได้รับโกลเด้นบัสเตอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทีนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่านอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วน้องเนเน่ยังนำผ้าไทยผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยโทนสีทองระยิบระยับซึ่งเป็นสิ่งทออัตลักษณ์พื้นเมืองมีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงแถบคาบสมุทรมาลายูนำมาประยุกต์ผูกประดับไว้ที่เอวคู่กับกางเกงแสดงให้เห็นซอฟต์พาวเวอร์พลังทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงสร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั่วโลกรัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งกำลังใจร่วมเชียร์น้องเนเน่ให้คว้าแชมป์ได้สำเร็จ UN พร้อมช่วยเหลือปากีสถานเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลองค์การสหประชาชาติหรือ UN เสนอให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการปากีสถานทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกรุงอิสลามาบัดจนส่งผลให้ทารกแรกเกิดเสียชีวิต14รายโดย UN เรียกร้องเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นอุบัติเหตุอันน่าสลดใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพ่อแม่ของเด็กๆเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานที่บริเวณชั้น3ของแผนกสุขภาพแม่และเด็กโดยมียอดเสียชีวิตอยู่ที่15รายรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่าไฟเริ่มลุกไหม้จากที่เครื่องปรับอากาศระเบิดและเสริมว่าปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่มากในแผนกผู้ป่วยยิ่งช่วยให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมด

ราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียมหานคร

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นข้อคิดดีๆเนาะพูดถึง3เพลงเนี้ยเนื้อหาดีมากๆเลยนะคะทิ้งกันไม่ได้หรอกจากพี่แจ๊สปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊กๆนะคะฟีเจอริงกับเกมสุจิตราค่ะแล้วก็มิติที่0จากพี่จิ๋วสกุลชัยฟีเจอริงกับพี่เล็กรัชเมธนะคะและปิดท้ายกันด้วยว่าไงคนเก่งจากไททัสมิธนะคะถือว่าเป็น3เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตจริงๆเลยอ่ะนะคะถ้าตั้งใจฟังจริงเนาะแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะเช่นเคยเลยนะคะในวันเขาเรียกวันศาสตร์จีนใช่ไหมวันนี้นะคะสำหรับใครที่มีเขาเรียกว่าเชื้อสายนะคะเชื้อสายจีนคนไทยชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะแล้วก็มีการไหว้บรรพบุรุษกันนะคะตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีขนมเค้กขนมเทียนเป็นเทศกาลนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอีกหนึ่งวันที่เป็นประเพณีด้วยนะคะยังไงก็ใครที่ไหว้แล้วนะคะก็เข้ามาฟังเพลงกันได้นะคะเข้ามาฟังเข้ามาชมกันได้เลยทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95นะคะเข้ามาช่องทางนี้ฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเดี๋ยวจะรีบขึ้นรถไฟนะคะหลังไมค์อยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะโทรเข้ามาขอเพลงกันได้แล้วก็จองสายหน้าไมค์กันได้เลยนะคะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้เนี่ยก็สามารถขอเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเอาล่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะชมทั้งภาพและเสียงทาง Facebook Live แล้วเนี่ยนะคะก็รายงานตัวได้เลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังรถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันหน่อยนะคะสวัสดีน้องแชมป์สีสุขด้วยบอกว่าบ้านผมก็ไหว้ครับแม่พิมพ์นะคะแล้วก็พี่ปรีชาผลสุขด้วยนะคะมีพี่เอสุดหล่ออุ๊ยวันนี้มาเร็วนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ส่งเสืออบนะคะพี่บัวขาวทองสีพี่เอสเบเกอรี่นะคะวันนี้ทำอะไรเอ่ยพี่เอสวันนี้นะคะจะไปบีบเอแครแล้วก็อบเค้กกล้วยหอมใหม่สดจากเตาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเลิศมากแล้วก็มีพี่โชคชัยด้วยนะคะพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ทองแหลมนิรมนพี่สายชนจรัสกุลนะคะมีพี่แสงเดือนแถลงการพี่นิกรด้วยนะคะพี่ณรงค์ยินดีพี่หวานใจคนใกล้นะคะพี่ยายเกดแก้วด้วยนะคะแล้วก็พี่สันทัศน์ก็มานะคะมีพี่ฟ้าด้วยใช่ไหมคะพี่ฟ้า นะคะพี่วนิดาด้วยนะคะบอกว่าเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยฟินเวอร์เลยนะคะหมายถึงเพลงใช่ไหมอ๋อเนาะแล้วก็บรรยากาศมันครึ้มๆด้วยนะวันนี้นะคะเหมือนฝนจะตกนะคะพอเปิดเพลงที่มันเกี่ยวกับเพื่อชีวิตนิดนึงนี่มันเข้ากับบรรยากาศนะพี่นิสาด้วยนะคะพี่บีโซเซตี้นอนน้อยพี่มรกตบางนาพี่พานุวัฒนาวิจารณ์นะคะแล้วก็มีคุณแม่ประนอมตามสั่งค่ะเชฟพงเจนีอร่อยซอย59มารอคือรถไฟแล้วพี่แม่บอกว่าต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวนะคะพี่สวัสดิ์ค่ะพี่สมศรีนะฮะบอกสวัสดีจ้าไหว้แล้วก็ต้องออกไปเที่ยวนะจ้าอ๋อเหรอคะวันนี้คือไหว้เสร็จแล้วก็ต้องออกไปเที่ยวใช่ไหมตามประเพณีของเขาใช่ไหมคะพี่โสพลแจ้งแสงทองนะคะแล้วก็มีพี่ขนมหวาน3พี่น้องแกะมาบตะพุดด้วยพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวนะคะพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่ด้วยนะคะพี่สายชนจรัสกุลทักทายกันแล้วนะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะพี่ส่งเสืออบทักทายแล้วเนาะนะคะพี่สุริยสมานอคณีด้วยพี่สุวินสุรินบูนนะคะแล้วก็มีคุณแม่ประนอมตามสั่งทักทายแล้วเนาะคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นด้วยนะคะพี่สาวคำเจ้านะคะพี่หล่าแซมขุนแผนด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังดูซินะคะเดี๋ยวเช็คก่อนเช็คชื่อแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังนะตกหล่นนะคะพี่เดียว .com พี่อัญชลีชูสุขพี่วังลิสาทรัพย์สินเสริมด้วยนะคะพี่ขวัญเรือนเอี่ยมใหม่บอกยูฮูยูฮูนี่ทักทายแบบชาวต่างชาติกันมาเลยวันนี้นะคะพี่พระแท้อยู่ในเซียนหรือเหรอใช่ไหมนี่คือชื่อของพี่ใช่ไหมนะคะชื่อเฟซเขานะคะสวัสดีครับก่อนเที่ยงที่สุราษฎร์ ในเมืองอากาศร้อนครับผมนะคะพี่พีระศรีสุวรรณด้วยนะคะพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะแล้วก็พี่รมิดาพี่สมยศแก้วเป็งค่ะนะคะพี่สวัสดิ์บอกได้ขึ้นรถไฟขบวนแรกแล้วยินดีด้วยนะคะพี่พีระศรีสุวรรณด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะดูซินะคะพี่ทอยอัด5นะคะพี่ขวัญเรือนบอกเกือบตกขบวนแน่นะยังทันอยู่น้องไบสไลเดอร์ด้วยนะคะมาแล้วน้องไบก็มาเร็วนะวันนี้นะคะน่าจะหมดแล้วแหละพี่ยูนิคนะคะเกือบแล้วพี่ยูนิคเกือบไม่ทันมาเร็วมาเร็วนะคะน่าจะหมดแล้วเนาะนะรถไฟออกก่อนนะพี่นิ่มมาทันพอดีเลยนะคะบอกฉะเชิงเซาอากาศครึ้มฝนนะคะแต่ฝนยังไม่ตกนะจ๊ะไปด้วยคนค่ะพี่กล้วยชูภัยก็มาค่ะนะคะทักทายทุกท่านเลยค่ะ
2: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: พูดถึงเรื่องราวของวันศาสตร์จีนนะคะวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวประวัติก่อนประวัติก่อนนะคะว่าวันศาสตร์จีนคืออะไรยังไงนะคะมาฝากกันหลายๆคนก็คงเคยได้ยินมาแล้วนะคะแต่ว่าเผื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะวันศาสตร์จีนคืออะไรนะคะวันศาสตร์จีนหรือที่เรียกว่าจงหยวนเจี๋ยนะคะเป็นวันสำคัญทางวัฒนธรรมค่ะของชาวจีนนะคะซึ่งจะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน7ตามปฏิทินจีนในวันนี้นี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ลูกหลานนะคะจะร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษนะคะซึ่งวันศาสตร์จีนในปีนี้นี่ก็คือตรงกับวันนี้เลยค่ะวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569นะคะแล้วเขาก็จะมีช่วงเวลาในการไหว้เนี่ยถึง3ช่วงเวลาด้วยกันช่วงเช้านะคะ 6:00 น.ถึง 8:00 น.จะเป็นช่วงของการไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าที่นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอให้คุ้มครองคนในครอบครัวนะคะส่วนช่วงสาย 9:00 น.ถึง 11:00 น.เนี่ยนะคะอย่างช่วงนี้นี่แหละก็จะเป็นช่วงสำหรับไหว้บรรพบุรุษนะคะเพื่อระลึกถึงผู้ล่วงลับแล้วก็แสดงความกตัญญูที่คอยปกป้องดูแลลูกหลานนะคะแล้วก็จะมีอีกช่วงนึงคือช่วงบ่ายนะคะบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยจะเป็นช่วงของการไหว้ผีไม่มีญาติหรือว่าวิญญาณเร่ร่อนนะคะเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะแล้วก็จะมีของไหว้ทั้งหมด3ชุดตามเวลาแบบนี้เลยนะคะชุดแรกก็จะเป็นของไหว้เจ้าที่นะคะก็จะเน้นพวกอาหารคาวจากเนื้อสัตว์นะคะหมู3ชั้นเป็ดต้มไก่ต้มพร้อมเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีขนมมงคลนะคะขนมถ้วยฟูขนมกุยช่ายนะคะรวมถึงกระดาษเงินกระดาษทองด้วยนะคะชุดที่2ไหว้บรรพบุรุษนะคะชุดนี้เนี่ยก็จะมีทั้งอาหารคาวหวานครบชุดเลยนะคะข้าวสวยกับข้าว5อย่างผลไม้5ชนิดขนมมงคลขนมเทียนขนมเข่งตามนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำชาด้วยนะคะเหล้าขาวอะไรก็ได้นะคะส่วนชุดที่3นี่จะเป็นของไหว้ผีไม่มีญาตินะคะโดยก็จะนิยมใช้ข้าวสารอาหารแห้งค่ะขนมหวานขนมเปี๊ยะผลไม้กระดาษเงินกระดาษทองนะคะจุดธูปกลางแจ้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีข้อห้ามด้วยนะคุณฟังห้ามเด็ดขาดเลยนะคะในวันศาสตร์จีนที่ต้องระวังมากๆเลย9ข้อด้วยกันนะคะ1ห้ามออกจากบ้านเวลากลางคืน2ห้ามเดินทางไกล3ห้ามแต่งงานในเดือนนี้4ห้ามซื้อบ้านหรือย้ายบ้าน5ห้ามเริ่มต้นธุรกิจ6ห้ามว่ายน้ำตอนกลางคืน7ห้ามหันกลับถ้าเกิดมีเสียงเรียกหรือว่ามีอะไรมาตบไหล่นะคะ8ห้ามใส่เสื้อผ้าสีสดอุ๊ยวันนี้รอดไปไม่สด9ห้ามเหยียบหรือเตะของเส้นไหว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของวันศาสตร์จีนนะคะที่หยิบมาฝากกันเผื่อว่าใครยังไม่เคยรู้เลยนะคะว่าวันศาสตร์จีนคืออะไรมีการไหว้แบบไหนนะคะแล้วก็ข้อห้ามอะไรบ้างนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ถืออะไรมากมายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะคะส่วนบุคคลก็แล้วกันเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคำถามวันนี้ถามอะไรดีคุณผู้ฟังถามเกี่ยวกับเรื่องราวของเทศกาลดีไหมเทศกาลอะไรที่คุณชอบมากที่สุดเพราะอะไรตอบมาหน่อยนะคะเทศกาลอะไรที่คุณชอบมากที่สุดนะคะเพราะอะไรจะเป็นเทศกาลไทยจีนฝรั่งอะไรได้หมดเลยคุณผู้ฟังตอบมาทาง Facebook Live นะคะแล้วก็บวกเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยในข้อความเดียวกันนะคะวันนี้คำตอบใครเหตุผลของใครเทศกาลไหนโดนใจที่สุดได้ฟังเพลงกันไปเลยหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าใหม่022481366นะคะโทรมาจองสายได้เลยกับกวางน้อยคนน่ารักหลังจากจบเพลงนี้มารับสายกันค่ะ

0: หญิงชาวบ้านนะคะจากน้องแพรชนานะคะเอาละค่ะตอนนี้ยังไม่ได้หนึ่งสายหน้าใหม่นะคุณผู้ฟังใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่โทรกันมาได้เลยนะคะ022481366นะคะตอนนี้พิมนารอสายคุณผู้ฟังอยู่นะใครที่ไม่เคยคุยหน้าใหม่เลยนะคะลองโทรดูนะเผื่อว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันของคุณนะคะเสียเปียกมาแล้วนะคะบอกว่าไหว้ศาสตร์จีนเรียบร้อยเช้านี้อ๋อเสียนี่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะคะเนี่ยพี่แทนนะคะอ่ะเรียกนิดนึงบอกมาไม่ทันรถไฟพี่กฤตชมนแก้วเรืองด้วยนะคะพี่ณรงค์ยินดีพี่นิรมัยวารินนะคะพี่เอเกนเจริญพรนี่เขาเพิ่งมาทีหลังเลยนะเนี่ยนะคะพี่ประสิทธิ์นะคะหนุ่มบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองสะอวดนครศรีนะคะก็หลายๆท่านเพิ่งมานะคะก็เรียกตามหลังไม่เป็นไรนะคะคำถามวันนี้คุณผู้ฟังถามว่านะคะถามว่าเทศกาลอะไรที่คุณชอบมากที่สุดเลยนะคะเพราะอะไรด้วยนะขอเหตุผลด้วยนะคะแล้วก็ส่งคำตอบมาบอกได้เลยนะคะทาง Facebook Live นะคะคอมเมนต์กันมาบอกนะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะได้หรือยังได้หรือยังนะคะรอกวางน้อยแป๊บหนึ่งนะคะได้แล้วเรียบร้อยหนึ่งสายหน้าใหม่มารอยังเลยกวางน้อยบอกยังบ่ได้จ้าเอาทำยังไงล่ะทีเนี้ยคุณผู้ฟังคะโทรมาหน่อยเร็ว022481366นะคะเอาเป็นว่าถ้าตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าใหม่เนี่ยเขายังไม่มานะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่มหานครไลฟ์ก่อนดีไหมคะเนาะนะคะมหานครไลฟ์ค่ะวันนี้นะคะอ่ะไปก่อนนะระหว่างรอสายค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์วันนี้นะคะเดี๋ยวเลือกเพลงนะคะจากงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจนะคะจัดขึ้นวันที่29กันยายน2567ค่ะแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะเราก็จะจัดกันวันที่30สิงหาคมนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นมหานครแฟร์นะคะอ่ะงานดีๆแบบนี้นะคะเตรียมตัวได้เลยวันที่30นี้นะคะมาเราเลือกเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันดีกว่าค่ะ
3: ฟังแล้วเคลิ้มฟังแล้วมีความสุขต้องศิลปินคนนี้น้องหญิงทิติการค่ะ
4: ขอบคุณพี่สาวคนสวยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มาฟังเพลงหวานๆจากหญิงทิติการกันบ้างขอเสียงวัยรุ่น95หน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนๆผ่านไลฟ์สดตอนนี้ด้วย

0: ขอบคุณค่ะนะคะเสียงร้องจากพี่หญิงทิติการค่ะอัลตราสมูทมากเลยนะคะเพลงอสงไขยค่ะก็หยิบมาฝากกันแล้วนะคะจากงานพี่น้องร้องเพลงนะคะพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจนะคะอย่างที่บอกไปเนาะนะคะมหานครไลฟ์ขอบคุณด้วยค่ะกับสบู่ลามาโซนมีซันเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันกลิ่นกาย
1: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ใครคะเนี่ย
5: สุดเขตครับ
0: สุดเขตโทรมาจากไหนสุดเขต
5: โทรมาจากอ่อนนุชครับผม
0: สุดเขตทำอะไรอยู่คะ
5: ขับรถส่งของครับ
0: อยู่แถวอ่อนนุชใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: พิกัดของเรานี่คือที่ไปส่งนี่ตรงไหนบ้างอะคะ
5: ส่งหลายที่ครับ
0: หลายที่เลยละแวกอ่อนนุชอย่างเดียว
5: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
5: เป็นที่อื่นด้วยครับ
0: และกระบังด้วยปะ
5: ใช่ครับแถวบางนาตราดลาดกระบังครับ
0: อ๋อแถวๆโซนนั้นใช่ไหมคะ
5: ครับผม
0: รถติดไหมอ่ะโซนนั้นน่ะ
5: ก็วันนี้ก็ไม่ค่อยติดนะครับ
0: อืมวันนี้ก็ไม่ค่อย
5: ฟ้ามืดครับไม่ค่อยมีแดดครับวันนี้
0: อ๋อใช่ไหมชอบแบบมีแดดหรือชอบแบบฝนตกคะ
5: ชอบแบบมีแดดครับ
0: คนขับรถเนี่ยเนาะก็จะชอบแบบมีแดดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
5: ใช่ครับ
0: ฝนตกมันขับรถลำบากนะ
5: ใช่ครับรถติดด้วย
0: ใช่ไหมแล้วรถก็ติดด้วยนะนะคะวันนี้ขอให้แบบฝนไม่ตกแล้วกันขอให้มันแบบคึมๆแบบนี้ไปทั้งวันเลยเนาะ
5: ครับผม
0: วันนี้สุดแขกอยากฟังเพลงอะไรคะ
5: สาวสวนแตงครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นของใครสาวสวนแตงนี่มีหลายเวอร์ชั่นนะ
5: ของขอเป็นแดงจิตรกรครับ
0: ของพี่แดงจิตรกรเหรอคะไม่ใช่ของพี่สายยันใช่ไหม
5: สายยันก็ได้ครับ
0: เหรอสายยันก็ได้แดงจิตรกรก็ได้เนาะ
5: ครับ
0: นะคะได้เลยได้เลยเดี๋ยวเจอเวอร์ชั่นของใครเดี๋ยวเปิดให้นะ
5: คร
0: ับ
5: ผม
0: ขอบคุณพี่สุดเขตมากๆที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
5: ครับขอมอบเพลงให
0: ้ได้เลยได้เลย
5: ทุกเสียงทุกสาย FM 95ครับ
0: ค่ะแล้วมอบอะไรอีกไหม
5: ขอให้มีความสุขทุกคนครับวันไหว้ครับ
0: แล้วพี่สุดเขตได้ไหว้ไหมวันนี
5: ้ก็ไม่ได้ไหว้ครับ
0: ไม่ได้ไหว้ใช่ไหมคะทำงานเนาะ
5: ครับ
0: นะคะขอบคุณมากๆเลยเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะมีความสุขมากๆนะ
5: ครับผม
0: สวัสดีค่ะ
5: เช่นกันครับ
2: สายชิวหิวใจ
1: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยกับย่ำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ้ำบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ริง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะชั่วโมงหน้าค่ะคุณผู้ฟังมีสัมภาษณ์หนุ่มหล่อ3หนุ่มเลยทีเดียววันนี้โอ้โหดีใจฟูมากเพราะว่าเป็นศิลปินผู้ชายค่ะคุณผู้ฟังนะคะยังไงก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะชั่วโมงหน้ารอติดตามได้เลยส่วนชั่วโมงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายเอาไว้อีก1เพลงค่ะ
2: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์นะคะสุดใจเสียงกระเซาแล้วนะเสียงกระเซาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะ

ขณะนี้เวลา 11:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสว.พิสิทธิ์อัจฉริยยิ่งชีพเปิดข้อมูลหัวเลือกสว.หวังผลการเมืองนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาแถลงกรณีรายงานการสอบสวนการเลือกตั้งสว.หลุดเผยแพร่ต่อสาธารณะว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนและนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลโดยระบุว่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวกับคดีของสว.วันนี้ตั้งคำถามกลับไปยังนายพฤทธิ์และนายยิ่งชีพเรื่องความถูกต้องของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสังคมมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การจับแพ้ชนแกะละเมิดตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA หรือไม่โดยมีวัตถุประสงค์มีเจตนาอย่างไรในการเผยแพร่ข้อมูลและต้องการผลลัพธ์ทางการเมืองหรือเพื่อประโยชน์ใดๆของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่นายพิสิทธิ์กล่าวว่าการที่กกต.มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า1ชุดคือคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุด26กับชุดที่36ซึ่งความเห็นของอนุกรรมการทั้ง2ชุดแตกต่างกันถามว่าทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลทั้ง2ชุดเป็นอย่างไรเพราะเราซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหามีการขอข้อมูลเอกสารไปแต่กกต.และกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ให้ข้อมูลจึงอยากถามนายพฤทธิ์ว่าได้ข้อมูลมาได้อย่างไรและมีการแอบแฝงเรื่องวัตถุประสงค์ทางการเมืองด้วยหรือไม่เพราะทั้งสองท่านมีการชี้นำและพยายามกดดันองค์กรอิสระและกล่าวอ้างในลักษณะสารเตี้ยล่าแม่มดบนสื่อออนไลน์ทำให้สว.หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องถูกตัดสินไปแล้วล่วงหน้ารัฐบาลสั่งเบรกสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการสั่งออกข้อสั่งการเน้นย้ำไป

0: ยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันหรือใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนในระดับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดให้เด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาโดยต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักดันเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางปรับวิธีการวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์โดยยกเลิกข้อสอบวิชาการจัดอันดับแข่งขันและให้โรงเรียนเปลี่ยนเน้นการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรให้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารการช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มทั้งใช้แฟ้มสะสมงานพอร์ตโฟลิโอเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมและติดตามความก้าวหน้าเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมๆชาวโคราช8อำเภอรวมตัวทวงคืนสิทธิ์การจัดงานพืชสวนโลกชี้เหมือนถูกปล้นและฆ่าให้ตายทั้งเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่8อำเภอนัดรวมตัวการพูดคุยและแสดงความเห็นเป็นกังวลต่อการเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกที่ถูกย้ายสถานที่การจัดงานจากอำเภอคงไปจัดที่อำเภอปากช่องเนื่องจากถูกมองว่าความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจมีมากกว่าซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีการประเมินของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ซึ่งมองว่าอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานโรงแรมร้านอาหารและการเดินทางอยู่ใกล้กรุงเทพอาจช่วยเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและการลงทุนของการจัดงานซึ่งสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เนื่องจากใช้เวลาเตรียมตัวมาอย่างยาวนานบางคนลงทุนทำโฮมสเตย์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ถ้าหากงานพืชสวนโลกถูกย้ายไปจัดที่อำเภอปากช่องจริงโดยนายอรุณอัครรีดีหนึ่งในผู้ผลักดันการพัฒนากลุ่ม8อำเภอโซนเหนือของจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าการย้ายงานพืชสวนโลกไปยังอำเภอปากช่องนั้นอยากให้เห็นใจประชาชนเกือบ 300,000 คนในพื้นที่8อำเภอที่จะได้อานิสงส์จากการจัดงานพืชสวนโลกครั้งนี้อย่าเห็นแค่เพียงกลุ่มนายทุนในพื้นที่อำเภอปากช่องเพียงไม่กี่คนงานพืชสวนโลกคือโอกาสและความหวังที่จะได้รับการพัฒนาถ้ายกเลิกการจัดงานพืชสวนโลกที่อำเภอคงจริงก็จะเหมือนเป็นการฆ่าพวกเราตายทั้งเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สามแสนบาทจากการตรวจสอบตู้สินค้าทั้ง10
4: G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า

0: อ่อนละช่วยหมดแล้วคุณผู้ฟังค่ะโอ้ยเสยเสยเอ้างัดงัดงัดนี่ใครเข้ามาชมทาง Facebook Live นะคะจะเห็นท่าแล้วนะเมื่อกี้นี้เห็นท่าของเพลงนี้แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะต้อนรับเลยละกันนะคะ3ศิลปินนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะรวมไปถึงเจ้าของเพลงเสยเสยงัดงัดงัดเมื่อกี้นี้ด้วยนะคะต้อนรับเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหท่าเต้นนี่คือยังไงอ่ะมาจากไหนอ่ะเมื่อกี้นี
1: ้ก็คือมาจากเพลงซุปตาบาโฮสครับ
0: ค่ะซุปตาบาโฮสนะคะซึ่งเป็นเพลงของเต้าหน้า
1: เต้าหน้าไทยทองคำครับสวัสดีนะครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนวันนี้มากัน3ท่านมีเต้าหน้าแล้วมีใครอีกคะ
2: ครับผมเต้าวสันไทยทองคำ
0: พี่เต้าวสัน
3: ครับผมบอลบ้านไร่ไทยทองคำครับ
0: ในพี่บอลบ้านไร่วันนี้มากัน3คนเลยนะคะเขาเป็นบอยแบนด์หรือว่ายังไงอะไรยังไงเนี่ย
3: ไม่ใช่คร
0: ับ เห็นเขาไปไหนมาไหนเขาไปด้วยกันตลอดเลยอ่ะ3คนเนี้ย
3: โดนแบน
2: ครับใ
3: ช่แบนผม
1: อย่าเพิ่งแบนนะครับ
0: อย่าแบนนะ
3: ตัวนะครับวันนี้
1: ใช่คร
0: ับ น่ารักมากๆเลยทั้ง3ท่านเลยนะคะวันนี้เอาเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากกันใช่ไหมนะคะเดี๋ยวคุยกันทีละคนดีกว่าเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เพลงที่จบไปซุปตาบาโฮสของเต้านาดนะคะเมื่อกี้เต้านาดโชว์เอลไปแล้วพี่บอลกับพี่ต้าย
1: ังไง
0: เอาเสย
1: เสย
0: เอาเสย
1: เอาเสยเสยเสยเอางัดงัดงัดเอาเสยเสย
0: ต้องมีแล้วนะเพลงหน้าเราต้องมีแล้วนะ3คนนะ
1: ต้องมีต้องม
0: ีนะคะน้องพูดถึงเต้านาดก่อนเต้านาดนี่เขาบอกว่าเป็นดาวรุ่งของบาโฮสคือยังไงอ่ะเราเป็น
1: ก็คืออย่างงี้ครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงครับที่ผมออกคอนเสิร์ตบ่อยแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่แบบออกคอนเสิร์ตก็มีแต่บาโฮสเข้ามาเป็น10 20เลยผมก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำไมบาโฮสเข้ามาเยอะจังอะไรเงี้ยอาจจะเป็นด้วยแบบว่าบุคลิกของเราด้วยการแบบบางทีเราเล่นเราเนี้ยเรามีการแบบเรืออ
0: ๋อเป็นบุคลิกของเรา
1: ใช่ครับ
0: ไม่คือตอนแรกเข้าใจว่าเต้าหน้าเด็ดทำงานอยู่บาโฮส
1: อ๋อยัง
0: ย
1: ัง
0: ไม่ใช
1: ่ยังยัง
0: ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ยังครับเอาขี้ดื่มดีครับวันนี้
0: ได้เหร
1: อ
0: นะคะใจละลายมากเลยเมื่อกี้นี้เห็นท่าเต้นก็คือว่าเรามีบุคลิกแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: เต้นเลื้อยเลื้อยอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้รับฉายาครับผมจากขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณในห้างประจักษ์ชัยขอบคุณคุณแม่แอนนาด้วยนะครับ
0: ค
1: ือได้รับฉายาว่าซุปตาบาโฮสครับทีนี้พอได้ฉายานี้ปุ๊บอาจารย์พยงก็ได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาก็เป็นเพลงที่บอกเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กบาโฮสอะไรเงี้ยครับที่บางคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยทำงานบาโฮสอาจจะไม่ดีนะอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากจะเป็นตัวแบบเขาเรียกเป็นสื่อกลางที่จะบอกว่าบาโฮสเนี่ยมันก็เป็นความสุขสนานเป็นความบันเทิงอีกรูปแบบนึงอะไรเงี้ย
0: ไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ดีอย่างที่ใครเข้าใจนะคะก็คือแค่แบบว่ามาเอนเตอร์เทนให้กับลูกค้าอะไรอย่างงี้ใช่
1: แล้วก็รวมไปถึงของเรานี่ก็จะเป็นแนวลูกทุ่งผสม EDM
0: ใช่ไหม
1: อย่างที่พี่เปิดไปเมื่อสักครู่เลยก็จะมีทั้งท่อนที่เป็นลูกทุ่งแล้วก็จะมีความเป็น EDM ซึ่งเรารู้สึกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราส่วนใหญ่เราไปเล่นที่บาร์โฮสหรือว่าผับหรือว่าอะไรเงี้ยครับเขาก็จะชอบความสนุกสนานทีนี้ผมก็อยากแบบตอบโจทย์ตรงนี
0: ้
1: รวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมด้วยนะครับ
0: เออดูเสื้อผ้าก่อนดูเสื
1: ้อคือปกติอะ
0: จะเย็นจะเย็น
1: คือปกติชุดผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะไม่เหลือนะครับ
0: คือจริงๆแล้วข้างในตะข่ายนี้ไม่มี
1: ตะข่ายครับ
0: มีแต่เสื้อตัวบนตัวเดียว
1: ใช่แล้วครับ
0: ใส่มาทำไมวันนี้ตะข่ายอ่ะ
1: วันนี้ใส่มาเพราะว่าแบบให้ดูเรียบร้อยน่ารักหน่อยเดี๋ยวพี่จะแบบ
0: เดี๋ยวพี่ใจละลาย แค่นี้ก็ใจละลายจะแย่แล้วนะคะอันนี้นั่งคุยไม่ได้มองหน้าต้นเน้นเลยนะตอนเนี้ย
1: ต้
0: องหน้าขออภัยไม่ได้มองหน้า
1: พี่เห็น
0: ไหมชื่อช่อที่คุณไม่สนใจอะไรแล้วตอนนี้แล้วไม่มองหน้าต้องหน้าด้วยตอนนี้นะคะมองแต่หุ่นอย่างเดียวโอ้โหอันนี้คือเราฟิตหุ่นมาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเนาะก็ต้องฟิตหุ่นมาอะไรมานะคะแล้วก็ทำเป็นแนวแบบแนวใหม่ด้วยนะ
1: ใช่ครับเป็นลูกทุ่งผสม EDM คือผมก็ชอบทั้งความเป็นลูกทุ่งด้วยแล้วก็มีความ EDM เพราะเราอยากให้มันแบบมันสนุกบางทีคนกินแบบแอลกอฮอล์กลางคืนอะไรเงี้ยครับมันก็จะได้แบบตื่นเนาะไม่ใช่ถ้าแบบเราลองลูกทุ่งบางทีเขาอาจจะหลับ
0: ใช่นิดนึงมันดึกแล้ว
1: ใช่ครับรวมไปถึงเราก็มีท่าเต้นด้วยซ
0: ึ
1: ่งท่าเต้นก็อย่างที่เห็นกันไปหรือว่ายังไม่เห็นครับเห็น
0: หรือยังเอาอีกรอบได้ไหมเอาแบบว่าให้เต้านัดร้องสดสดแล้วก็เลื้อยให้ดูด้วยมาสักนิดนึงโอ้โหกางเกงเนี่ยนะกางเกงหนังด้วยนะมาม
1: ันก็จะร้องว่าจะได้ลายดื่มจะเด้งให้ดูเลยจะเสยจะงัด เอ้าเสยเสยเสยเอ้างัดงัดงัดเอ้าเสยเสยเสยเอ้างัดงัดงัดอยากดูท่าไหนบอกมาได้เลยเดี๋ยวผมจะเสยจะงัดเอ้าเสยเสยเสยเอ้างัดงัดเอ้าเสยเสยเสยเอ้างัดงัดงัดงี้ครับผม
0: ฉันรู้แล้วทำไมเขาถึงได้เป็นซุปตาบาโฮ
2: เน้นเลยนะในวันสุดท
1: ้
2: าย
1: เน้นเน้นเลยดอกนี้
0: เขามางัดอยู่หน้าฉันทำใจไม่ได้อะเธอโอ้ยเลิศมากแบบนี้นี่เองนะคะก็เลยได้ฉายาว่า
1: ซุปตาบาโฮ
0: นะคะแล้วหน้าคือละอ่อนอยู่เลยแล้วอายุยังน้อยอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยหลักเท่าไหร่หลักเท่าไหร่หลัก20
1: ก็
0: หลัก20แน่ๆเลยแบบนี้นี่นี่แม่ๆก็จะชอบมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากเพลงซุปตาบาโฮสด้วยนะคะ
0: นี่นะคะนี่ก็คือเพลงซุปตาบาโฮสนะคะเป็นเพลงสนุกๆที่เป็นลูกทุ่งผสมกับ EDM ทีนี้เนี่ย3คนต้องบอกว่าแนวเขาคนละแนวกันเลยนะอันนี้มา EDM EDM ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาที่ของพี่ตาบ้างดีกว่าพี่ตานี่ตอนนี้นี่เพลงเป็นยังไงบ้างเห็นว่าแบบยอดวิวกำลังทะยานขึ้น
2: ตอนนี้ก็เรื่อยๆครับผมยอดวิวเพราะว่าเพิ่งจะปล่อยไปช่วงที่ผ่านมานี่เองครับผม
0: ค่ะของพี่ตานี่มีงัดไหม
2: ไม่มี
0: เอาไม่มีงัดแล้วหรอเอ๊ะอะไรจะให้เขางัดอย่างเดียวเลยของพี่ตา
2: เมื่อกี้พี่พิมดาไม่ได้มองหน้าพี่นาฏเลย
0: จริงจริงอ่ะเธอฉันมองกางเกงหนังพี่นาฏ

0: ชอบใช่ไหมครับ
1: ชอบเป็นเก่งหนักมันเงาดีแล้วของพี่ต้าล่ะคะเป็นแนวไหนเอ่ย
2: เพลงช้าครับผมช้าๆซึ้งๆครับผมเพราะว่าต้าจะมาแนวนี้เลยเพราะว่าก่อนจะมาอยู่ไฮทองคำก็เคยทำเพลงช้ามาก่อนอยู
1: ่ค่ะคือก่อนหน้านี้พี่ต้าก็ทำเพลงแนวนี้มาก่อนใช่ไหม
2: เป็น
1: ช้าๆแบบเขาเรียกว่าเป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ประมาณนี้ป่ะ
2: ใช่ไหมคะประมาณนั้นคร
1: ับ ของพี่ต้านี่คือพี่ต้าร้องเพลงมานานหรือยังเห็นบอกว่าก่อนจะร้องเพลงนี่เป็นนักกีฬาด้วยหรอ
2: ใช่ครับ
1: เคยทำอะไรคะ
2: นักกีฬาเซปักตะก้อของมหาลัยครับผมของมหาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ
1: ค่ะแล้วเป็นยังไงจากนักกีฬามาเป็นนักร้องได้อะคะ
2: มันยังไงจะบอกยังไงคือก่อนที่ต้าจะมาเป็นนักร้องครับต้าได้ไปเจอกับเจ้าของค่ายเก่าอยู่ที่งานห้วยไร่อีรีน่าได้มีโอกาสร้องเพลงน
1: ั
2: ่งเล่นด้วยกันร้องเพลงแกก็เลยชักชวนมาทำเพลงเลยคร
1: ับ ค่ะก็เลยได้ทำเพลงแล้วก็ทำไปทำมาก็มาอยู่กับไหทองคำ
2: ใช่ครับผม
1: แล้วมาอยู่กับไหทองคำได้ไงอะคะของพี่ต้าม
2: ีผู้จัดการแนะนำมาครับผม
1: ก็คือมาแนะนำกันต่อมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยตอนนี้ได้มาเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุด
2: ใช่ครับ
1: ชื่อเพลงว่า
2: ไอ้มาลุนครับผม
1: ไอ้แปลว่าอะไรคะไอ้มาลุน
2: ไม่เข้าใจไอ้มาลุนคือไอ้มาลุนคือพี่มาทีหลังประมาณนั้นครับมาหลังเพื่อนประมาณนี
1: ้ภาษาอีสานลุน
2: ลุนแปลว่าหลัง
1: คือหลังใช่ไหม
2: ถ้าลุนภาษาใต้แปลว่า
1: เข็น
2: เข็นครับผม
1: ลุนอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ครับแต่ถ้าลุนภาษาอีสานคือมาทีหลัง
1: อ๋อมาทีหลัง
2: ครับ
1: แล้วยังไงคะมาทีหลังก็เลยจะต้องรอเขาหรือยังไงเนื้อเพลงเป็นยังไงคะ
2: คือเข้าไปกับคนอื่นแล้วเนื้อเพลงคือ จีบผู้หญิงคนนึงแต่ว่าเข้าไปกับคนอื่นแล้วมีสมมติเนี่ยตัดหน้าผมไปแล้วคือผมมาทีหลัง
1: อ๋อจีบอยู่ดีๆเขาไปคนอื่นเฉยเลยเง
2: ี้
1: ยก็เลยเป็นอ้ายมาลุนเลยทีนี
2: ้ครับผมเพลงนี้ได้อาจารย์ประจักษ์ชัยแต่งให้ด้วย
1: ใช่ครับผม
2: อาจารย์แต่งให้เองเลยครับผม
1: นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังว่าเพลงนี้เป็นยังไงก
2: ็
1: เดี๋ยวเปิดให้ฟังแต่ว่าก็เข้าไปดูกันได้แล้วที
2: ่ช่อง YouTube ไหทองคำครับ
1: ค่ะมี MV แล้วเรียบร้อยทั้งคู่เลย
2: ใช่ครับ
1: นะคะซุปตา
3: บา
1: โฮดก็มีแล้วนะคะแล้วก็อ้ายมาลุนนี่ก็มีแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือยอดวิวก็กำลังค่อยๆทะยานขึ้นนะคะยังไงฝากคุณผู้ฟังเข้าไปติดตามกันด้วยนะคะทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านพี่บอลบ้านไร่
4: ครับผม
1: พี่บอลนี่เขาไม่ธรรมดานะคนเนี้ยเขาความสามารถหลากหลายนะเห็นวันก่อนนี้ไปเป็นพิธีกรอยู่นะ
3: ใช่ครับ
1: เอารับหลายจ็อบเหรอคะ
3: เก่ง
1: เก่งมากๆเลยพี่บอลคือเห็นว่าเป็นสายโคเวอร์มาก่อนปะ
5: ใช่ครับผม
1: ใช่ไหม
5: สายประกวดสายโคเวอร์ตามโรงเรียนอะไรเงี้ยครับ
1: ใช่ไหมคะแล้วก็มีเพลงเรียกว่าเป็นเพลงเวอร์ชันโคเวอร์ออกมาเรื่อยๆเลย
5: ใช่ครับผม
1: นะคะแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองด้วย
5: ครับ
1: ค่ะแล้วก็หายไปหรือยังไง
5: คือมันเป็นแบบว่าช่วงมากกว่าครับเพราะตอนผมตอนนี้คือเข้ามาเป็นศิลปินของไหทองคำเนี่ย8ปีแล้วนะครับ
1: ค่ะ
5: ก็คือว่าเพลงแรกที่ปล่อยมาเนี่ยชื่อเพลงว่าหมดบุญฮักพอปล่อยมาสักพักมาเจอโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่มันก็เลยแบบทิ้งช่วงไปอะไรประมาณนี้อัน
1: นี้คือพี่บอลเนี่ยอยู่ไหทองคำมา8ปีแล้ว
5: ใช่ครับผมหลังพี่มันเยอะนิดนึงครับ
1: หาตั้งแต่ช่วงโควิดเลยหรอ
5: ใช่ครับ
1: แล้วก็ปล่อยเพลงเหมือนบุญฮักออกมา
5: ครับผม
1: แล้วก็เหมือนหายไป
5: คร
1: ับ เพลงนี้ก็หายไปแล้วก็กลับมาปล่อยใหม่ล่าสุด
4: ใช่ครับ
1: เนาะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่าน
4: มารู้สึกว่ามันซึ้งดีอะไรเงี้ยครับ
5: เหมือนว่าก็เลยอยากลองเอามาปล่อยใหม่ดูอย่างเงี้ย
1: นะคะก็เข้าไปชมกันได้เนาะเบิดบุญฮักเข้าไปฟังกันอีกรอบหนึ่งได้
5: ครับผมยินดีมากครับ
1: แต่ว่าเร็วๆนี้ก็จะมีเพลงใหม่มาฝากแฟนๆกันอีก
5: ถือว่า
4: เซอร์ไพรส์กับลูก
5: ทุ่งมหานครเลยนะครับผมผลงานเพลงของผมเพลงใหม่นี้เป็นแนวที่ยังไม่เคยร้องเลยนะครับพี่ยังไม่เคยออกเพลงแนวเนี้ยครับ
1: หรอคะ
5: ก่อนหน้านี้จะเป็นแนวอินดี้แนว
4: เพลงช้าเพลงเร็วแบบอินดี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้คือมาแนวหมอลำแบบหมอลำจ๋าเลยครับ
1: แล้วปกติเราก็ไม่เคยร้องหมอลำมาก่อน
5: ก็คือถ้าเป็นตามงานอะไรเงี้ยเราเป็นคนแบบว่าอยู่จังหวัดอุทัยธานีด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยมั่นใจในการแบบว่าพูดอีสานหรือว่าอะไรอย่างงี้แต่พอเรามาอยู่ไหทองคำ8ปีนะครับเราก็เหมือนคุกคีกับเพื่อนที่พูดภาษาอีสานบ้างแล้วก็เรียนรู้กับเพื่อนบ้างเงี้ยครับก็เลยแบบชอบแนวหมอลำเราก็เลย
1: ร้อง
5: ฝึกร้องใช่ครับผม
1: อ๋อแต่จริงๆคือไม่ได้พูดอีสานมาตั้งแต่กำเนิดอย่างเง
5: ี้
1: ย
5: ที่บ้านจะเป็นพูดลาวครับแต่ว่าไม่ได้พูดแบบ อีสานนะครับแต่พ่อเป็นคนอีสานแต่ผมอ่ะจะสนิทกับแม่แต่ที่บ้านจะเป็นพูดออกสำเนียงลาวมากกว่าครับผม
1: อ๋อแล้วก็มาเรียนรู้จากเพื่อนๆแล้วอยู่ดีๆก็ร้องหมอลำได้เสยเลย
5: ที่ร้องหมอลำได้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับแม่จินตลาภูลาภครับเพราะว่าผมชอบผลงานเพลงของพี่จินตลาภูลาภมากก็เลยแบบว่าฟังทุกอัลบั้มร้องได้ทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเหมือนว่าเราแกะมาจากตรงนั้นด้วยเราก็เลยร้องหมอลำได้ครับ
1: ไหนยังไงแกะเพลงพี่จินไหนยังไง ไหนมีเสียงไหมมีเสียงพี่จินได้ไหม
5: ได้ได้ครับ
1: เสียงพี่จินสักท่อนนิ
5: ดแตงโมแตงโมแตงโมแตงโมลูกโตรสหวานเธอรับประทานถูกอกถูกใจแตงโมจินตรามามาให้แตงโมจินตรามามาเอพาดูข้างในละสีแดงเจวายวันนี้ราคามาค่าไม่แพงวันนี้มาขายราคาไม่แพง
1: นี่คือสำเนียงพี่จินตลามาม
2: าน
1: ะมานะแล้ว
2: พี่จินมาลง
1: ลงเมื่อกี้แล้วมีเสียง
5: ชอบมากชอบมาตั้งแต่เด็กแล้ว
1: อ๋ออย่างนี้แปลว่าเพลงใหม่ของพี่บอลก็จะต้องมีลูกค้า
5: ครับผมมีแน่นอนครับ
1: ด
5: ี
1: เหรอคะแล้วเพลงใหม่ของพี่บอลชื่อเพลงว่าอะไร
5: คิดฮอดอ้ายกะลายมาครับเราได้อาจารย์คนแต่งเพลงเป็นคนเดียวของแม่จินด้วยก็คืออาจารย์ดาวบ้านดอนนั่นเองนะครับผม
1: อ๋ออันนี้คือเข้าทางเราเลย
5: ใช่แล้วครับ
1: เพราะว่าเราชอบแม่จินอยู่แล้ว
5: ก็คืออาจารย์สวัสดิ์สารคามด้วยครับ
1: โอ้โหอันนี้คือสายเขาเลยทางเขาเลยเป็นหมอลำเลย
5: ครับผม
1: ก็คือเป็นเพลงแบบหมอลำจ๋าๆเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
1: สักนิดนึงดีกว่าวันนี้คือยังไม่ปล่อยเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีกำหนดปล่อยก็คือวันที
5: ่30สิงหาคมนี้ครับผม
1: วันนี้ยังไม่ถึงวันที่30แล้วเราจะไปฟังได้ที่ไหนคะ
5: พรุ่งนี้จะเป็นพรุ่งนี้28นะครับจะปล่อยทีเซอร์นะครับลงช่อง YouTube ไผ่ทองคำเรคคอร์ดแล้วก็วันที่30นะครับเราจะได้ฟังพร้อมๆกันนะครับที่ช่อง YouTube ไผ่ทองคำเรคคอร์ดเหมือนกันครับผม
1: นี่แต่ขอฟังก่อนได้มั้ย
5: ได้เลยครับที่นี่ที่แรกนะครับที่ผมจะร้องสดนะครับลูกทุ่งมหานครนะฮะ
1: ได้เลยค่ะเชิญค่ะ
5: และในตอนนี้

0: โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยนอแก้มเขาขาวพี่พิมพ์ดา
1: อุ้ยมีชื่อพี่พิมพ์ดาในเพลงด้วย
0: ครับ
1: ตึงตึงตึงตึงต
0: ึ
1: งตึงอย่างนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ฮึบอยากเหมือนซุปตาบาโฮนอยากมีเสยมีงัด
1: ก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เราก็งัดคนละงัดกันนะคนละแบบกันนะได้เหมือนกันอันนี้ก็คือชื่อเพลงว่าอีกทีนึง
0: คิดฮอดอ้ายกะลายมาค่ะ
1: คิดฮอดอ้ายกะลายมาวันที่30สิงหาคมนี้ได้ชม MV กันแน่นอนเห็นบอกว่าพี่ถ่ายนู่นขอนแก่น
0: ใช่ครับผม
1: ไปถ่ายนู่นเลย
0: ถ่ายที่ขอนแก่นเพราะว่าทีมถ่ายเนี่ยเป็นทีมของพี่น้ำเพชรสตูดิโอครับแล้วพี่เขาอยู่ขอนแก่นอะไรครับก็สะดวกกับตรงนู้นด้วยอะไรครับผมก็เลยได้ไปถ่ายที่นู่นกันเลย
1: ใช่ไหมเรียกได้ว่าใช้ทีมงานคุณภาพตั้งแต่แบบเบื้องหลังตั้งแต่แต่งเพลงยัน MV เลย นะคะแล้วก็กลับมาที่พี่ต้านิดนึงนะคะพี่ต้ายังไม่ได้ร้องสดให้เราฟังนะ
2: ได้ครับได
1: ้อ้ายมาลุนเนี่ยอ้ายมาลุนนะคะเดี๋ยวให้พี่ต้าร้องสดให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
2: ฝากด้วยนะครับ

0: ได้แต่แอบหักอยู่ไกลไกลเห็นเจ้ายิ้มกับพายใจก็ปวดร้าวคนจนหักจริงมันก็มีแต่เงาได้แต่เว้ากับเงาว่าหักเจ้าคือเก่า
1: ครับฝากด้วยนะครับผม
2: พี่ต้าเขาเป็นแนวแบบว่านิ่งๆนะ
3: น
2: ะมาดนุ่มนะนุ่มแล้วก็นี่แหละเราอะถึงมาลุ้นตลอดเลย เออเรา
1: ให้มาเลย
2: เออเรานิ่งเราไม่ลุกอะใช่ไหม
4: มันต้องเสยต้องงัดใช่ไหม
2: นี่แหละนะคะ3ศิลปินนะคะจากไหทองคำที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้เดี๋ยวให้น้องๆทั้ง3คนนะคะฝากผลงานกันหน่อยค่ะ
1: เริ่มจากผมก่อน
2: นะเริ่มจากต้านาดก่อน
1: ครับฝากด้วยนะครับผมกับเพลงนี้เป็นเพลงแรกของผมในชีวิตเลยนะครับเป็นเพลงแนวลูกทุ่งผสม EDM นะครับชื่อเพลงว่าซุปตาบาร์โฮสนะครับผมก็จะมีท่าเต้นมีท่าเสยมีท่างัดนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยเข้าไปดูได้เลยนะครับผมพิมพ์ว่าซุปตาบาร์โฮสรวมไปถึงยังสามารถเล่นแผ่นเสียงได้แล้วทุกแพลตฟอร์มด้วยครับ
2: ใช่ๆ TikTok
1: TikTok
2: นะคะ
1: แล้วก็
2: ทุกแพลตฟอร์มเลย
1: คลิปเดียวได้หมดเลย
2: ได้หมดเลยนะคะก็คือไปเต้นท่างัดกัน
1: ใช่ครับผมฝากด้วยแล้วกันนะครับกับซุปตาบาร์โฮสค่ะ
2: นี่นะคะมาที่พี่ต้าได้เลย
5: ครับของผมต้านะครับผมชื่อว่าเพลงอ้ายมาลุนนะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้วนะครับผมทางช่อง YouTube ไหทองคำนะครับผมสามารถฟังได้แล้วนะครับผมมีทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับผมทั้ง TikTok YouTube Facebook มีแผ่นเสียงให้เล่นเหมือนกันครับผมยังไงก็ฝากพี่ๆ FC ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับผมเข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับ
2: เย้นะคะเข้าไปดู MV กันได้นะคะแล้วก็เข้าไปเล่นแผ่นเสียงได้ลิปซิงก์ก็ได้อะไรก็ได้รูปน้องหมาน้องแมวเอา
1: ได้หมด
2: แล้วเอาเสียงใส่เข้าไปก็ได้เนาะช่วยกันเล่นหน่อยนะคะมาถึงพี่บอลค่ะ
6: ครับของผมนะครับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะครับจะมีปล่อยวันที่30สิงหาคมนี้นะครับฝากด้วยนะครับชื่อเพลงว่าคิดฮอดอ้ายกะลายมานะครับทางช่อง YouTube ไหทองคำเรคคอร์ดแล้วก็เหมือนกับพี่ๆเลยครับตอนนี้แผ่นเสียงปล่อยแล้วทุกแพลตฟอร์มนะครับฝากเข้าไปเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นIG นะครับ TikTok Facebook เล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ30สิงหาคมนี้เจอกันค่ะ
2: นี่นะคะ30สิงหาคมได้เจอ MV แต่ตอนนี้เข้าเล่นแผ่นเสียงกันก่อนแปลว่าเราก็สามารถไปหาฟังเพลงของพี่บอลได้แล้วเหมือนกัน
6: ได้แล้วครับแต่ว่ายังไม่เต็มเพลงนะครับ
2: ย
6: ัง
2: ไม่มายังไม่เต็มเพลงมาเป็นท่อนๆ
6: ให
2: ้เข้าไปเล่นกันก่อนนะคะก็ทั้ง3ท่านนะคะก็รับงานแล้วนะใช่ไหมนะ
6: ค
2: ะแล้วเห็นว่าแบบเวลาไปเล่นหน้าเวทีแซ่บทั้ง3ท่านเลยสนุกสนานนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะจ้างงานนะคะก็จ้างเข้ามาได้โทรเข้าได้ติดต่อไปทาง
1: ไ
2: หทองคำ
6: ยินดีได้เลย
2: นะคะไปเป็นแบบเดี่ยวก็ได
1: ้ได
2: ้แพ็ก3ก็ไป
6: ได้ได้เลยมีโปรโมชั่นดีๆแน่นอน
2: นะคะแล้ว3คนนี้นี่ไปนี่เหมือนบอยแบนด์เลยนะแล้วคนละแนวกันเลยนะ
1: ใช่
6: ครับผม
2: ใครชอบแบบแซ่บใครชอบแบบเอนเตอร์เทนหรือว่าใครชอบแบบหนุ่มๆมาดนุ่ม
6: มาดนุ่มมาดขรึม
2: ได้หมดเลยนะคะก
6: ็
2: จ้างงานกันมาได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะ
6: คะ
2: ขอบคุณที่มาพูดคุยเพลงใหม่กันด้วยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยทั้ง3ท่านเขามีของมามอบให้พิมดาด้วยนะคะมีอะไรมาคะวันนี้มีอะไรมา
7: อันนี้ก็จะเป็นน้ำปลา
6: น้ำปลาครับน้ำปลา
2: อุ๊ยปกติไม่ทานน้ำปลานะคะ
6: ทำไมฮะ
2: ทานเป็นต่อนขอบคุณมากๆเลยอันนี้เป็นปลาจาก
1: ไหทองคำครับ
2: ซับนัวของแท้นะคะ
1: ไม่ขาวไม่ตกตะกอนด้วยครับ
2: อันนี้คืออ
1: ร่อยเหมือนผมเลย
2: อันนี้รับไว้ทั้งคนและของเลยได้ไหม
1: ได้เลย
2: ได้เลยนะเตาะเก่งมากนะถ้าผู้ชายมานี่เตาะอย่างเดียวนะคะขอบพระคุณน้องๆทั้ง3ท่านมากๆเลยมีอีกไหมคะมีอะไรมาฝากอีกไหมคะ
1: ยังไง
2: เหมือนเขาจะมีอะไรมาให้
1: อันนี้ครับผม
2: อะไรคะเนี่ย
1: เป็นที่เปิดขวดครับ
2: ไอ้ที่เปิดขวดนี่เหมาะกับอันนี้ไปแจกที่บาร์โฮสจริงๆ
1: ใช่ครับแล้วก็นี่เป็นรูปผมด้วยแล้วก็พิมพ์ว่าซุปตาบาร์โฮสครับ
2: นี่แหละถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบนี้ทำยังไงคะ
1: ก็ต้องมาหาผมครับ
2: ก็คือต้องไปดูคิวงานของเต้านาดแล้วก็ไปรับอันนี้
1: ได
2: ้
1: เลย
2: ใช่ไหมคะหน้าเวทีรับจากมือเลยนะคะไหนมอบอีกทีสิน ี่
1: ครับ
2: นี่รับแบบนี้เป็นตัวอย่างขอบพระคุณน้องๆมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะให้ฟังเพลงใหม่ล่าสุดนะคะของพี่ต้าวสันต์เลยก็แล้วกันนะคะกับเพลงอ้ายมาลุ้นค่ะ

0: ฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ขอบคุณด้วยนะคะกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าโอ้ยชุ่มชื่นหัวใจเหลือเกินเดี๋ยววันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะมาฝากกันด้วยจ้ะพี่จินตราพูดล่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมพี่บอลบ้านไร่เขาพูดถึงใช่ไหมวันนี้มีเพลงใหม่จากพี่จินตรามาฝากกันด้วยในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
0: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าหมอลำบาบูนะคะพี่สวัสดิ์บอกว่าเป็นฟิลแบบว่าโรตีจิ้มกับน้ำปลานะคะก็จะมีความเฮ้ยฮัชชาฮัชชาแขกๆนิดนึงแต่ว่าร้องเป็นภาษาอีสานนะคะชื่อเพลงค่ะหมอลำบาบูนะคะจากพี่จินตระพุลาบสังกัดแคทนายสตูดิโอค่ะคำร้องทำนองนะคะได้อาจารย์สุดโก้เจรนายนะคะมาเขียนคำร้องทำนองให้แล้วก็เรียบเรียงโดยพี่ข้าวปั้นทวีชัยนะคะใครที่ชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะทุกช่วงดีเจจอคิวพีต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วพีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2เรียกขึ้นรถไฟกันสักนิดนึงเอาแบบรวดเร็วเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลานะคะนิดนึงนิดนึงนะคะมาทักทายหลังไมค์กันก่อนค่ะสวัสดีค่ะพี่เน่งบึงกลุ่มลุงก้าสัมภาพุทธมณฑลยายแสงบางนาลุงต่อยจันทบุรีน้องแจมโชคชัยสี่พี่ก๊อฟบางปูพี่สมบัติกระบี่พี่นัทบางปะกงพี่แนนมีนบุรีพี่ปาริชาติพระขนงและพี่ต่อยสมุทรปราการนี่นะคะน้องแจมมา2ช่องทางเลยนะลูก Facebook Live ก็มานะคะมีน้องแจมสีสุขพี่เลิฟวัชราพรกู๊ดมอร์นิ่งนะคะพี่สันทัศน์ด้วยพี่นางหนูวันสุดประเสริฐในก๊อฟแก๊งหมูแผ่นพี่สวัสดิ์นะคะพี่มานพอินเพลงพี่ปิระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอนพี่สมใจรักพินิจด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สันทัศน์นะคะมีใครอีกไหมนะคะมีพี่ตาแสงแดดที่แผดเผานะคะเดี๋ยวขอรายชื่อศิลปินวันที่30เดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบกันชั่วโมงหน้านะคะมากันเพียบเลยนะคะแล้วก็มีพี่จอยลี่ด้วยสวัสดีพี่จอยลี่นะคะพี่รัตนพรนะคะมีพี่สถาพรด้วยนะคะมีพี่อะไรอีกพี่แสงทองนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยนะคะเอาล่ะประมาณนี้ก่อนนะคะรถไฟมาแบบไวคุณแม่ทันพิชาสวัสดีด้วยนะคะรถไฟมาไวไปไวค่ะรถไฟออกแล้วนะ

0: 2เพลงค่ะหยิบมาฝากกันนะคะไอ้ทุยจากแอลกอฮอล์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่7ค่ะก่อนหน้านั้นงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะฟีเจอริ่งกับนัททอยนะคะเข้ามาใหม่อยู่ในฮิตที่15ค่ะหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำจิโนโมโตะ
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลวงฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
9: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ยามาฮ

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาล่ะค่ะมาอ่านคำตอบกันดีกว่านะคะกับคำถามนะคะที่ถามว่าเทศกาลอะไรที่คุณชอบที่สุดเพราะอะไรอุ้ยวันนี้คำถามง่ายๆเลยอ่ะคุณผู้ฟังนะคะพี่สมพลเขาบอกว่าเทศกาลชักพระครับนะคะแต่ไม่ได้บอกเหตุผลมานะคะแล้วก็จะมีเทศกาลสงกรานต์นี่พี่สุรยุทธบอกว่าชอบสงกรานต์เพราะว่าได้หยุดนอน4วันนะคะน้องแซมก็สงกรานต์เหมือนกันได้เล่นน้ำคลายร้อนพี่สาวคำเจ้าก็สงกรานต์เหมือนกันเพราะว่าได้เจอพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตาส่วนเทศกาลปีใหม่ก็จะมีน้องไบกับพี่ธนงศักดิ์นะคะน้องไบค์บอกว่าเพราะว่าจะได้มีเวลาเที่ยวฉลองปีใหม่ได้หยุดพักผ่อนออกเอนจอยกับเพื่อนฝูงพักผ่อนร่างกายนะคะพี่ธนงศักดิ์ก็บอกว่าได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวนะคะพี่เลวัชราพรบอกลอยกระทงค่ะชอบดูความสละสลวยของการตัดเย็บของคนทำกระทงนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ศาสตร์โอ้โหพี่แบบว่าเขียนมาแบบจริงจังมากนะศิลปะอะไรแบบนี้นะคะเอกลักษณ์ของไทยนะคะแต่วันนี้ให้พี่คนนี้ไปก็แล้วกันค่ะพี่อุทัยศรีเขาบอกว่าชอบผีตาโขนเพราะว่าชอบมากเลยได้ดูผีต่างๆคนอะไรชอบดูผี
3: เพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยนะคะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่มีหลายเวอร์ชันเหลือเกินนะคะเอามาทำแล้วทำอีกทำอีกว่าเพลงเขาเพาะเนาะนะคะชื่อเพลงว่าเก็บใจเป็นเวอร์ชันของพี่แอนทิติมานะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อเที่ยงครึ่งมาเจอกับพิมดาค่ะพิมดาจะพาไปม่วนค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ตรวจความพร้อมรบกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจอ่าวไทยโชว์ศักยภาพรบกู้ภัยเรือจักรีนฤเบศรสู่บทบาท UXV Carrier เสริมกำลังเรือฟริเกตสวพิสิทธิ์อัจฉริยิ่งชีพเปิดข้อมูลหัวเลือกสวหวังผลการเมืองซัดใช้สื่อออนไลน์เป็นสารเตี้ยล่าแม่มดปฏิเสธข่าวสวสีน้ำเงินนัดฉลองรอดคดีสั่งเด็กสอบแข่งขันเด็กอนุบาลชี้ขัดกฎหมายสร้างแรงกดดันย้ำปรับวิธีประเมินเน้นสังเกตพฤติกรรมพัฒนาการเรียนรู้น้ำท่วมโคลนถล่มฉับพลันถล่มพื้นที่ชายแดนเทือกเขาหิมาลัยของเนปาลติดกับดินแดนทิเบตขณะนี้มีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ160คนแต่เชื่อว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นอีกมากทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 น.ค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 น.นะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะมีความเคลื่อนไหวของข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครวันนี้นะคะก็ยังมาติดตามหลากหลายประเด็นค่ะมาดูเรื่องราวของสว.กันก่อนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ทางสว.ก็ออกมาอัดกลับไปยังฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ไอลอค่ะเรื่องการเปิดข้อมูลหัวเลือกสว.แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสว.สีน้ำเงินนัดฉลองรอดคดีนะคะก็ออกมาแจงในประเด็นนี้ค่ะโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภานะคะแถลงกรณีรายงานการสอบสวนการเลือกตั้งสว.การเลือกสว.หลุดออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยบอกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลระบุว่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่เกี่ยวกับคดีของสว.ก็ขอตั้งคำถามกลับไปอย่างนายพฤทธิ์และนายยิ่งชีพเรื่องความถูกต้องของข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลที่ถูกเปิดเผยต่อสังคมและมั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่เป็นการจับแพะชนแกะตามที่นำมากล่าวอ้างทั้งนี้หลายส่วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลการนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะเข้า

0: ายการละเมิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลหรือ PDPA หรือไม่และหากนำข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงมาเผยแพร่ก็อาจสุ่มเสี่ยงที่จะมีความผิดฐานนำข้อมูลฐานนำเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ว่าด้วยพ.ร.บ.กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมถึงความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยจึงขอถามกลับไปยังนายพฤทธิ์และนายยิ่งชีพว่าข้อมูลที่นำมาเปิดเผยนั้นน่าเชื่อถือถูกต้องและอ้างอิงที่มาได้หรือไม่นอกจากนี้นะคะนายพิสิทธิ์นะคะก็ยังบอกด้วยว่าการที่กกต.มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า1ชุดคือมีคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุด26กับชุดที่36ซึ่งความเห็นของอนุกรรมการทั้ง2ชุดแตกต่างกันจึงขอถามว่าทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลทั้ง2ชุดนั้นเป็นอย่างไรเพราะในขณะที่ตนซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาขอข้อมูลเอกสารไปแต่ทางกกต.และ DSI ก็ไม่ให้ข้อมูลจึงอยากถามนายพฤทธิ์ว่าได้ข้อมูลนั้นมาอย่างไรและเลือกที่จะพูดสิ่งที่เชื่อหรือสิ่งที่อยากให้เป็นหรือไม่และตั้งคำถามว่ามีการแอบแฝงเรื่องวัตถุประสงค์ทางการเมืองด้วยหรือไม่โดยกล่าวหาว่าทั้งทางนายพฤทธิ์แล้วก็ทางไอลอว์นั้นอาจจะพยายามชี้นำและกดดันองค์กรอิสระที่มีดุลพินิจและความชอบตามกฎหมายอยู่แล้วในการทำงานส่วนยังมีสว.อีกคนหนึ่งนะคะที่ออกมาพูดด้วยนะคะก็คือพันตำรวจเอกกอบค่ะซึ่งพูดถึงไทม์ไลน์กระบวนการได้มาซึ่งสว.มีการตั้งคำถามว่าอำนาจการสอบสวนคดีการเลือกสว.เป็นอำนาจของใครแล้วก็อยากจะพูดว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นถือเป็นการแทรกแซงหรือไม่หรือเป็นการสร้างความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนหรือไม่และการกระทำดังกล่าวถือว่าไม่ได้เป็นไปตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเพื่อติชมโดยสุจริตค่ะก็ขอให้คนที่เสพสื่ออยู่ในปัจจุบันใช้วิจารณญาณรับฟังความคิดเห็นด้วยดวงตาที่เป็นธรรมค่ะส่วนพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์นะคะก็พูดถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามีสว.กลุ่มหนึ่งนัดรับประทานอาหารร่วมกันวานนี้ที่ร้านอาหารย่านพระราม7เพื่อฉลองการรอดคดีหัวสว.เรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรนะคะบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดจริงๆไม่มีอะไรเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการไปดูแลเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองขอให้ไปสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเป็นการนัดกันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.ใช่หรือไม่พลตำรวจตรีชัตรวัฒน์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยแค่อยากกินข้าวไม่มีการนัดใครทั้งสิ้นและสามารถให้ดูภาพได้ส่วนจุดประสงค์ที่มีคนนำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยอาจจะต้องการทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์บอกว่าก็เป็นการพูดไปเรื่อยเปื่อยทั้งที่ความจริงแล้วเป็นการสนุกสนานเฮฮากันได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องฉลองอะไรส่วนกระแสข่าวที่ว่ากกต.จะชี้มูลความผิดเฉพาะสว.บางคนนั้นตนไม่ขอก้าวก่ายเพราะเป็นเรื่องของกกต.ค่ะ
1: ศาลรัฐธรรมนูญก็มอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมกันตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งนะคะบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็วัสดุการเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ยังมีคู่ความเข้าร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานซึ่งก็ประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางมาร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยค่ะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงก็แล้วเสร็จนายแสวงบุญมีนะคะเปิดเผยถึงการสืบพยานวันนี้บอกว่าเพื่อจะตรวจสอบว่าสิ่งที่เราได้ให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่เราพูดไปหรือไม่คาดว่าศาลได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนทุกประเด็นจนสิ้นกระแสความสงสัยโดยศาลได้เดินดูพร้อมมีเจ้าหน้าที่อธิบายฟังจากที่พูดก็น่าจะครบถ้วนทุกประเด็นนอกจากนี้ศาลยังให้โอกาสผู้ร้องคือผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่จะสอบถามผู้ถูกร้องหรือไม่มาถามว่าก่อนจะถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัย28กันยายนนี้ศาลได้ให้แนวทางการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างนายแสวงบอกว่า

0: สำหรับทางกกต.ศาลจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ทางกกต.ก็ตระหนักอยู่แล้วโดยได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเราทำไปเพื่ออะไรถามอีกว่าหลังการเผชิญหน้าสืบวันนี้มีความมั่นใจมากขึ้นหรือไม่นายแสวงบอกว่ามั่นใจตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วค่ะ
1: ค่ะก็พักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมาดูทางกองทัพเรือค่ะกองทัพเรือออกมาเปิดเผยนะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จะตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีและนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมการปฏิบัติการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรด้วยจะกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ค่ะมาดูทางกองทัพเรือนะคะพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือค่ะเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อรับทราบการเตรียมกำลังและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งกำหนดให้ปี2569เป็นปีแห่งความพร้อมรบของกองทัพเรือค่ะซึ่งการเยี่ยมชมครั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพเรือทั้งด้านองค์บุคคลองค์วัตถุองค์ยุทธวิธีตลอดจนบูรณาการกำลังเรือกำลังทางอากาศหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยสงครามพิเศษทางเรือและระบบบัญชาการควบคุมให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างสอดประสานและมีประสิทธิภาพได้นายกรัฐมนตรียังจะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวความคิดการใช้กำลังชมการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือตลอดจนการสาธิตการใช้ยานไร้คนขับซึ่งการฝึกดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวคิดในการใช้เรือหลวงจักรีนฤเบศรในลักษณะ UXV Carrier เพื่อเป็นฐานบัญชาการควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติการของระบบไร้คนขับในหลายมิติทั้งการลาดตระเวนเฝ้าตรวจค้นหาชี้เป้าช่วยเพิ่มระยะและความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานลดความเสี่ยงของกำลังพลและเสริมประสิทธิภาพกำลังรบหลักของกองทัพเรือด้วยค่ะซึ่งระบบไร้คนขับบางส่วนที่นำมาใช้ในการฝึกครั้งนี้เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยกองทัพเรือนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากปฏิบัติงานจริงมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการทางยุทธการ

0: การทดลองใช้งานในสภาพการฝึกจริงจะนำไปสู่การปรับปรุงและต่อยอดระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงและหนึ่งในกำลังรบหลักของกองทัพเรือก็เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้อย่างเต็มภารกิจด้วยแสดงขีดความสามารถด้านการตรวจการการพิสูจน์ทราบการโจมตีเป้าหมายการบัญชาการควบคุมตลอดจนปฏิบัติการร่วมกับเรืออากาศยานและหน่วยกำลังอื่นค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและคณะก็จะตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สำหรับบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่ณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15สาชมการสาธิตความพร้อมของยุทโธปกรณ์และบูรณาการระหว่างหน่วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพเรือที่สามารถนำมาใช้ทั้งการป้องกันประเทศการรักษาอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติทางทะเลแล้วก็ยังช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยค่ะ
1: ค่ะความคืบหน้าเหตุไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้วันนี้กรรมาธิการความมั่นคงเรียก6หน่วยงานรัฐชี้แจงค่ะนายมนเทียนสงประชาสสชัยนาทพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเปิดเผยว่าวันนี้มีการเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะซึ่งก็ได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกรองแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าแล้วก็ตำรวจภูธรภาค9เข้าชี้แจงถึงเหตุไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะโดยเมื่อวานนี้มีส.ส.จังหวัดชายแดนใต้14คนส่งหนังสือถึงประธานกรรมาธิการขอให้ตรวจสอบมาตรการและแนวทางการป้องกันเหตุจึงมีการเชิญ6หน่วยงานมาให้ข้อมูลถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่22ถึง24สิงหาคมรวมถึงกรณีผู้บาดเจ็บที่อ้างว่าถูกอาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการซึ่งวันนี้กรรมาธิการจะติดตามแล้วก็หาความจริงให้กระจ่างเพื่อความสบายใจของประชาชนสำหรับแนวทางการให้ข้อมูลของหน่วยงานก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่มีข้อมูลความมั่นคงบางส่วนที่เป็นชั้นความลับตรงนี้จะต้องดูนะคะว่าหน่วยงานจะสามารถให้ข้อมูลได้มากน้อยเพียงใดนายมนเทียนบอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เกิดมานานกว่า22ปีแล้วตั้งแต่ปี47มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนเพราะเป็นเรื่องกระบวนการแบ่งแยกดินแดนหากครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุได้ก็จะแก้ปัญหายากและจะมีปัญหาอื่นตามมาการก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม2อำเภอในจังหวัดสงขลาเหตุเกิดนะคะรวมแล้วกว่าหมื่นครั้งทุกครั้งก็มีเป้าหมายต่อชีวิตประชาชนแต่มาครั้งนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นการทำลายทรัพย์สินราชการเผาสถานที่ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำลายเสาไฟฟ้าเผารถยนต์ทำลายกล้อง CCTV ซึ่งแปลกกว่าทุกครั้งก่อนหน้านี้ทางกรรมาธิการก็ตั้งข้อสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่นายมนเทียนมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าเป็นเรื่องพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้ทุกครั้งที่เกิดเหตุก็มีการสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใดส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งแยกดินแดนของเถื่อนยาเสพติดงบประมาณแล้วก็การเมืองสำหรับกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนามัธาประธานที่ปรึกษานายกในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ที่ให้ข้อมูลเรื่องงบประมาณนั้นไม่เกี่ยวข้องแต่มีข้อมูลว่ามีกลุ่ม BRN รุ่นใหม่เข้ามาร่วมด้วยเรื่องนี้นายมนเทียนกล่าวว่าแนวทางป้องกันและการแก้ปัญหาจะต้องเริ่มจากการหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนส่วนการตั้งคณะพูดคุยเจรจาครั้งนี้จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายหรือไม่นายมนเทียนบอกว่าต้องแก้ให้ตรงจุดและต้องพูดคุยกับคนที่ใช่หากไปพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งนี้การมีกลุ่มขบวนการรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาก็อาจเป็นเพราะคนกลุ่มดังกล่าวยังไม่เข้าใจและต้องมีการพูดคุยเจรจากันค่ะ
0: พักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมาติดตามกันเรื่องของป้าดากับวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
0: ป้าดานะคะหรือนางสาวชมมณีน้อยจันทร์ค่ะวันนี้ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงโต้ปมที่ดินวัดป่า

0: อดุลยารามจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยป้าดาพร้อมด้วยนางบัวไขสอนสมุทรทายาทของนายเฮียงพิมพ์ศรีและนายวรเดชช่างบุที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกของนางบัวไขก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวค่ะโต๊ะปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามนายวรเดชโชว์หลักฐานภาพถ่ายพื้นที่วัดป่าอดุลยารามที่แสดงว่ามีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสมาตั้งแต่ปี2535ขณะที่มีการประกาศตั้งวัดในปี2541โดยบอกว่าถ้าปี2535ยังไม่มีวัดแล้วจะแต่งตั้งเจ้าอาวาสได้อย่างไรขั้นตอนการแต่งตั้งเจ้าอาวาสตามปกติก็ต้องเสนอชื่อจากเลขานุการเจ้าคณะตำบลไปยังเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะจังหวัดตามลำดับจึงต้องตรวจสอบว่าขณะนั้นมีการเสนอชื่อและแต่งตั้งอย่างถูกกฎหมายหรือไม่รวมถึงใบตราตั้งว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่และตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการสร้างวัดว่าตามกฎกระทรวงเมื่อสร้างวัดแล้วก็จะต้องทำผังแสดงที่ตั้งรายละเอียดอาคารศาลาห้องประชุมกุฏิพื้นที่ต่างๆและภาพถ่ายประกอบส่งให้มหาเถรสมาคมพิจารณาก่อนประกาศตั้งเป็นวัดก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าผังและภาพถ่ายของวัดป่าอดุลยารามในปี2541มีการจัดทำผ่านขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่จากภาพถ่ายจะเห็นได้ว่าสภาพพื้นที่มีลักษณะรกร้างมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมกำแพงชำรุดและพบภาพการตัดไม้ในพื้นที่เหตุใดเอกสารหรือภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการตั้งวัดจึงไม่สามารถตรวจสอบได้โดยอ้างว่าเป็นความลับส่วนการยกที่ดินให้สร้างวัดการโอนที่ดินให้วัดเป็นคนละขั้นตอนหากเป็นการยกที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์ก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายและได้รับความเห็นชอบตามมาตรา84กรณีขณะที่กรณีนี้มีการอ้างว่ายกที่ดินให้สร้างวัดและเมื่อสร้างเสร็จจึงจะจดทะเบียนโอนให้วัดก็ต้องตรวจสอบว่าปี2541นั้นสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ก่อนที่จะดำเนินการเรื่องกรรมสิทธิ์หากสร้างวัดในปี2541ถูกต้องทายาทพร้อมยอมรับและดำเนินการตามนั้นนอกจากนี้ยังพบว่าเจ้าอาวาสนำที่ดินไปให้เทศบาลใช้ทำถนนซึ่งไม่สามารถยกให้ใครได้ตามอำเภอใจต้องดำเนินการตามขั้นตอนและมีค่าภาธิกรรมซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับมาตรา151และ157ส่วนประเด็นเอกสารที่ดินทายาทเคยขอตรวจสอบโฉนดแต่ได้รับข้อมูลจากเจ้าอาวาสว่าโฉนดไม่ได้อยู่ที่วัดแต่อยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจึงตั้งคำถามว่าปัจจุบันโฉนดอยู่ที่ใดและทำไมทายาทถึงตรวจสอบเอกสารไม่ได้และประดาบอกว่าได้ยื่นขอเอกสารจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2ประเด็นคือเอกสารการตรวจสอบและการสร้างวัดทั้งหมดรวมถึงหนังสือถวายฎีกายืนยันว่าทายาทไม่ได้ต้องการโจมตีวัดแต่ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าวัดป่าอดุลยารามนั้นเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ย้ำนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วทุกอย่างถูกต้องทายาทพร้อมยอมรับแต่ขอให้ใช้หลักฐานและกฎหมายเป็นตัวตัดสินไม่ใช่การกล่าวหาหรือประณามทายาทโดยต้องตรวจตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกค่ะและหลังจากนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางกองปราบเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำหลักฐานเท็จทั้งหมดค่ะก็ขอพักสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะคะวันสุดท้ายสำหรับการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอแจ้งเตือนประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี69และไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจะต้องยื่นขอทบทวนสิทธิภายในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำขอส่วนการนำเอกสารไปแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ยังดำเนินการได้ถึง20กันยายนเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิ์ข้อมูลของกรมการปกครองล่าสุดนะคะจากผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรวม 9,314,253 คนในจำนวนนี้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้ว 4,767,301 คนหรือว่าร้อยละ 51.18 ขณะที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มีอีกจำนวน 4,546,952 คนหรือว่าร้อยละ 48.82 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 คนการดำเนินการยืนยันตัวตนนะคะทำไปแล้ว 2,510,504 คนหรือว่าร้อยละ 79.96 และยังไม่ได้ยืนยันตัวตน 629,382 คนหรือว่าร้อยละ 20ค่ะกระทรวงการคลังจึงประกาศนะคะจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์

0: ตั้งแต่30 กันยายน 2569นี้เป็นต้นไปแล้วก็ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าสาขาธนาคารที่รับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและเวลาทำการค่ะ
1: ค่ะก็มาที่เรื่องเกี่ยวข้องกับเด็กไทยของเรานะคะก็คือน้องเนเน่นั่นเองค่ะเมื่อวานก็ดีใจกันนะคะเพราะว่าการแสดงของน้องเนเน่ในการเข้าแข่งขันAGT นะคะ America Got Talent ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะทั้งคว้ารางวัล Golden Buzzer เข้ารอบชิงนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ได้รับการยอมรับนะคะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ไปในทิศทางที่ดีค่ะวันนี้ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะก็บอกว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือนอกจากการแสดงความสามารถบนเวทีแล้วน้องเนเน่ก็ยังนำผ้าไทยนะคะผ้าทอยกเบลอผ้าพื้นเมืองฝั่งอันดามันที่มีลวดลายไทยมีโทนสีทองระยิบระยับเป็นสิ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์พื้นเมืองมีต้นกำเนิดและนิยมผลิตมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยแล้วก็รวมไปถึงแถบคาบสมุทรมารายูมาประยุกต์นะคะก็เอามาผูกไว้คู่กับกางเกงนำเสนออัตลักษณ์ความสวยงามแบบไทยแล้วก็มีการเชิญชวนนะคะว่าให้คนไทยก็ช่วยกันส่งแรงใจเอาใจช่วยน้องเนเน่ด้วยค่ะแต่ว่ามีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางผู้สื่อข่าวของเราก็ได้ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็นำมาเป็นข้อมูลให้ได้รับทราบค่ะมีประเด็นเรื่องของเข็มกลัดนะคะที่ประดับบนเสื้อของน้องเนเน่นะคะในวันที่ขึ้นแสดงนะคะมีการระบุว่าเป็นปิ่นตั้งซึ่งเป็นเครื่องประดับโบราณของชาวภูเก็ตทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ไปคุยเรื่องนี้กับคุณป้าแดงจรูนรัตน์ตันทวณิชอายุ85 ปีค่ะเจ้าของบ้านโบราณชินประชาเป็นที่ปรึกษาสมาคมพรรณกันแห่งประเทศไทยและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับโบราณภูเก็ตค่ะบอกว่าดีใจที่ลูกหลานชาวภูเก็ตก้าวไปสู่เวทีระดับโลกดีใจที่คนรุ่นใหม่สนใจเครื่องประดับโบราณแต่ว่าก็อยากจะให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคมนะคะเรื่องเข็มกลัดชิ้นดังกล่าวค่ะเข็มกลัดบนหน้าอกเสื้อของน้องเนเน่เป็นเข็มกลัดรูปดอกไม้ไม่ใช่ปิ่นตั้งตามที่หลายคนเข้าใจค่ะคุณป้าอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าคำว่าปิ่นตั้งเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษามาลายูแปลว่าดาวนะคะเครื่องประดับชิ้นนี้จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือต้องเป็นรูปดาวเท่านั้นอาจจะเป็นดาวเพชรซีกดาวเพชรลูกขึ้นอยู่กับรูปแบบการขึ้นของช่างค่ะในอดีตชาวภูเก็ตนิยมรับขวัญลูกสาวคนแรกด้วยปิ่นตั้งปิ่นตั้งสามารถนำมาประดับได้ทั้งชุดเคบายาของสุภาพสตรีหรือนำมาติดหน้าอกเสื้อและหมวกของสุภาพบุรุษก็ได้ค่ะแม้ว่าเข็มกลัดของน้องเนเน่จะไม่ใช่ปิ่นตั้งแต่เหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นเรื่องดีที่ทำให้คนไทยหันมาสนใจวัฒนธรรมการแต่งกายโบราณได้มากขึ้นค่ะ
0: รัฐบาลสั่งเบรกการสอบแข่งขันเด็กระดับอนุบาล นะคะเพราะว่าจะเป็นการสร้างแรงกดดันที่สำคัญขัดกฎหมายด้วยนะคะเลยมีการให้ปรับวิธีการประเมินด้านอื่นๆแทนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งการเน้นย้ำไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้กำกับดูแลโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพัฒนาเด็กปฐมวัยปี62อย่างเคร่งครัดโดยห้ามจัดสอบแข่งขันใช้ระบบแพ้ชนะจัดอันดับคะแนนสำหรับเด็กเล็กโดยเด็ดขาดสำหรับพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยนี้ได้กำหนดเด็กปฐมวัยซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบให้ได้รับการดูแลพัฒนาและจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัยครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาก็จะต้องให้เด็กเล็กเริ่มต้นการเรียนรู้อย่างเหมาะสมไม่ถูกผลักดันเข้าสู่การแข่งขันก่อนวัยอันควรรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางการปรับวิธีวัดผลใหม่ทั่วประเทศอย่างสร้างสรรค์ยกเลิกข้อสอบวิชาการจัดอันดับแข่งขันแล้วก็ให้โรงเรียนเปลี่ยนไปเน้นเรื่องการประเมินพัฒนาการแทนโดยควรใช้การสังเกตพฤติกรรมทักษะการสื่อสารช่วยเหลือตนเองการมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม

0: รวมถึงใช้แฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเก็บสะสมผลงานรวบรวมภาพกิจกรรมแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลแทนการใช้ตัวเลขตัดสินแบบเดิมๆค่ะ
1: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะก็เป็นข่าวที่ช็อกโลกเลยนะคะเมื่อวานนี้เพราะว่ามีภาพด้วยนะคะเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่น้ำท่วมในเนปาลค่ะเป็นน้ำท่วมฉับพลันพัดพาเศษซากและดินโคลนถล่มนะคะลงมาในพื้นที่ชายแดนเทือกเขาฮิมาลัยของเนปาลติดกับดินแดนทิเบตค่ะในภาพก็เป็นเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองที่เหมือนกับชุมชนตรงนั้นทั้งชุมชนนะคะก็สูญหายไปเลยค่ะสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อบ้านเรือนถนนสะพานโรงไฟฟ้าแล้วก็มีความเสี่ยงบริเวณลำน้ำหลายสายที่ประสบภัยซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุประมาณแค่60กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างนะคะทางการเนปาลยืนยันผู้เสียชีวิตนะคะ157คนสูญหายอีก403คนเป็นชาวเนปาล100คนที่เหลือเป็นชาวต่างชาติค่ะเช่นอินเดียสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาเกาหลีใต้และมาเลเซียโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมีมากที่สุดนะคะนับร้อยคนค่ะไปแสวงบุญในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งนายอันโตนิโอ กูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่ากำลังระดมเสบียงและบุคลากรในเนปาลเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวมถึงหลายประเทศที่ประกาศส่งหน่วยกู้ภัยและความช่วยเหลือไปบรรเทาทุกข์ที่เนปาลส่วนทางฝั่งทิเบตนะคะสำนักข่าวทางการของจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนแต่เชื่อว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ายังมีผู้เสียหายผู้สูญหายอีก265คนค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณสสิธรกวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ปุจฉาน้ำมันบางจากให้ดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
4: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
7: ยังไงอ่ะ
6: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
9: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: สนับสนุนโดย
10: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: จาก2พื้นที่นะคะสาวบางโพแล้วก็สาวเมืองนนท์นะคะเห็นเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมสาวบางโพค่ะจากพี่มยุราฟ้าสีทองนะคะแล้วก็สาวเมืองนนท์จากพี่คัทริยามรสีนะคะในช่วงของเพลงฮิสตอรี่นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายไม้สีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: วันอาทิตย์นี้แล้วนะคะวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ค่ะเรามีนัดกันนะคะกับกิจกรรมมหาคอนแฟมิลี่ประจำเดือนสิงหาคม2569นะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลค่ะมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเจอกันที่ห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงถึง5โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอเชิญชวนแฟนรายการนะคะแล้วก็ผู้ใจบุญทุกๆท่านเลยค่ะมาร่วมส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันนะคะในกิจกรรมครั้งนี้นะคะกับคอนเสิร์ตการกุศลค่ะมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสา

0: เพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะในงานนี้จะได้เจอกับศิลปินใครบ้างเอ่ยนะคะก็จะมีกองทัพศิลปินลูกทุ่งชื่อดังเลยนะคะอาทิเช่นพี่การทัศนะค่ะพี่มิวเชคพี่แป้งร่ำศิวนารีพี่เฟิร์นกัญญารัตน์พี่เบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิก My Eyes นะคะ Jazz เพลงเอกบาร็อกเพลงเอกค่ะนุเพลงเอกแบงค์เพลงเอกค่ะพี่ศิรินทรานิยากรนะคะพี่สลักจิตดวงจันทร์พี่เหลียวจริยาพี่ติ๊บสุรังคณาพี่ดำรงวงทองพี่เด่นชัยสายสุพรรณและพี่เกษมคมสันนะคะพร้อมพบกับเหล่านักจัดรายการค่ะอาทิเช่นนะคะนำทีมโดยพอ.วสุและจัญญาพี่อ้อยวิภานะคะพี่หญิงหนุ่ยนงลักษ์พี่อ้อยกระท้อนนะคะพี่โจ้เฉลิมศักดิ์พี่หมีคณชัยพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมดามหานครพี่โอ๊ตคณิตพี่ลูกตาลชติชาพี่อุ้มกสิยาและพี่บอสธีรพงศ์นะคะพร้อมกิจกรรมออกร้านด้วยนะมีออกร้านค่ะเตรียมตัวเตรียมถุงผ้าเตรียมเงินมาช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะสินค้ามาออกบูธมากมายค่ะโดยรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จากการระดมทุนแล้วก็การถ่ายทอดไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยก็จะนำเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะร่วมสมทบทุนกันได้นะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทกระแสรายวันชื่อบัญชีว่ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลขที่บัญชี020304541นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะมีกาแฟเขาช่องเติมความใหม่ในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไว้ๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนอาหารหลังเวทีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมจีบจากน้องแชมป์โชคชัย4นะคะลูกชิ้นจากป้าศรีสามโคกทอดมันจากพี่ปูกัญญารัตน์นะคะมีส้มตำมาด้วยแล้วก็มีกระเพาะปลาจากเชฟเดย์นั่นเองนะคะส่วนบูธจำหน่ายสินค้าค่ะก็จะมีไส้กรอกยุคหินจากดร.ตานะคะข้าวไรเบอรี่ต้นไม้สมุนไพรจากวัดวังตะเคราะห์และชุมชนบ้านวังตะเคราะห์อำเภอบ้านด่านลันหอยจังหวัดสุโขทัยนะคะก็จะมาจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษกันมีกุ้งเหยียดด้วยนะคะจากลุงกาสาขาซอสพริกศรีราชาตรานกเป็นกวินซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานด้วยนะคะแล้วก็จะมีทองม้วนจากวีคลับนะคะมีกาแฟเชิงเขาชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนนะคะมีขนมจีนแกงไก่จากคุณเชอรี่ค่ะมีถั่วต้มจากซันต้ายีนนะคะแล้วก็มีสินค้าจากเพจแม่ถักอะไรด้วยนะคะดอกไม้จากพี่พีระค่ะวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงรักนะคะร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านกระหริ่งขอม้านะคะก็จะมีบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยผลิตภัณฑ์สุรากลั่นชุมชนสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมนะคะสบู่ว่านงาช้างแก้กระฟ้าด้วยนะคะนี่แหละก็จะมีบูธประมาณนี้นะคะหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยสนใจนะคะอยากจะมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าฟรีนะคะภายในงานคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้นี่ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์022481366นะคะแล้วก็ไปเจอกันนะคะไปฟังเพลงกันแล้วก็ไปร่วมบุญกันนะคะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มนะคะคืนนี้เจอกันอีก1รอบค่ะ2ทุ่มนะคะพิมดาก็จะมาดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็มาเล่าเรื่องสั้นๆให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงคืนนี้ค่ะ
1: มหานครสุปนิษ
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะส่วนใครที่อยากฟังเพลงมหานครซุปเปอร์ฮิตเพลงนี้แบบสดๆนะคะในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้อย่าลืมมาฟังกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนรักทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจชมขีดความสามารถการรบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจตลอดจนศักยภาพของยุทธปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลเมื่อเดินทางถึงสนามบินกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการอู่ตะเภานายกรัฐมนตรีได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศจากนั้นเข้ารับมอบเครื่องหมายความสามารถผู้ทำการรบพิเศษกิติมศักดิ์และนักโดดร่มกองทัพเรือกิติมศักดิ์นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งลอยลำอยู่กลางทะเลเพื่อเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือประจำปี2569และเดินทางไปยังหอบังคับการบินเพื่อชมการสาธิตการยิงสนับสนุนฝั่งด้วยปืนใหญ่เรือและอากาศยานรวมทั้งการใช้เรือจักรีนฤเบศรเป็นฐานควบคุมยานไร้คนขับสำหรับภารกิจตรวจการชี้เป้าและโจมตีก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอากาศยานไร้คนขับและยานผิวน้ำไร้คนขับบริเวณดาดฟ้าเก็บอากาศยานนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมความว่าจากการตรวจเยี่ยมการฝึกของกองเรือปฏิบัติการและเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรในวันนี้ผมมีความประทับใจในความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างยิ่งขอชื่นชมและส่งกำลังใจถึงกำลังพลทุกนายในการรักษาอธิปไตยความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศไทยตลอดไปราชนาวีไทยคือความภาคภูมิใจของชาติภายหลังเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมการฝึกกองทัพเรือนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวเพื่อเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพเรือกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสว.ที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร 1,767 คนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาพบผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและได้สมัครรับเลือกจึงได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่46และ51ทับ2569คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 1,767 คนโดยมาตรา74พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561กำหนดว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้สมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีในกรณีผู้กระทำผิดซึ่งเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยบุกรวบนาย

0: ยกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยคาคอนโดมิเนียมเรียกรับเงินอ้างมีโควต้ารับราชการท้องถิ่นพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปกปปปเข้าจับกลุ่มนายประวิตร จารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3โดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นและหมายจับเข้าควบคุมตัวนายประวิตรที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมอ่านหมายจับต่อหน้านายประวิตรและนำเข้าไปตรวจค้นภายในห้องพักและจะควบคุมตัวมาสอบปากคำที่ปกปปปคดีนี้นายประวิตรถูกกล่าวหาว่าร่วมกันกับพวกแอบอ้างว่ามีโควต้าและสามารถช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบผ่านการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นโดยเรียกรับเงินจากผู้เสียหายรวม 650,000 คนขออภัยค่ะ 650,000 บาทแต่สุดท้ายผู้เสียหายสอบไม่ผ่านและไม่ได้รับเงินคืนจึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ออกหมายจับลงวันที่25สิงหาคมในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา175
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามเพลงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามอบให้กับชาวคณะทุกท่านนะครับงามดั่งนางฟ้านะครับกิริยาดั่งเทพธิดานะครับอุ้ยสวยสวยนะครับ ชาวคณะที่เคารพของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าน่ารักนะครับนะจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเนี่ยนะครับนะเป็นคนที่หน้าตาดีจิตใจงดงามนะครับวันนี้เลยจัดให้เลยนะครับลูกพี่3เพลงสวยๆเลยนะครับมีนางฟ้าตาน้ำผึ้งนะครับน้องนัทนะฮะมาริสานะฮะนี่พี่ขวัญเรือเนี่ยรีบเข้ามากรี๊ดเลยนะครับผมนะมีสวยจนล้นนะครับกระต่ายขาวดาวรุ่งนะมีเทพธิดาพัสสิ้นนะจากพี่ต้อมเสรีรุ่งสว่างนะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม

แอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับนะเอ้าเมื่อกี้เห็นชาวคณะมีบ่นว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนหน้าไหม้เลยนะครับนะก็เข้ามารายงานกันนะว่าเอ๊ะสภาพอากาศของบ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ทำงานเราก็ต้องมีความสุขใช่ไหมฮะอ้าวอยากฟังเพลงไหนนะครับชาวคณะกินข้าวเสร็จแล้วนะครับกำลังอิ่มๆกำลังเหมือนแบบกำลังจะใกล้แบบหลับแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็แวะเข้ามาสัก2นาทีมารับไหว้เฮียก่อนนะครับนะสวยๆเลยนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับอะไรก็ได้กดแค่ทีเดียวนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์สวยๆอีก1ครั้งนะครับนะแล้วก็เข้ามาทักทายกันเดี๋ยวเฮียก็มาทยอยทักทายลูกพี่ที่เคารพนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับผมแม่ๆทุกบ้านทุกด้อมนะครับเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับวันนี้แม่อยากฟังเพลงไหนแม่อยากให้คะแนนลูกๆนะฮะคนไหนนะครับก็รีบเข้ามาทำคะแนนนะครับเพราะเดี๋ยววันเสาร์นี้รายงานชาร์ตนะครับนะมาลุ้นกันว่าลูกของเราเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่หรือว่าลูกของเราเพลงยังไม่ติดชาร์ตก็ต้องทำคะแนนครับเข้ามาขอเรื่อยๆนะครับนะอ้าวพอพี่ๆดีเจเปิดก็สะสมเป็นคะแนนขึ้นไปนะครับเราต้องมีกำลังใจนะครับนะบางทีน้องเพิ่งมาใหม่เนี่ยมันต้องแบบมีแรงผลักนะฮะมีแฟนๆเนี่ยส่งพลังกันแบบรัวๆนะครับนะอ้าวถึงติดชาร์ตได้นะครับอ่ะมาตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาละนะครับมาแล้วนะฮะมีพี่แหววนะครับมีพี่อุ่นพี่สมชายนะครับพี่หนูริงนะครับพี่จิราพรพี่ทัชพลพี่อุดมศักดิ์นะฮะพี่ประยงพี่รังสรรค์พี่สมพรพี่หนูเพียรนะครับพี่ทัศนีพี่ฮานามินะครับพี่เอกสรรนะครับพี่สุนิสาแล้วก็มีคุณอนุชาพี่อุมาพรพี่ปกรณ์พี่สัญญาพี่กิมหลีก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับพี่วิไลวรรณนะครับนะซอย8นะครับนะพี่กล้วยชูไพรพี่แอลพักดองนะครับพี่ประคองพี่สมศักดิ์พี่นิสานาถนะครับน้องบอมจอมซาบอกวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะเฮียน่าซักผ้านะครับเอาดีเลยครับผมคุณพี่ตั้มกระเตาะนะครับมาแล้วพี่กิมหลีนะฮะอ้าวก็เข้ามารัวสติ๊กเกอร์กันเข้ามาทายกันนะครับพี่นภาเพ็ญก็มาแล้วนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะมีพี่เอสเบเกอรี่พี่ทิพาพรนะครับเมื่อวานนี้ก็เปิดเพลงให้พี่ทิพาพรด้วยนะฮะอ้าวพี่จิราพรก็มาละมาตอนนี้เดี๋ยวผมมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจากในช่วงของเฮียมีโชว์นะครับวันนี้มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับแถมๆผมถามว่านอนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ่งๆๆนี่คืออาหารอะไรนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงแล้วตอนนี้กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366 6 6แจ๊กวางน้อยปูเสือรออยู่

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมพี่แซมนะครับ
2: ครับ
1: อ้าวพี่แซมตอนนี้ฟังอยู่ที่ไหนครับผม
2: ไม่เกือบครับอำเภอคุยครับ
1: โอ้อยู่ที่ประจวบนะครับแล้วตอนนี้เราพักผ่อนเราทำงานอยู่ครับพี
2: ่เพิ่งจะลุกขึ้นนิดนึง
1: เพิ่งตื่นเหรอครับพี่แซมครับ
2: ครับ
1: โอ้ดีจังเลยนะครับคือเราทำงานดึกหรือว่าอะไรครับพี
2: ่ก็ทำมืดมั่งเมื่อยมั่งเหนื่อยมั่ง
1: อ๋อครับครับเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าปกติทำเกี่ยวอะไรบ้างครับพี
2: ่จ้างอะไรตัดหญ้าแบบนี้ตัดหญ้าทุกอย่างครับ
1: ครับพี่ผมขอความรู้หน่อยครับคือช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยมากหญ้ามันขึ้นเร็วมากเลยพี่แซมเราจะทำยังไงดีครับพี่
2: ฉีดยาฆ่าหญ้าครับ
1: อ๋อคือฉีดยาก็จะช่วยได้แบบเขาจะได้ไม่มาเร็วมากใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อครับครับแล้วพวกมาลงแมลงบางทีมันลงมาเนี้ยเราจะแก้ไขไงครับพี่แซมครับ
2: เราก็ดูตัวแมลงว่าตัวแมลงแบบไหนแล้วก็เชื้อยาให้ตัวตรงของเขาคร
1: ับ โอ้คือมาแต่ละประเภทไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับมันเป็นพวกส้มมะพร้าวหรือแบบหลายผลไม้ไหมครับพี่แซม
2: ครับ
1: โอ้แสดงว่าพี่แซมมีความรู้เยอะมากเลยนะพี่แซมครับ
2: อากาศไม่เท่าไหร่ครับฝนตกเรื่อย
1: ตกแล้วฝนตก
2: ไม่ร้อน
1: ฝนตกนี่แมลงมันจะลงเยอะไหมพี่แซม
2: ก็มันก็มามั่งแล้วแต่ครับ
1: แล้วแต่จังหวะนะพี่แซมเนาะ
2: คร
1: ับ ครับผมนะเอาถูกต้องแล้วพี่มันต้องพักผ่อนนะแล้วก็มีแรงก็ลุยต่อนะพี่แซมเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมวันนี้ลูกพี่อยากฟังเพลง
2: เอาที่สบายใจครับ
1: เห็นไหมเพลงนี้สุดแล้วเอาที่สบายใจพี่แซมมอบให้ใครดีครับลูกพี่ครับผม
2: ห
1: ามอไปใครไหมฝากใครไหม
2: ดีเจแล้วก็ให้น้องฟางใช่ไหมทำไม
1: น้องกวางน้อยน้องกวางน้อย
2: แล้วก็ฟินก็ห้าคน
1: ได้เลยครับพี่แซมครับวันนี้ขอบคุณพี่แซมมากนะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

อย่ามัวนิ่งเฉยมากินเห็ดอะเห็ดโคนเห็ดคันเห็ดมันเห็ดเป็ดฉันมีขายเสร็จเอาเห็ด

0: ขอบคุณด้วยนะครับพี่โอ่งสลักจิตนะครับโอ้โหเล่นสดนี่ดีมากเก่งมากเลยนะครับและชาวคณะนี่ชอบมากเลยนะครับนี่คือยายชิมเก็บเห็ดนะครับนะพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะก็เป็นบันทึกกันในงานพี่น้องร้องเพลงครูนะฮะแล้วก็ในวันอาทิตย์นี้มหานครแฟร์นะครับนะพี่โอ่งไปร้องเพลงด้วยนะครับ FC ห้ามพลาดนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่ตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับชาวคณะตั้งใจฟังให้ดีนะครับทอสนะฮะก็เคียงข้างลูกค้านะครับจัดทำ7มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะหรือว่าทอสก็ห่วงใยลูกค้านะครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะฮะแล้วก็ภาคเหนือตอนบนที่ประสบอุทกภัยนะครับแล้วก็เจอฝนตกหนักนะน้ำป่าไหลหลากนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยมีการออกมา7มาตรการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยานะครับบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะที่ได้รับผลกระทบนะสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่เจอมานะครับก็สำหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับที่บ้านได้รับความเสียหายนะครับพักชำระหนี้ได้สูงสุดนะครับได้นานสุดนะ6เดือนนะครับพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 0% ต่อปีลูกค้าที่ต้องการซ่อมแซมนะครับหรือว่าปลูกสร้างบ้านใหม่นะฮะก็กู้เพิ่มได้สูงสุด2ล้านบาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,100 บาทต่อเดือนนะครับพร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับฟรีค่าธรรมเนียมนะฮะแล้วก็ประเมินราคาแล้วก็ค่าจดจำนองนะฮะส่วนลูกค้าที่มีภาระหนี้ค้างชำระนะครับทอสพร้อมช่วย

ประนอมหนี้นะครับแล้วก็ลดภาระดอกเบี้ยแล้วก็เงินงวดนะครับให้ตั้งหลักกันใหม่ได้นะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับที่ทำประกันอัคคีภัยนะครับที่อยู่อาศัยไว้กับธนาคารนะฮะก็สามารถแจ้งความเสียหายนะครับด้วยภาพถ่ายนะครับแล้วก็รับเงินชดเชยนะครับได้อย่างรวดเร็วนะฮะเป็นกรณีพิเศษนะครับลูกค้าแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะฮะลูกค้าแล้วก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้สามารถติดต่อนะครับยื่นความประสงค์นะเข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอส.นะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center นะครับนะหรือโทรนะครับ02-645-9000 ย้ำ02-645-9000 นะครับหรือ Facebook Fanpageธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ GH Bank นะครับนะ GH Bank นะครับโซเชียลมีเดียได้ทุกช่องทางนะจ๊ะ

0: ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ดูโฮมแตงกิ้วเซลลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นซินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของ

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมาแล้วนะครับอ้าวลูกพี่ครับตอนนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับสำนักงานกสทช.ก็เตือนประชาชนนะครับให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นบวก697นะครับและบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งนะจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาตินะครับหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพนะครับถ้าจำเป็นต้องรับสายนะครับต้องตั้งสตินะครับแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลการเงินรหัสผ่านนะฮะหรือว่ารหัส OTP โดยเด็ดขาดนะครับทั้งนี้หน่วยงานของรัฐนะจะไม่มีการใช้หมายเลขขึ้นต้นบวก697หรือบวก698ติดต่อประชาชนถ้ามีคนแอบอ้างนะครับเป็นตำรวจสรรพากรธนาคารไปรษณีย์นะฮะหรือว่าหน่วยงานราชการนะฮะพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างนะครับหรือว่าหลอกให้โอนเงินให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วก็วางสายทันทีนะครับสำนักงานกสทช.นะก็ยังขอความร่วมมือนะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ย้ำนะฮะว่าต้องตั้งสตินะฮะตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดนะจ๊ะ

0: สองเพลงนะครับนะนี่คือดอกไม้ในป่าช้านะครับอัมพรแหวนเพชรนะครับนะวันนี้พี่ขวัญก็เข้ามากรี๊ดแบบรัวๆนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่นางนะครับคอยทางที่นางรองนะฮะก็มีหลังไม้นะครับมีคุณพลอยวัดอรุณก็เข้ามาขอนะครับเมื่อวานนี้พี่ขวัญก็ขอเพลงนี้ไว้นะฮะก็จัดให้เลยเคลียร์เลยนะครับอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่ก็เข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะครับลูกพี่กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ฮะ022481366ย้ำ022481366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ผมเลือกงานจากคาราบาวนะจ้าหลวงพ่อคูณจ้า

0: M FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลสั่งสกัดแนวชายแดนหลังคนร้ายชิงทรัพย์ร้านทองโลตัสอรัญญประเทศพกอาวุธคล้ายระเบิดขีปนาวุธหลบหนีตำรวจเร่งติดตามคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองบริเวณห้างโลตัสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังผู้ก่อเหตุมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองอรัญญประเทศท่ามกลางการแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังล่าสุดมีการประสานกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่จุดภูน้ำเกลี้ยงอำเภอโคกสูงรวมถึงแนวพื้นที่หนองจานหนองย่าแก้วและเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ชายแดนเพื่อป้องกันผู้ก่อเหตุหลบหนีออกนอกพื้นที่โดยมีการวางกำลังครอบคลุมพื้นที่แนวชายแดนประมาณ165ตารางกิโลเมตรพร้อมติดตามเส้นทางหลบหนีอย่างต่อเนื่องตำรวจแจ้งลักษณะคนร้ายเร่งประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาตามประกาศแจ้งเตือนของสภ.อรัญญประเทศขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะตรงหรือใกล้เคียงกับข้อมูลของผู้ก่อเหตุขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีและห้ามเข้าใกล้ห้ามติดตามหรือพยายามจับกุมด้วยตนเองเนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจมีอาวุธอันตรายข้อมูลเบื้องต้นของผู้ก่อเหตุและยานพาหนะที่ตำรวจแจ้งเตือนได้แก่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโนสีเทาสวมหมวกลายสก็อตสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลเทาสวมกางเกงยีนขายาวมีลักษณะคล้ายมีอาวุธลักษณะคล้ายระเบิดซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมกองทัพเรือย้ำต้องเสริมยุทธโธปกรณ์รักษาแสนยานุภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจบริเวณอ่าวไทยตอนบนและสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หรือหาดยาวอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีว่ามาดูความพร้อมของกองทัพเรือซึ่งเป็นไปตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารเรือส่วนยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือถือว่ามีความพร้อมมีบางส่วนที่ต้องจัดหาเสริมขณะนี้ประเทศก็มีความอ่อนไหวในเรื่องของความมั่นคงและอธิปไตยซึ่งตนและผู้บัญชาการเหล่าทัพต้องหารือกันว่าจะจัดหาสิ่งที่จะมาเสริมความมั่นคงของกองทัพอย่างไรสำหรับการตรวจการฝึกในวันนี้ศักยภาพของกองเรือไม่เป็นรองใครและต้องค่อยๆจัดหาเรือรบเข้ามาทดแทนใครที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีการรบแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เห็นแล้วเป็นอย่างไรจะเอาเรือธรรมดามารบก็คงไม่ได้ต้องมีความพร้อมและต้องแสดงความเข้มแข็งแสดงถึงแสนยานุภาพส่วนที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจความพร้อมบริเวณชายแดนแต่ฝ่ายกัมพูชาออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเองทำตามจอยสเตทเมนต์ซึ่งระบุว่าใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงจุดนั้นเอกนัทยืนยัน Data Center ไม่กระทบไฟบ้านย้ำพลังงานคือหัวใจสำคัญในการปลดล็อกเศรษฐกิจใหม่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวในเวที Thailand Focus 2026หัวข้อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งจากเดิมเป็นภาระต้นทุนให้กลายเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะกระแสการเข้ามาลงทุนของ Data Center และ AI ระดับโลกภาครัฐและเอกชนเห็นพ้องพลังงานสะอาดคือกุญแจสำคัญที่จะดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาคยืนยันว่ารัฐบาลได้ปรับปรุงมาตรการกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้ามาของ Data Center จะไม่สร้างภาระค่าไฟฟ้าให้กับภาคครัวเรือนอย่างแน่นอนเนื่องจากนักลงทุนรายใหม่จะเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนเพิ่มขณะเดียวกันเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนผ่านตลาดการสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าโดยตรงเพื่อให้เกิดการแข่งขันในการจัดหาพลังงานสะอาดในราคาที่ถูกลงพร้อมอัดฉีดเงิน 200,000 ล้านบาทสนับสนุนประชาชน SME ติดตั้งโซล่ารูฟท็อประบบเน็ตบิลดิ้งทั้งเร่งการเดินหน้าการลงทุนที่จะช่วยให้ประชาชนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองและขยายส่วนเกินคืนเข้าระบบเพื่อลดภาระค่าครองชีพโดยตรงและยกเลิกโควต้า 2,000 เมกะวัตต์เดิมอย่างสิ้นเชิงเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับ

0: นักลงทุน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ตอนหน้าจะได้ข้อสรุปคดีหัวสวบ
6: ออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไอดีเซลเอสเอส

0: ไตรดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัชชัย
1: กลับมาแล้วนะครับชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับลูกพี่ตอนนี้ก็ยังรอสายในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยู่นะครับนะใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับวันนี้ส่วนมากโทรเข้ามาขอเพลงหลังไมค์เฉยๆนะครับโทรเข้ามาซื่อๆนะครับผมวันนี้ขออนุญาตนะครับรับสายเฉพาะชาวคณะที่อยากจะมาคุยกันหน้าไมค์มาคุยให้ใครคิดถึงหน่อยนะครับหรือใครที่นานๆคุยกันทีนะฮะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับลูกพี่ที่เบอร์นี้นะฮะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะครับตอนนี้ไปฟังจอคิวฮิตก่อนนะ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: กลางมหาสมุทรนะครับอ้าวงานจากพี่เล็กวัชเมธนะครับแหมแบบเป็นการฟังเพลงแล้วก็เหมือนแบบเราเสพงานศิลปะไปด้วยนะครับนะอ้าวนะครับเพราะนะเพลงนี้นะครับสังกัด Genie Record นะฮะแล้วก็คำร้องทำนองพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศานะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่ขจรเดชนะพี่พัชระแล้วก็มีพี่อนุชานะครับเพลงใหม่ในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์ท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
0: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
0: ับ
4: พ
0: ี่
4: น
0: ันครับพี่นันพี่นันทำอะไรอยู่
4: ก็ทำงานไปด้วยแล้วก็โทรมาขอเพลงกับเมียหนูด้วยจองสารละไม้ด้วยเพราะว่าคิดถึง
0: โอ้ยขอบคุณมากเลยเมื่อกี้ฟังเสียงเหมือนฝนตกเลยฝนไม่ได้ตกใช่ไหมครับพี่นันครับ
4: ไม่ตกเลยจ้า
0: ไม่ตกเนาะอากาศแถวเพชรบูรณ์เป็นไงบ้างครับ
4: มีลมหน่อย
0: เอาตกลมตกหรือไม่ตก
4: ไม่ตกมีแต่ลม
0: มีลมมาหน่อยหน่อย
4: จ้า
0: ครับครับแล้วช่วงบ่ายเราต้องทำอะไรบ้างวันนี้ครับพี่นัน
4: ก็ทำงานเหมือนเดิมที่แ
0: ห
4: น
0: บอกหน่อยสิแบบดูเช่าคณะก็ไม่รู้
4: รีดผ้าค่ะรับผ้าด้วยนะ
0: รีดผ้าผ้าประแดงส่งไหมครับพี่นัน
4: โอ้ยส่งจ้าส่งฟรีใส่น้ำพลายให้ด้วย
0: อยู่บางกะปิก็ส่งใช่ไหมพี่นันใช่ไหม
4: ที่ไหนก็ส่ง
0: เห็นไหมครับเป็นไงก็ต้องเป็น

0: ีคนแบบทำมาหากินแบบบริการดีโนพี่นันโน
1: ต่อให้เป็นชาเดินก็เสร็จ
0: เดี๋ยวมีลูกค้ามาจริงๆเดี๋ยวไม่ส่ง
1: นี่เรือมาเลย
0: โอเคพี่นันวันนี้พี่นันอยากฟังเพลง
1: หัวอกพ่อแม่อันนี้มันมีวัน
0: หัวอกพ่อแม่นะ
1: ให้เครดิตไอ้เหนียงหน่อยพี่ขออ้ามต้นได้ไหมสาดสุนต้นเลยไอ้เหนียง
0: อะไรนะพี่ช้าๆพี่ช้าๆนิดนึง
1: ขอสักห้ามต้นได้ไหมสาดสุนต้นให้ไอ้เหนียง
0: อ๋อนะครับต้องไปลองไปคุยเขาดูนะเออนะ
1: คือเหมือนนี่ไงสาดสุนต้นให้เขาได้ติดชาร์จไง
0: นะโอ้หมายถึงขอเพลงคือจะได้แบบให้เขาได้ติดชาร์จใช่ไหม
1: ใช่ก็ต้องมานั่งสมาก่อนอ้อนหมวนลุ้ยไม่ให้ก็จะแข่งเกินไปนะ
0: ก็ต้องให้ชาวคนนั้นเนี่ยโทรมาบ่อยๆเข้ามาขอบ่อยๆนะเข้ามา
1: เอสเอ็มเอสหน่อยนะ
0: จะติดชาร์จได้แฟนใครบ้านไหนด้อมไหนได้หมดเลยนะอ้าวได้พี่นันงั้นเดี๋ยวพี่นันช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมด้วยนะ
1: จ้าขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งชาพันท้ายนะสิงเป็นยอดขายอันดับหนึ่ง
0: เดี๋ยวดูช้าแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และ
1: ยาน้ำแช่
0: ไม่ใช่
1: น
0: ้ำแช่ไม่ไม่ไม่อย่ามั่วไม่ได้บอกไม่ได้อย่ามั่วนะครับเดี๋ยวผ
1: มมันติดคอมันติดคอ
0: เดี๋ยวพี่พูดตามผมนะอันนี้มันต้องใช้อารมณ์แบบเราต้องสื่อสารต้องใช้อารมณ์เต็มที่เลยนะอันนี้นะตั้งใจฟังนะพี่นะและไอยาราอาฮ่า
1: และไอยาราอาฮ่าร
0: สชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาฮ่า
1: ไอยาราอาฮ่า
0: เห็นไหมมันพอมาพูดขอบคุณแล้วแบบรู้สึกสบายใจ ชอบ
1: ไหมคะ
0: อะไรนะครับ
1: ฝนตกไหม
0: ยังครึ้มอยู่นะได้เดี๋ยวต้องรีบเปิดเพลงเยอะมากเลยพี่นันเดี๋ยวไม่ครบนะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: เดี๋ยวมันฝากให้ใครไหม
1: รอคำถามอยู
0: ่ไม่ต้องถามแล้วฝากให้ใครไหม
1: ถ้าจะพูดตัวเองก็ควรเดี๋ยวไม่ได้ถามยังไม่อยากจะให้ฝากให้ใครโดยจะถามทำไมเดี๋ยวก็จะว่า
0: เอาถามจะฝากให้ใครมอบหน่อย
1: ให้พี่สุดยอดหนุ่มมาตะซูงแล้วก็ให้คุณบัวขาวรามคำเหง101แล้วก็คุณมานักนักบอลซี่ธรรมดาแล้วก็เฮียหมีน้องกวางหลังไม้แล้วก็เอสซีเจ้าห้าทุกพื้นที่เลยจ้า
0: ครบทั่วนะเพื่อนเยอะนะ
1: จ้า
0: ครบนะ
1: ยอดแบบนี้ไม่ใช่ยอด
0: โอเคจะพอแล้วพอกันแล้วยอดพอแล้ว
1: นี่ใช่เอสซี
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงนะพี่นันนะครับผมครับสวัสดีครับ

4เพลงนะครับเห็นไหมครับมาว่าตอนจบเนี่ยมันต้องมีแสงสว่างปลายอุโมงค์นะครับชื่อชุดนะว่าพ่อห้างพร้อมเริ่มใหม่นะครับผมนะฮะคนเราบางทีเลิกลากันไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเริ่มต้นกับใครใหม่ได้นะครับนะคำว่าห้างนี่ก็คือเลิกลากับภรรยาไปนะครับนะถ้าเป็นภรรยาจากไปอย่างสงบก็เรียกว่าเป็นพ่อไม้นะครับอันนี้ฟังพี่แมนพูดนะเลิกกันไปเหมือนแบบแยกทางกันไปอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องสมัยนี้เป็นเรื่องธรรมดามากนะฮะก็รับผิดชอบลูกร่วมกันนะครับต้องมีความรับผิดชอบครับสำคัญมากเลยนะครับในเรื่องความรักนะฮะอ้าว4เพลงนะผมบอกเลยว่าจบหล่อมากนะครับผมอยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะครับพี่พศนะฮะจากไปอย่างสงบออยแสงสิน

0: อนที่เลิกใหม่ๆเนี่ยมันต้องทำใจนะครับก็ให้มันช้ำที่สุดนะฮะแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมานะครับมีสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะไผ่พงศธรนะมีหัวอกพ่อห้างจากพี่แมนมณีวรรณ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ดูนี้มาพูดถึงของอร่อยกันต่อนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์กินกับเมนูไหนกินกับอะไรก็อร่อยเหาะนะครับอร่อยแบบง่ายๆใช้ได้กับทุกเมนูนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้ชาบูปิ้งย่างกระทะร้อนนะครับนะหรือว่าใช้ปรุงรสนะฮะทั้งเมนูต้มเมนูทอดเมนูผัดนะหรือว่าใช้จิ้มกับเมนูง่ายๆนะครับเช่นไข่เจียวเนี่ยไก่ทอดอย่างเงี้ยนะครับเมนูทอดแบบจัดได้หลากหลายนะคือน้ำลายต้องจัดนะครับคือจัดได้ตามใจลูกพี่เลยนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะนะครับสินค้าตอนนี้มีจำหน่ายแล้วนะฮะที่ห้างสะดวกซื้อนะครับห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็เชิญชวนชาวคณะนะครับมาเล่นเกมกันนะครับในเดือนกันยายนนะฮะ2569นี้นะฮะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโกจิ้มให้ใช่นะครับได้รางวัลนะครับจากภาพหมายเลข1นะครับเป็นสินค้าชื่อว่าอะไรนะครับบิงโกนะครับให้บิงโกนะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์นะครับลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลนะครับช่องทางละ5รางวัลนะครับซึ่งรางวัลละนะครับใน1เซตเนี่ยนะครับมีกระเป๋าผ้า1ใบนะครับกระบอกน้ำ1อันนะฮะก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายนนี้นะครับ2569ได้ทาง Facebookพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram นะครับพันท้ายนรสิงห์ .official และก็ทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official นะครับก็อย่าลืมฮะติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะจ๊ะ

0: 2เพลงนะครับในชาติของเรานะฮะนี่คืองานจากหนูเล็กกากะนะครับนี่คือขอกำลังใจนะครับแล้วก็มีตี3นะครับจากน้องบอสนะครับโอ้เพลงนี้นี่ชาวคณะก็ชอบหลายท่านนะครับนะอ่ะจัดไปรัวๆ2เพลงจ้ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: มาครับผมมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมาเฉลยแล้วนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเพราะว่าเราจะเฉลยแล้วนะจ๊ะอ่ะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทาราแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคืออาซาโดครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นบาร์บีคิวสไตล์อาร์เจนตินานะครับนะเราไปอาร์เจนแล้วนะครับนะขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียคอมมอนส์นะฮะอ่ะวันนี้หลายท่านที่ตอบถูกนะครับผมเห็นชื่อนะครับมีพี่ขวัญนะครับมีพี่ละอายนะครับมีพี่นิรมัยมีพี่ประคองแล้วก็มีพี่จิตนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่านะฮะอาซาโดนะครับแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยเนาะ

0: ดยหมีธนัชชัย
1: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ก้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไอ้เที่ยงกินอะไร
5: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่เอชแบงก์โซเชียลมีเดียทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านบีออนเฮาสิ่งแบงก์ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เสียงเพียวมียาอม

0: ื่นชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้อนน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงคโปร์ใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และธ.อ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับนะเอายินดีต้อนรับพี่หนูหลิงกลับบ้านด้วยนะครับนะพอดีช่วงก่อนหน้านี้งานเยอะนะครับลูกพี่มาตอนนี้กลับเข้ามาได้แล้วนะก็เข้ามาเล่นกับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่เลือกเพลงมาเลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้เรื่องงานจากอาต้อยเศรษฐานะครับเหมือนเคยจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 15:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: การท้องถิ่นสะท้อนภาพรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการโกงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัตน์กุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดศรีสะเกษหลังเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรวม 650,000 บาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นไปตามกฎหมายก่อนจะย้อนถามว่าแบบนี้ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์หรือว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้พลเอกชัยพฤกษ์เลี่ยงตอบหลังสะพัดนั่งเก้าอี้เลขาสมช.คนใหม่แต่ยืนยันพร้อมทำงานทุกตำแหน่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเดินทางลงพื้นที่ติดตามนายกรัฐมนตรีดูการฝึกของกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงกระแสข่าวถูกทับทามมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.โดยพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าเรื่องนี้มาสอบถามตนเองอาจจะไม่เหมาะวันนี้มาในฐานะเสนาธิการทหารบกยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็พร้อมทำงานจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าจะหน้าที่อะไรเมื่อถามว่าหากได้รับภารกิจดูสมช.เหมือนจะมีงานรออยู่มากพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่าสู้อยู่แล้วส่วนการข่าวต้องปรับปรุงหรือไม่พลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าอย่าเพิ่งเพราะยังไม่ได้เป็นอภิสิทธิ์ทวงความคืบหน้าโสพลส่งศาลฎีกาตั้งกรรมการสอบปปช.ปมตีตกคำร้องศักดิ์สยามนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคสอบถามถึงความคืบหน้าต่อนายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาต่อการพิจารณาส่งหนังสือถึงศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.จากคดีการตกคำร้องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหลังนายโสพลระบุได้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอความเห็นซึ่งตนอยากให้นายโสพลเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการชุดนี้เพื่อความโปร่งใสและให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าคณะกรรมการเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญลบข้อครหาเพื่อปกป้องหรือดำเนินการทางหนึ่งทางใดและกำหนดกรอบเวลาไว้อย่างไรนายพฤทธิ์ยังเสนอให้มีการเชิญตัวแทนของฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันไปชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการวินิจฉัยที่ประธานรัฐสภาตั้งขึ้นมาด้วยส่วนข้อเสนอที่ให้คณะกรรมการได้สื่อสารผ่านเอกสารกรณีที่มีข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านได้ยื่นไปเพื่อให้ฝ่ายค้านได้ออกเอกสารชี้แจงกลับนั้นนายโสพลเชื่อว่าข้อหารือของนายอภิสิทธิ์จะถูกสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและคณะกรรมการที่ฟังอยู่ก็น่าจะเก็บไปพิจารณาและสามารถทำได้เพื่อให้ได้ข้อมูลครบด้วยดังนั้นจึงขอให้รอผลต่อไปกระทรวงการต่างประเทศเผยไม่มีรายงานคนไทยเสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมดินถล่มเนปาลนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าตามที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินถล่มในเนปาลมีรายงานผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากซึ่งได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมานดุประเทศเนปาลทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวรับผลกระทบอย่างหนักสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายหนักขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: โดยหมีคณัตชัย

0: ผู้ชายของฉันนะครับพี่ฝนธนสุนทรนะครับแล้วก็มีท้ารักนะครับเอาแน่จริงเรามารักกันมาเอามานะครับจากน้องแมงปอชนทิชานะครับนะอ่ะสองเพลงในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาจ้ะลูกพี่ตอนนี้ก็ชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับก็มีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพนะตอนนี้มีพี่กุลมาแล้วพี่จิตนะครับนะเมพี่หนูริงนะครับพี่ขาวดอนนะครับนะก็มาโรสติ๊กเกอร์กันนะพี่ขวัญเรือนด้วยนะครับนะพี่เพ็ญนภานะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับนะเรามาดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับวันนี้ก็ช่วงเที่ยงบ่ายนี่ก็ดูแบบอื่นไม่ถึงกับแบบฟ้าแบบสว่างมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเย็นนี้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะจากกรมอุตุนะฮะภาคเหนือนะครับวันนี้อุณหภูมินะครับร้อนสุด36องศานะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับอีสานนะครับนะฮะมีฝนฟ้าคะนอง 40% นะครับร้อนสุด35องศานะครับลงมาภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% นะครับร้อนสุดอยู่ที่36องศานะครับมาที่ภาคตะวันออกนะฮะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 60% นะครับนะฮะแล้วก็ร้อนสุด34องศานะครับกรุงเทพนะฮะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้มีเปอร์เซ็นต์ฝนตกนะฮะฝนฟ้าคะนองบ่ายถึงค่ำนะครับ60% นะครับวันนี้นะฮะช่วงเย็นนะครับชาวคณะกรุงเทพมหานครก็เผื่อเวลานะครับในเรื่องการเดินทางด้วยนะครับนะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่35องศานะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 30% นะครับร้อนสุด

0: 37องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% นะครับร้อนสุด35องศานะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับชุดนี้อ้ายก็ยังฮักคือเก่านะครับฮักเจ้าจนตายนะครับเพชรสหรัฐนะฮะแล้วก็มีขุนช้างฮังฮักนะฮะจากบอยพนมไพรนะครับสองเพลงรัวๆจาก
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเอาทางหลังไมค์บ้างนะครับพี่วันนี้เข้ามาทักทายกันนะครับมีคุณพลอยนะครับพี่ฉันทนารังสิตยายแสงบางนานะครับมีคุณมุ้ยนะครับศรีนครินทร์นะฮะมีพี่อนันต์สุโขทัยพี่สมหวังประจวบนะครับมีพี่ขวัญปากน้ำนะครับนะแล้วก็ที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะจ๊ะนะมีพี่วาสนานะครับพี่นิสานาถพี่มาลีเพลงหนูพี่ทิพาพรนะครับพี่ประยอมพี่ฤดีพี่สวัสดิ์แสนรักษานะครับพี่วัฒนาพรพี่สุฮอลแลนด์พี่วันวิสาพี่กัลยาพี่ปทุมวดีนะครับนะพี่หนูริงพี่สุรชัยพี่ลำพึงเชฟพงนะครับพี่พัชรานะครับเจเดซี่นะครับน้าเมนะครับพี่จิตนะครับเสียเปียก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะจ๊ะ

0: งานจากไรน้อยนะครับ The Fortling นะครับสปป.ลาวนะครับนี่คือมั่นยืนนะครับนะอ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีนิรดานะจากไทยๆนะมีพบนะจากน้องแตงโมนะครับนะ2เพลงนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เอามาครับลูกพี่วันอาทิตย์นี้นะครับเราย้ำกันทุกวันนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะตอนเที่ยงเป็นต้นไปนะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะฮะกับมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับพี่ๆดีเจเต็มวงนะครับศิลปินก็คับคั่งมากเลยนะครับนะน้องการทัศนะมิวเช็คน้องแป้งร่ำนะครับน้องเฟิร์นกันยารัตน์นะครับน้องเบิร์ดเดย์นะครับมีMy Eyesนะฮะมีจัสเพลงเอกนะครับบาร็อกนุแบงค์นะครับเพลงเอกนะครับพี่ทราก็มานะครับนะณโอ่งสลักจิตนะมีน้องหลิวอัจฉริยานะครับน้องติ๊บสุรังคณานะครับพี่ดำรงวงทองพี่เด่นชัยสายสุพรรณพี่เกษมคมสันนะครับโอ้โหถือว่ามาเยอะมากนะครับเต็มวงเลยนะครับแล้วก็งานนี้ก็มาร่วมกันทำบุญด้วยนะครับรายได้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นการระดมทุนนะครับนะมอบให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะก็จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยต่างๆนะครับนะอย่างที่เราเห็นแบบมีการประสบภัยน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดน่านอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการระดมทุนแล้วก็ไปช่วยเหลือกันนะครับก็เข้ามาช้อปปิ้งกันนะครับมาซื้อของมากินอร่อยๆนะครับมาอยู่กับพี่ๆน้องๆ

0: น้องดีเจนะครับฟังเพลงสวยๆแล้วก็มาร่วมทำบุญนะครับนานๆทีจะมาเจอกันนะครับนะก็ต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับนะแล้วก็มีผู้สนับสนุนอาหารหลังเวทีนะครับมีจากเชฟเดย์นะครับกระเพาะปลานะฮะกระเพาะปลานะครับมีส้มตำทอดมันพี่ปูนะครับมีลูกชิ้นป้าสีนะครับน้องแชมป์ด้วยนะฮะขนมจีบนะฮะแล้วก็สามารถมาออกบูธกันได้นะฮะจะทยอยพูดแล้วกันนะเพราะมีบูธหลากหลายมากเลยนะมีจากเพจแม่ถักอะไรนะครับมีพี่พีระดอกไม้นะครับมีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรเชิงรักนะฮะร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านกะเหรี่ยงคอม้านะครับมีบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยผลิตภัณฑ์สุรานะครับกลั่นชุมชนนะมีสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมนะครับมีสบู่ว่านงาช้างนะแก้ฝ้ากระนะฮะก็ใครสนใจก็มาออกบูธได้นะครับนะต้องบอกเลยว่าออกบูธฟรีนะครับนะมาเรียกมาร่วมทำบุญกันกับคอนเสิร์ตการกุศลที่เบอร์นี้เลยนะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าใครอยากออกบูธติดต่อมาได้เลยนะจ้าม
1: หานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar.
4: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้

0: และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

0: ยหนีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ซุปเปอร์เน็ต
1: หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้บุญผลาบ่อห้อนะจ๊ะไอ้แมนรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ
2: บุญพลาความหักกับหนึ่งชีวิต

ี้เวลา 16 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกยันไร้อำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปมห่อหญิงวัยรุ่นจะแนะโยนถามชนน่านร่วม

เวทีฝ่ายค้านคดีหัวสว.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วอดีตส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยในฐานะอดีตผู้นำฝ่ายค้านมีชื่อขึ้นเวทีฝ่าย

0: ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องและยื่นหนังสือให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสกรณีนี้พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่ได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกด้วยรอผลการตรวจสอบต่อไปพฤทธามกกต.สั่งฟ้องสว.ขาดคุณสมบัติ 1,767 รายใช้เวลา2ปีช้าไปหรือไม่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีการตั้งกระทู้ถามสดถึงนายณพินทร ศรีสัพพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าตนได้รับข้อมูลมาว่านายณพินทรได้เรียกผู้สมัครสว.เข้าไปคุยก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี2567ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีการขอให้เซ็นใบลาออกไว้ล่วงหน้าจึงอยากถามถึงความชัดเจนในส่วนนี้แต่ผิดหวังที่นายณพินทรไม่มาตอบคำถามด้วยตนเองส่วนการสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาหัวเลือกสว.หากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาควรสั่งฟ้องผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง229คนตัวเลขดังกล่าวไม่ได้มาลอยๆแต่มาจากสรุปของการทำงานของคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกกต.และ DSI มีการสอบพยาน700คนถือเป็นรายชื่อที่ถูกกลั่นกรองมาในระดับหนึ่งแล้วเมื่อถามถึงกรณีที่กกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.ที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม 1,767 คนตนไม่มั่นใจว่าเพื่อเป็นการลดกระแสสังคมหรือไม่แต่ทุกคนคาดหวังให้กกต.ดำเนินทุกคดีอย่างรวดเร็วตรงไปตรงมาด้วยมาตรฐานเดียวกันโดยยกตัวอย่างกรณีผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายเช่นเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วกว่านี้ควรตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่รับสมัครแล้วแต่กกต.ใช้เวลา2ปีกว่าแม้ผลลัพธ์จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เกิดช้าเกินไปราชินีลายจุดศิลปินญี่ปุ่นยาโยอิคุซามะเสียชีวิตในวัย97ปีสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่ายาโยอิคุซามะศิลปินแนวอวองการ์ดชื่อดังได้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย97ปีเธอคือเจ้าของผลงานลายจุดอันโด่งดังอาทิงานประติมากรรมรูปฟักทองรวมถึงผลงาน Infinity Room งานศิลปะจัดวางแบบห้องกระจกเงาที่สะท้อนแสงไฟและลวดลายซ้ำๆอย่างไร้ขอบเขตซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการของคุซามะกลายเป็นหนึ่งในโชว์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกศิลปะและตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้แก่ผลงานของเธอในกรุงโตเกียวก็ขายหมดเกลี้ยงแทบจะตลอดเวลาผลงานของคุซามะเคยสร้างสถิติมูลค่าสูงที่สุดติดอันดับต้นๆสำหรับศิลปินหญิงที่ยังมีชีวิตอยู่โดยในปี2562หนึ่งในภาพวาดของเธอถูกประมูลไปในราคาเกือบ8ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ฮ่องกง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บมจ. อสมท.
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: มาราธอน
1: สามย่านเพลงครับต้อนรับมาต้นชั่วโมงนี้16นาฬิกา20นาทีก็เปิดมาด้วยอ้ายพึงรู้หรือเจ้าพึงทำไผ่พงศธรหลอกกันไซงั้นจากอันดานะครับและปิดท้ายด้วยบิวจิตชริยาเกือบแตะแพ้ส้นหย่องกับฮิตมาราธอนนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีกันแล้วคุณฟังวันที่27สิงหาคมนะพุทธศักราช2569ก็4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงครับอยู่กับโอ๊ตคณิตทำหน้าที่ดูแลคุณฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครกันอยู่นะครับส่วนช่องทางการขอเพลงหมายเลขโทรศัพท์022481366ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400Facebook ก็ค้นหาคำว่า LTM FM 95นะวันนี้วันศาสตร์จีนด้วยหลายท่านก็ไหว้เจ้ากันไปบ้างแล้วนะฮะช่วงเช้าๆมืดเนาะมีชัยพงษ์เจนีครับวันนี้มาฝากเพลงพี่ไผ่นี่แหละก็จัดเสิร์ฟไปให้เพลงแรกอ้ายเพิ่งรู้หรือเจ้าเพิ่งทำแกบอกว่าฝากป้อมให้ลุง935กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงนวลมินบุรีด้วยและรวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95กันอยู่นะครับอ้ายพรอ่อนนุชครับวันนี้บอกว่าศาสตร์จีนแล้วอยากฟังโจ๊ะหน่อยขอเพลงเคบอของน้องปลายกนกพรเข้ามาส่วนทางพี่สายทองอุตรดิตถ์ครับวันนี้บอกว่าบ่าวโอ๊ตขอเพลงแม่ห้างยังสาวบ้างนะเป็นเพลงกำเมืองแต่พี่จำชื่อนักร้องไม่ได้นี่ผมเซิร์ชเรียบร้อยเดี๋ยวทยอยจะเสิร์ฟให้นะครับพี่สายทองส่วนทางหลังไมค์ครับสวัสดีไปถึงพี่เล็กสิงห์บุรียายแสงบางนาพี่นันเพชรบูรณ์พี่เหน่งบึงกลุ่มรวมไปถึงพี่หนุ่มน้องแต้ด้วยนะครับก็อยู่กับโอ๊ตคณิตช่วงเย็นๆแบบนี้นะฮะใครที่อยากจะขอเพลงไหนเพิ่มเติมเข้ามาได้ทุกช่องทางหมายเลขโทรศัพท์022481366หรือคุณจะจองสายเล่นเกมก็ยังคงเดินหน้าแจกของรางวัลจากทางพาวซ่ากันอยู่นะครับสำหรับชั่วโมงที่3กับเกมพาวซ่าจับเวลาซ่าให้คุณเนี่ยแวะมาตอบคำถามให้ทัน15วินาที2คำถามซึ่งก็ให้คุณเนี่ยตอบชื่อรุ่นน้ำมันเครื่องพาวซ่าให้ตรงกับประเภทรถที่ต้องใช้นี่ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับใครที่อยากได้ของรางวัลจากทางพาวซ่าก็มาช่วงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับมาจองสายเล่นเกมไว้ได้เลยนะ

0: ครับครับ
1: เป็นเวอร์ชันสดๆนะขออภัยพี่สายทองด้วยหาเวอร์ชันนี้เจอแค่เวอร์ชันเดียวนะเป็นการแสดงจากคุณเสมาเมืองเมงรายนะครับก็จะเสิร์ฟให้ตามผมขอ 16:30 นาทีนะครับท่านใดที่อยากจะมาร่วมขอเพลงออกอากาศหน้าใหม่กับ FM 95ตอนนี้เปิดรับ1สายหน้าใหม่กันด้วยนะ022481366ครับ022481366ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อเนื่องนี่นะครับคุณผู้ฟังครับเคยสงสัยมั้ยฮะว่าถ้าวันนึงสถาบันการเงินที่เราฝากเงินไว้เกิดปัญหาจนถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือที่เราเนี่ยนะครับเคยได้ยินมาว่าถูกปิดกิจการเงินฝากของเราเอ๊ะจะเป็นยังไงต่อไปนะไม่ต้องกังวลใจกันไปนะครับคุณฟังเพราะวันนี้คือหน้าที่ของสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือ DPA ครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่จ่ายเงินคุ้มครองให้กับผู้ฝากสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1คนต่อ1สถาบันการเงินครับโดยนับรวมทุกบัญชีเงินฝากในธนาคารเดียวกันด้วยนะครับที่สำคัญก็คือการคุ้มครองนี้จะเกิดขึ้นอัตโนมัติทันทีที่คุณเปิดบัญชีครับไม่ต้องสมัครไม่ต้องยื่นเอกสารและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะซึ่งปัจจุบันครับการมีสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองเนี่ยมีถึง33แห่งครับครั้งถัดไปต่อไปเนี่ยนะครับคุณฝั่งที่เราไปธนาคารหรือว่าใช้โมบายแบงกิ้งลองมองหาสัญลักษณ์DPA Protecting Your Deposits นะครับเงินฝากคุณเราคุ้มครองครับและขอเตือนทิ้งท้ายอีกสักนิดหนึ่งคุณฟังหากใครนะครับที่พบเจอมีคนมาแอบอ้างชื่อสถาบันคุ้มครองเงินฝากโทรมาขอแบบว่าข้อมูลส่วนตัวนะข้อมูลส่วนบุคคลกับคุณแล้วก็อ้างว่าให้คุณเนี่ยสมัครเพื่อที่จะรับการคุ้มครองหรือมาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี่ให้เอะใจไว้เลยขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่านั่นคือมิจฉาชีพแน่นอนนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลคุ้มครองเงินฝากโทร1158หรือเว็บไซต์ครับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก www.dpa.or.th

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายรออยู่แล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับตอนนี้อยู่หน้าไมค์กับโอ๊ตคณิตเรียนสายอยู่กับคุณพี่อะไรครับ
2: พี่การจ้า
1: พี่การนะโทรจากจังหวัดอะไรพี
2: ่กาฬสินธุ์จ้า
1: โอ้กาฬสินธุ์วันนี้ฝั่งนั้นอากาศเป็นยังไงบ้างพี่อัปเดตหน่อย
2: ร้อนจ้า
1: ร้อนนะไม่
2: ม
1: ี
2: ฝ
1: นอ๋อเพราะว่า
2: ไม่มีฝนมาหลายวันแล้วจ้ะ
1: หลายวันแล้วนะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรล่ะพี่การ
2: เขามัดซีจ้า
1: เขามัดซีมอบให้คนไหนให้ใครเชิญเลยครับ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายทุกแฟนคลับที่ติดตาม FM 95จ้า
1: โอ้นี่ฟังจนถึงกี่โมงเนี่ยพี่การ
2: ฟังตั้งแต่จนถึง2ทุ่มจนถึง4ทุ่มจ้ะ
1: อ๋อก็คือเข้านอนก็คือปิดวิทยุตอนนั้นเลยนะ
2: จ้ะ
1: โอ้โหแล้วทำงานอยู่หรือเปล่าเนี่ยพี่การ
2: ไม่ทำจ้ะเป็นแม่บ้านจ้ะ
1: อ๋อโอเคแล้วเตรียมกับข้าวแล้วใช่ไหม
2: ยังเลยจ้ะวันนี้จะต้มก๋วยจั๊บยวน
1: เหรออู้เมนูแบบทำยากหรือเปล่าพี่ก๋วยจั๊บเนี่ยดูแบบเตรียมวัตถุดิบอะไรเยอะเลย
2: ไม่เยอะจ้ะมีกระดูกหมู
1: เหรอ
2: ซี่โครงหมูเส้นก๋วยจั๊บ
1: อืม
2: กระเทียมเจียว
1: อืมนี่ก็หลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ยแม่แสดงว่าทานหลายคน
2: สองคนจ้าอยู่สองคนตายาย
1: โอ้โหอ่ะยังไงก็ขอให้มีความสุขทานให้อร่อยด้วยนะพี่การวันนี้เดี๋ยวจัดเสิร์ฟเพลงให้
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีค่ะ
2: จ้าเช่นกันจ้า
1: โอ้โหแม่อืมก๋วยจั๊บยวนนะจากฝีมือพี่การน่ารับประทานอยู่นะนี่กระดาษแก้เกินๆมาแต่ช่วงของสายชิวหิวใจครับก็ต้องขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขออนุญาตร้องเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: ใครบอกมือนะครับคืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผม
1: บอสธีรพงศ์ครับบอกว่างกำลังเจ็บกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S
2: วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Lamazon Cream มีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา Lamazon Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life อัปเดต

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เพื่อชีวิตเห็นเป็ดหัวใจ
3: มาทิ้งท้ายเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกันต่อนะครับคุณฟัง16นาฬิกา52นาทีกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าพร้อม1สายหน้าใหม่ท่านใดอยากจะเพิ่มเติมพูดคุยขอเพลงออกอากาศหน้าใหม่ในช่วงพาเรทเพลงฮิตเนี่ยนะครับขอปุ๊บจัดให้ทันทีนะโทรมาได้ครับ022481366มาดาวสาวกันครับงานจากอมูพงเทพกระโดนชำนาญ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะปฏิเสธย้ายพืชสวนโลกโคราชจากอำเภอคงไปปากช่องไม่เกี่ยวเอื้อกลุ่มทุนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงข้อสังเกตการเสนอเปลี่ยนสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองว่าไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวข้อเสนอเปลี่ยนพื้นที่เป็นไปตามผลการศึกษาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จะได้รับประโยชน์จากการจัดงานแต่โรงแรมเหล่านี้ดำเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้วไม่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับงานพืชสวนโลกโดยเฉพาะสำหรับเหตุผลในการเสนอเปลี่ยนสถานที่จัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้สภาพัฒน์ศึกษาและเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างพื้นที่อำเภอคงและอำเภอปากช่องผลการศึกษาพบว่าอำเภอปาก

0: แบบใดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไปจังหวัดน่านเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่14หลังให้ผู้ประสบภัยที่บ้านเสียหายทั้งหลังและทยอยจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพแล้วลรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: โดยนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าขณะนี้เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่กรณีบ้านเสียหายทั้งหลังไม่สามารถเข้าอยู่ได้จำนวน14หลังโดยใช้แบบบ้านผู้ประสบอุทกภัย2ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองงบประมาณหลังละ 400,000 บาทซึ่งตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินและอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินวงเงิน558ล้านบาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงหรือถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือรายละ2ล้านบาทและช่วยเหลือที่อยู่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมครัวเรือละ 9,000 บาทนอกจากนี้กรมบัญชีกลางได้ขยายวงเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมให้จังหวัดน่าน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการดำรงชีพซึ่งขณะนี้ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวแล้วรดินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับทีมวิศวกรสีเขียวลงพื้นที่ตรวจประเมินความปลอดภัยอาคารเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านพานุเมตตันรักษารายงานค่ะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฟองจันทร์ศิราสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและไฟฟ้าเปิดเผยว่าวันนี้ทางทีมชมรมวิศวกรสีเขียวร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือทั้งเชียงใหม่ตากเชียงรายและน่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดน่านชมรมมดเหนือยังคงลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านตลอดสัปดาห์นี้เพื่อร่วมกันตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งทางทีมเจ้าหน้าที่ได้ระดมช่วยกันตรวจสอบสภาพอาคารเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆทั้งดินทรุดใต้ฐานรากถนนพังทลายโคลนทับถมและอันตรายจากระบบไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรได้ทำการจำแนกระดับความปลอดภัยของอาคารพร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆในแนวทางการซ่อมแซมที่ถูกต้องแก่เจ้าของบ้านโดยตรงทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดก็จะมีการรวบรวมส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและท้องถิ่นเพื่อใช้ประกอบการวางแผนในการซ่อมแซมฟื้นฟูตามมาตรฐานโครงสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยเร็วที่สุดซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าอาคารหลายแห่งยังคงมีความเสี่ยงสูงด้านความปลอดภัยผ่านเมตตารักษาสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: จะดู ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรี

0: อีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: ยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
4: ลับมาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ17รายการกับอีก8นาทีหลังจากอัปเดตข่าวสารไม่ต้นชั่วโมงกันไปนะพาเรทเพลงฮิตครับ1สายรออยู่แล้วด้วยสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
4: ครับเป็นสายสวัสดีพี่สายันนะครับผม
5: ครับครับ
4: นี่วันนี้เลิกงานหรือยังครับ
5: ยังครับตอนนี้อยู่สวนยังกินอยู่ครับก่อนกลับบ้านนิดนึง
4: นี่ก่อนกลับบ้านนิดนึงนะแวะเติมเพลงนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่สายัน
5: เพราะพี่รักจริงนะครับของหนึ่ง BK Band ครับเพลงมันเพราะต้องพูดอย่าง
4: น
5: ี้ก่อนนะ
4: นี่ดักคอดีเจไว้ก่อนเลยดักคอดีเจไว้ก่อนนะนี่นะนี่แบบว่ากลัวแบบว่าดีเจแซวว่าโอ้พี่สายันนั่งเฉยๆก็มีสาวมาขอเบอร์อย่างนี้ไม่ได้นะ
5: ไม่ได้นะ
4: เพราะสายันคนนี้หนุ่มสิงห์บุรีนี่รักเดียวรักจริง
5: รักเดียว
4: นะแต่กอดได้หลายคนนะเพราะพี่รักจริงมอบให้ใครพาบ้างครับพี่สายัน
5: ให้พี่สายไม่ขายพี
4: ่ครับ
5: ดีเจเองขึ้น95ทุกคนครับ
4: ครับครับผมมาเดี๋ยวมาขอบคุณสักหน่อยนะผู้สนับสนุนของเรา
5: น้ำเลยครับ
4: ครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
5: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: ตราพันท้ายนรสิงห์
5: พันท้ายนรสิงห
4: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
5: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
5: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: และไอ้ไอยราอาห่า
5: และไอ้ไอยราอาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอ
5: ยราอาห่า
4: โอ้โหจริงๆนะขอบคุณด้วยพี่สายัน
5: ครับผมครับผมขอบคุณมากครับ
4: พี่สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: นี่หนึ่งสายหน้าใหม่นะฮะโอ้หนุ่มสายันของเราเพราะสายันรักจริงรักเธอคนเดียวไม่เคยไปกอดใคร

0: 4เพลงฟังสบายเพลินๆเลยคุณผู้ฟังเปิดมาด้วยเพราะพี่รักจริงครับพี่หนึ่ง BK Band พอได้เสียวดิดคิตตี้มักอ้ายไรเดอร์กวางจิรพันธ์และปิดท้ายด้วยละหมาดอารมณ์งานจากมารีหัวหน้า
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับเพลงใหม่จากวง Sky Part นะครับจากพี่เปิ้ล Sky Part คุณผู้ฟังชื่อเพลงครับว่ารู้สึกเกิน

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: แมวตัวจริง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ
2: ้เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพลินเพลงหวานครับทิ้งท้ายกันชั่วโมงนี้ขอขอบคุณก่อนครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ครับมาทิ้งท้ายด้วยงานจากพี่ออมสุนิสาถอยดีกว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังคารพธงชาตินะครับเพลงอีกเพียบเลยคุณผู้ฟังที่สำคัญเรามาแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ร่วมสนุกสายหน้าใหม่ยังว่างอยู่นะเพิ่มเติมกันได้ครับมาร่วมสนุกเล่นเกมกับทางพาวซ่ากัน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: Mcord Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.

0: ผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับโอ้พี่เพศานเห็นคลิปภาพที่เนปาลไหมครับที่ออกมาวันสองวันเนี้ยนะครับโอ้โหยิ่งหลังๆมาเนี่ยมีภาพหลายมุมความเสียหายหลายด้านออกมาให้เห็นครับตอนนี้ตัวเลขที่สูญหายไม่ใช่หลักร้อยแล้วนะครับขึ้นไป 1,500 จะ 2,000 อยู่แล้วครับ
0: คือผมว่าภาพที่ดูรุนแรงที่สุดก็คือเมื่อโครนพวกดินโครนที่มาพร้อมกับน้ำเนี่ยมันถล่มไอ้ด่านจี้หลงนะ
1: ครับ
0: เรียกด่านจี้หลงก่อนนั้นอันนั้นอ่ะเห็นเลยว่าคนเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: รถจอดกันแน่นด่านเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: คนจะมี
0: ในขณะนี้ก็ยังไม่พบก็ต้องระบุว่าสาบศูนย
1: ์ครับ
0: ก็เป็นจำนวนหลักพันนะที่จริงก็ระบุ
1: ครับ
0: แล้วก็ปรากฏว่าคนที่เผยแพร่แล้วก็เซฟภาพเอาไว้ก็พอจะมีภาพแต่ว่าทางการจีนเนี่ยเขาไล่ลบหมดเลยนะ
1: ครับ
0: เขาไล่ลบหมดเลยแล้วก็อีกหลายๆจุดของจีนเนี่ยก็ไล่ลบหมด
1: ครับ
0: ทางรัฐบาลก็เขาก็คือถ้าจะมีภาพมีอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาพทางฝั่งเนปาล
1: ครับ
0: ทางฝั่งทิเบตซึ่งอยู่ต้นน้ำแล้วก็อยู่ภายใต้เขตปกครองของจีนเนี่ยอันนี้ไม่จะไม่มีภาพความคืบหน้า
1: ปิดข่าวเลยประมาณนั้นมันส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์แล้วก็โอ้โหตอนนี้มันยังจับต้นชนปลายไม่ถูกครับว่าใครสูญหายบ้างมีจำนวนเท่าไหร่ชาติไหนบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนกระทรวงต่างประเทศของไทยเราเองวันนี้ออกมาแถลงแล้วนะครับว่าไม่มีคนไทยสูญหายหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ว่าโอ้โหหลายชาติเหลือเกินพี่ไพศาลที่เดินทางท่องเที่ยวบนพื้นที่ตรงนั้นนะครับ
0: คือถ้าเป็นคนไทยเนี่ยถ้าจะไปที่คือส่วนใหญ่ตรงนั้นน่ะที่เขาจะไปกันคือไปเขาไก่ลาด
1: ครับ
0: นะจุดที่ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญเนี่ยก็จะไปกัน
1: ครับ
0: ซึ่งอยู่ทางฝั่งของประเทศจีน
1: ครับ
0: นะก็คืออยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบต
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าคนไทยจะไปที่นี่เนี่ยเพื่อไปเดินรอบเขาไกลลาดนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าจะใช้เวลาถ้าร่างกายอย่างผมนี่ก็สักอาทิตย์หนึ่ง
1: ครับ
0: ไม่รู้จะอยู่ไหวหรือ
1: เปล่า
0: แต่ถ้าหนุ่มสาวก็เห็นว่าสัก2วัน3วัน
1: เ
0: ขาจะต้องไปเดินรอบเขาไกลลาดกันเนี่ยนะเขาจะเข้าทางจีน
1: ครับ
0: มันก็ไม่ต้องไปที่ตรงด่านตรงนี
1: ้
0: แล้วมันก็ไม่ต้องไปเจออะไรพวกที่จะเป็นอันตราย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าคุณมาจากอินเดียคุณมาจากเนปาลคุณจะต้องมาข้ามที่ด่านจี้หลงแล้วก็เข้าไปในทิเบตเพื่อที่จะไปที่เขาไก่ลาดต่อเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
1: ครับ
0: ซึ่งผ่านจากเนปาลแล้วเข้าจีน
1: ครับ
0: หรืออินเดียที่เข้าเนปาลแล้วไปเข้าจีนตรงเนี้ย
1: ครับ
0: เสียชีวิตแล้วสูญหายเยอะ
1: โอ้ก็ภาพออกมาที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะพี่เพศานไอตรงริมแม่น้ำนะฮะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวก็เดินกันเต็มถนนเนี่ยนะครับข้างๆใกล้แม่น้ำนั้นจะเป็นลานจอดรถบัสที่มีรถบัสจอด 20-30 คันนะครับแล้วมหามันมาเนี่ยคงจะเสียงดังมากเพราะทุกคนบนถนนวิ่งหมดเลยพี่เพศานตัวเล็กนิดเดียวนะฮะพอน้ำมาถึงเนี่ยนะครับมันกลืนมิดหมดเลยในพื้นที่นั้นนะฮะรถบัสที่ว่าคันใหญ่ๆ 20-30 คันนะครับปลิวเป็นนุ่นเลยครับแล้วก็คาดว่าคนที่บนถนนกำลังวิ่งเนี่ยมันคงจะเอาชีวิตรอดยากอะครับกวาดไปหมดเลยฮะเพราะว่าโอ้ลงมาทีหนึ่ง
0: ความรุนแรงที่สุดจะอยู่ในเขตทิเบตนะ
1: ครับ
0: เพราะมันยังเป็นพื้นที่ที่สูงชันแล้วก็เป็นต้นน้ำ
1: ลาดชันด้วยฮะใช่ครับ
0: ลาดชันลองลงมาก็พอผ่านเนปาลแล้วมันก็ยังชันแต่ระดับความชันจะเริ่มลดลง
1: ครับ
0: แล้วก็พอไกลไปเนี่ยมันก็จะเริ่มอย่างมากที่สุดก็คือปริมาณน้ำมันมากมันก็จะแผ่ไปท่วมสองข้างริมน้ำความเสียหายก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็ไปถึงอินเดียเนี่ยก็มีผลกระทบบ้างดินโคลนแบบอำเภอปัวอะไรเงี้ยระดับอำเภอปัว

0: ก็จำนวนผู้เสียชีวิตก็จะลดลงอันนี้คือถ้าน้ำมันถึงพื้นราบมันก็ลดความเร็วและแรงลงนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าที่เบสเนี่ยผมเห็นแล้วโอ้โหหนักมาก
1: ภาพมุมสูงที่ออกมานะครับพี่ภิสารตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำก็กลับมาอยู่ในระดับปกติแล้วนะฮะแต่เศษซากความเสียหายอาคารสูง3ชั้น4ชั้นน่ะมันคือเหมือนกับไปจุ่มโคลนมาพี่ภิสารทั้งอาคารฮะโคลนอยู่บนดาดฟ้าอยู่บนอะไรเต็มไปหมดแล้วก็แสดงว่าตอนมันมาเนี่ยมันมิดทั่วอาคารไปทั้งหมดนะครับ
0: ครับคราวนี้ถ้าใครเคยไปที่นี่เนี่ยหรือว่าเคยดูในสารคดีท่องเที่ยวนะ
1: ครับ
0: ก็จะเห็นสภาพภูมิประเทศว่ามันจะมีแม่น้ำเนี่ยอยู่ตรงหุบเขาเลย
1: ครับ
0: มันจะเป็นรูปตัว V นะ
1: ครับ
0: แล้วน้ำมันจะลงอยู่ในจุดต่ำสุดเนี่ยแล้วมันก็จากสูงมาลงมาต่ำนะเข้าใจว่าปลายน้ำมันจะไปเป็นต้นน้ำของแม่น้ำคงคาแม่น้ำอะไรในอินเดียเยอะแยะ
1: ครับ
0: นะคราวนี้ที่มันมีปัญหา เกิดถล่มทั้งเนี้ย
1: ครับ
0: คือใครเคยจะเคยขึ้นไปดูเนี่ยที่จะไปเขาไกรลาดเนี่ยจะเห็นว่าบนนั้นเนี่ยบนเขาเนี่ยมันจะมีทะเลสาบใหญ่ๆอยู
1: ่ครับ
0: หลายแห่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วไอ้ทะเลสาบเนี่ยมันก็ไหลลินลงไอ้พวกลำธารเหล่านี้น้ำจากทะเลสาบเนี่ยมันเป็นคล้ายๆมันเป็นทะเลสาบที่กักเก็บน้ำ
1: uh-huh.
0: นะฮะมะละลายมันก็จะมาเก็บอยู่เนี้ยแล้วมันก็จะมีช่องที่ปล่อยลงไอ้ที่เป็นในแม่น้ำ
1: ครับ
0: แล้วน้ำก็จะไหลต่อเนื่องมาเพราะมันมีน้ำจากทะเลสาบ
1: uh-huh.
0: มันไม่ใช่ทะเลสาบเดียวเข้าใจว่า 2-3 ทะเลสาบใหญ่ๆนะ
1: ครับ
0: ทะเลสาบมันใหญ่ๆเลยนะแต่คราวนี้เขาบอกว่าไอ้ที่มันเกิดแบบถล่มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ
1: uh-huh.
0: ตอนนี้ข้อสันนิษฐานเนี่ยเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละ
1: ครับ
0: เขาบอกว่ามันมีไอ้ธารน้ำแข็งแบบมหึมาเลยนะมันไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ย
1: ทำให้มัน
0: ละลาย
1: uh-huh.
0: แล้วมันถลายลงมา
1: ครับ
0: มันถลายลงมาแล้วมันลงมาแบบขนาดใหญ่มาก
1: โครมใหญ่ฮะใช่
0: ลงมาในทะเลสาบอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันก็ทำให้เกิดสภาพเหมือนกับสึนามิอ่ะ
1: ครับใช่ฮะ
0: คือมันน้ำมันก็จะกระฉอกใหญ่มากเลยแล้วมันจะล้นไอ้ทะเลสาบตูมลงมาแบบลงมาในลำธารในแบบที่ปกติแล้วมันไหลลินมามันก็เอื่อยมามันก็สวยงามดีนะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่มันมาแบบตูมเลยเขาบอกมันเกิดจากไอ้กราเซียขนาดมหึมาเลยมันแบบเลื่อนแล้วถล่มลงมาในไอ้ทะเลสาบเลยอย่างเขาบอกอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุใหญ
1: ่ครับ
0: จากปีนี้ที
1: ่โล
0: กมันร้อนขึ้นทุกปีแล้วปีนี้มันร้อนมาก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ธารน้ำแข็งเนี่ยเขาบอกมันละลายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า3เท่า
1: ก็ดูจากภาพนะพี่ภิสารที่พี่ภิสารพูดถึงเรื่องของบนยอดเขาแล้วก็มีเรื่องของทะเลสาบเนี่ยนะถ้าไปดูภาพมุมสูงเลยครับมันกว้างใหญ่ไพศาลเลยฮะมันก็คือตอนหุบเขาที่มันมาชิดกันน่ะแล้วมันก็จะมีแอ่งอยู่ตรงกลางซึ่งมันก็เป็นเหมือนเขื่อนธรรมชาติอะครับ
0: ใช
1: ่แล้วมันก็มีหิมะอยู่โดยรอบฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มั่นคงแข็งแรงเพราะว่าปัญหาของโลกร้อนเนี่ยพอมันกระฉอกลงมามันคือกระฉอกออกมาเป็นสึนามิอะครับ
0: มันกระฉอกแล้วน่ะเพราะลงมาตูมก็เราเคยเห็นในที่แบบที่ดูในสารคดีอ
1: ่
0: ะที่ไอ้ธารน้ำแข็งมันถล่มเห็นไหม
1: ครับใช่ครับ
0: เรือไปจอดใกล้ๆเนี่ย
1: ต้องรีบเลยต้องใช่ครับใช
0: ่
1: คร
0: ับ พอเฮอต้องบินหนีกันเลยเพราะมันลงมาแล้วมันเกิดคลื่นใหญ่มากอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วความสูงชันของภูเขา
0: ใหญ่ๆใช่ไหม
1: ความสูงชันของภูเขามันทำให้อัตราเร่งมันเร็วกว่าเดิมอีกนะฮะถามว่าชาวบ้านเห็นไหมนะฮะไอ้ตอนที่มันผ่านโค้งมาแล้วก็จะลงสู่เมืองอ่ะพี่ไพศาลที่เห็นภาพแรกเลยลงสู่เมืองนะครับชาวบ้านตัวเล็กๆวิ่งหนีวิ่งไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามวลที่มันลงมามันมากมายมหาศาลจนมันกลืนทั้งเมืองไปหมดเลยอะครับ
0: ไอ้คนที่อยู่สูงหน่อยก็ขึ้นไป
1: ให้
0: พ้นก็พอรอด
1: ครับ
0: ไอ้คนที่อยู่ติดน้ำกว่าจะวิ่งไม่รอด
1: ไม่ทันนะฮะใช่ครับเพราะว่าระดับ
0: น้ำมาไปกิน
1: สามสิบเมตรสี่สิบเมตรอะครับประมาณนี้เพราะว่าตึกสูงเนี่ยห้าชั้นหกชั้นสิบชั้นเนี่ยมันยังมิดหลังคาคิดดูสิครับความสูงของมันเท่าไหร่ฮะตอนนี้ตัวเลขนะครับพี่เพส

0: ฐานเอาเสียชีวิตนะอย่างน้อยเนี่ยนะครับที่เนปาลเนี่ยเพราะที่จีนเรายังไม่ทราบผลนะครับเพราะว่าเขายัง
1: เขาปิดอยู
0: ่ดูแลเรื่องของสื่ออยู่เนี่ยนะครับก็ที่เนปาลเนี่ยนะครับเสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย162คนนะครับแต่ว่าผู้สูญหายตัวเนี้ยยอดมันพุ่งไป 1,500 คนไปแล้วครับ
1: ก็สูญหายก็น่ากลัว
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ไม่มีคนไทยเลยนะ
0: ไม่มีคนไทยครับเพราะว่า
1: ปกติคนไทยก็คือนักท่องเที่ยวกับผู้แสวงบุญเนี่ย
0: ครับ
1: คนไทยก็แสวงบุญก็มีบ้างแต่ไม่มากแต่ส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยว
0: ครับ
1: คนไทยไปท่องเที่ยวนะฝรั่งก็ไปท่องเที่ยว
0: ครับ
1: เพราะว่าไอ้การเดินรอบเขาไกรลาดเนี่ยมันก็เป็นการ tracking อย่างหนึ่งแต่มันเป็นหนามันหนาวนะ
0: ครับบนยอดเมตาฮิมะ
1: ผมดูสารคดีมันหนาว
0: ครับ
1: มันหนาวแล้วมันต้องถ้าสุขภาพไม่ดีมันต้องเตรียมไอ้ออกซิเจนไปอ่ะเดินไปแล้วก็ต้องสูบออกซิเจน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วตลอดเส้นทางเดินเนี่ยก็จะเจอคนที่เบสคนที่เบสที่เขาศรัทธาเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะไหว้แบบ
0: โอ้กราบราบฮะนอนกับพื้นเลยใช่ไหม
1: เขาเรียกอะไรนะของเราเบญจางคประดิษฐ์ของเขาเป็นอะไรนะเขาแปดอันอ่ะแปดอย่างหน้าผากข้อศอกมือหัวเข่าขาปลายเท้าอะไรนะเนี่ยเขาจะกราบแล้วก็9ไป19แล้วก็กราบเนี่ยไปตลอดทาง
0: แล้วกว่าจะถึงอ่ะคิดดูสิครับ
1: พอไม่รู้ว่าเป็นเดือนๆอ่ะกว่าจะเวียนรอบเขาพระสุเมรุได
0: ้เขาบอกว่าเป็นการกราบแบบอัสดางคประดิษฐ
1: ์อัสดางคประดิษฐ์8ใช่มั้ยอัสดางนี่8
0: ใช่ครับ8ตำแหน่งฮะองค์คาพยพ8หน้าผากฝ่ามือทั้ง2หน้าอกเข่าทั้ง2ปลายเท้าทั้ง2จรดพื้นครับมีความหมายเป็นการอุทิศตนและแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยในพุทธศาสนิกนิกายวัชรยานครับ
1: ก็คือพวกพุทธวัชรยานเนี่ยแบบที่พวกทิเบตเนี่ยเขาก็จะถือว่าเขาไกรลาดนี่ก็เป็นสวรรค์ของพวกเขาเหมือนกัน
0: ครับ
1: ตอนไปก็จะไปก็ได้บุญยิ่งไปอัสดางคประดิษฐ์เนี่ยจะได้บุญมาก
0: ครับ
1: ส่วนคนอินเดียคนเนปาลที่นับถืออินดูเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็ถือว่าเขาไกรลาดคือที่สถิตของพระอิศวรใช่ไหมตอนนี้คนพุทธเถรวาทของเรา
0: อ๋อเวลาน้ำที่ลงมาจากต้นแม่น้ำมาถึงคงคาก็เลยเป็นกลายเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์
1: เพราะว่ามาจากเขาไกรลาดนี
0: ่ครับครับ
1: ต้นน้ำมาจากเขาไกรลาดเขาธรรมชาติจริงๆก็เป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: แล้วความเชื่อก็มาส่วนพุทธเนี่ยเราถือว่าเขาไกรลาดเนี่ยชื่อที่เรียกว่าเขาไกรลาดเนี่ยเราเรียกว่าเขาพระสุเมรบนยอดของเขาไกรลาดหรือเขาพระสุเมรเนี่ยก็เป็นที่สถิตของสวรรค์ชั้นดาวดึง
0: ฮะ
1: ซึ่งมีพระอินทร์เป็นประมุข
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีคติความเชื่อที่เราก็ให้ความเคารพในเขาไกรลาดที่เราเรียกเขาพระสุเมรอยู่เช่นกัน
0: ผมดูสารคดีเรื่องเกี่ยวกับอยุธยาพี่ไพศาลแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแต่งเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ประเทศไทยเราฮะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่รองเท้านะครับตั้งแต่เครื่องทรงนะฮะที่ไอ้ตรงหัวไหล่มันจะมีงอนๆขึ้นไปฮะแล้วก็ชฎาที่สวมฮะนี่คือจำลองเขาไกรลาดอ่ะพี่ไพศาล
1: เขาพระสุเมรุ
0: ใช่เขาพระสุเมรุนะครับใช่ครับ
1: ก็เดี๋ยวผมว่าก็เดี๋ยวก็คงจะมีคนที่เขาเชื่อในคติของศาสนาเขาก็คงจะมีการอธิบายในหลักศาสนาฮินดูจะบอกว่าพระศิวะท่านกลิ้ว
0: ครับ
1: ของเราก็พระอินทร์ก็อาจจะไม่พอใจพฤติกรรมของมนุษย์ช่วงหลังๆนี่หรือเปล่
0: า
1: เพราะจิตพูดตรงๆมันก็เป็นกาเซียหรือเป็นทาน้ำแข็งจากเขานี่แหละเทือกเขาของเขาไกรลาดแล้วก็บริวารนี่แหละ
0: หลักวิทยาศาสตร์นะพี่
1: ที่มันถล่มลงมา
0: หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยวันนี้ก็มีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะฮะอาจารย์สนธิคชวัตรได้ออกมาอธิบายด้วยนะครับกรณีนี้นะฮะมองอย่างเดียวเลยนะครับโลกร้อนฮะ ก็เลยทำให้เกิดสึนามิบนภูเขาครับเกิดอุทกภัยน้ำหลากอย่างที่พี่เวสารบอกเลยมันคือสึนามิแปลว่าความชันความสูงมันทำให้อัตราการเร่งแล้วก็ความแรงมันเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลครับสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ครับอาจารย์สนธิบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากฝนตกหนักเป็นหลักนะครับแต่เกิดจากปัจจัยทางธรณีวิทยาและก็สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปครับแผ่นดินไหวทาน้ำแข็งถล่มนะฮะผู้เชี่ยวชาญและก็หน่วยงานทางธรณีวิทยาบอกว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กในพื้นที่ประมาณสัก 4.4 ถึง 5.2 ครับส่งผลให้ส่วนล่างของทานน้ำแข็งซึ่งมีขนาดมหึมาบนเทือกเขาเนี่ยนะครับมันแตกตัวแล้วก็ถล่มลงมาอย่างรุนแรงทำให้ก้อนน้ำแข็งแล้วก็หินมหาศาลตกลงสู่ก้นหุบเขาแล้วก็ลงในแม่น้ำเลนโดโคลานะฮะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตจนเกิดโคลนถล่มทับที่ท่าเรือจีหลงนะฮะฝั่งทิเบตแล้วก็เกิดการกระตุ้นให้เกิดมวลน้ำป่าไหลหลากซัดเข้าทั่วหมู่บ้านครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะนอกเหนือจากแผ่นดินมันสะเทือนแล้วเนี่ยนะครับภาวะโลกร้อนครับพี่เพศานครับเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นทานน้ำแข็งที่มันหนาหนาแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมในอดีตเนี่ยตอนนี้มันไม่แข็งแล้วนะฮะมันเริ่มเปราะมันเริ่มบางมันเริ่มเสี่ยงต่อภัยพิบัติฉับพลันและลักษณะเช่นนี้ครับพอแผ่นดินไหวเขย่าเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองมันพร้อมจะเลื่อนลงมาเลยพี่เพศานนี่ฮะที่นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเขาอธิบายเอาไว้ครับ
1: ครับน่าตกใจมาก
0: โอ้ถ้าเกิดว่ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้อนาคตมันก็จะเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเพราะว่าโลกร้อนไม่หยุด
1: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: เพราะฉะนั้นทีแรกผมก็คิดว่าผมคงสิ้นอายุไขไปแล้วมั้งกว่าจะได้เห็นในวิกฤตโอ้โหที่ไหนได้เอาตั้งแต่ผมยังอยู่นี่แหละ
0: อัตรามันเร่งเร็วมากครับพี่เพศานครับเพราะว่าอย่างเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยเราคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ปีไหนฮะว่าน้ำทะเลมันจะอุ่นขึ้นอีก 1.5 องศายังไม่ถึงไอ้ที่คาดการณ์เลยฮะตอนนี้มันถึงแล้วอะครับก็แสดงว่าอัตราเร่งมันนอกเหนือจากโลกร้อนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเดือดไปแล้วครับ
1: ครับใช่
0: เดี๋ยวพักกันก่อนนะครู่นึงครับ
1: ครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: อบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดตุลาการ22 นาทีครับพี่พิสารครับนี่มีตัวเลขมาล่าสุดนะพี่พิสารจากทางโฆษกคณะกรรมการท่องเที่ยวเนปาลฮะพูดถึงตัวเลขผู้สูญหายครับที่เป็นชาวต่างชาตินะฮะเขาพบว่าตอนนี้นะฮะมีชาวอินเดียตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอสูญหายไป133 คนครับ
6: อันนี้ส่วนใหญ่มาแสวงบุญ
5: มาแสวงบุญที่เขาไกลาดครับในฝั่งของทิเบตแล้วก็มีชาวอเมริกันสูญหายไป47 คนออสเตรเลีย34 คนอังกฤษ33 คนชาวแคนาดาอีก24 คน
6: ถ้าฝรั่งนี่มาท่องเที่ยว
5: ครับ
6: พวกนี้แถบนี้ไม่ใช่ปีนเขาส่วนใหญ่มาแทรคกิ้งเดินเดินบนภูเขาอ่ะ
5: ครับครับ
6: ก็ส่วนนักท่องเที่ยวเยอะนะ
5: ครับก็ในส่วนของเราอ่ะก็ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับเพราะว่าคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวอาจจะไปแถวๆนี้เนี่ยญาติมิตรอาจจะกังวลแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้เพราะว่าระบบสื่อสารมันล่มอ่ะพี่ไพศาลทางกระทรวงการต่างประเทศเขาเช็คแล้วนะครับว่านะฮะไม่มีผลกระทบกับคนไทยนะฮะที่อยู่ในเนปาลนะครับแม้ว่ามีชาวต่างชาติสูญหายจำนวนมากนะครับขณะนี้มีรายงานคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ครับแต่หากมีคนไทยได้รับผลกระทบหรือว่าต้องการความช่วยเหลือครับก็สามารถแจ้งไปที่สถานเอกอัครราชทูตได้ทันทีเลยนะครับ24 ชั่วโมงรวมกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับแต่ว่าตอนนี้ทางคุณอธิบดีกรมสารนิเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรนะฮะออกมายืนยันว่าไม่มีคนไทยได้รับผลกระทบครับ
6: ครับมาดูทางบ้านเราบ้าง
5: ครับ
6: บ้านเราเรื่องหัวสวเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะมีการจัดเวทีใหญ่วันเสาร์นี้ใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: วันเสาร์ที่29
5: ก็เดิมเขาจะจัดที่โรงแรมภูแมนนะครับ
6: ก็ผมเห็นแล้วมันก็มี2 ประเด็นนะ
5: ครับ
6: เรื่องจัดที่โรงแรมภูแมนผมก็นึกแล้วว่ายังไงมันต้องมีปัญหา มันก็เป็นไปตามที่คาดจริงๆ
5: นายกอุตสาห์กล่าวขอบคุณเลยเนี่ยผมรู้จักเขาสนิทกับเจ้าของโรงแรมดีเจ้าของ King Power ใช่มั้ยโอ้ขอบคุณมากนะที่ไปอุดหนุนเขาอ่ะ
6: โอ้ก็อาจจะเป็นเพราะนายกขอบคุณเนี่ยเขาเลยเฮ้ยอะไรดูหน่อยอ้าวใช่มั้ย
5: ครับ
6: ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ภูแม่นเนี่ยเขาไม่รู้หรอก
5: ครับ
6: ว่าฝ่ายค้านจะไปจัดกิจกรรม
5: ครับ
6: ใช่มั้ยเพราะว่ามันเป็นงานของผู้นำฝ่ายค้าน
5: ครับ
6: เขาก็มอบให้ทางเลขารัฐสภาเนี่ยให้เจ้าหน้าที่รองเลขาสำนักเลขา
5: เป็นคนประสาน
6: รัฐสภาเป็นคนไปประสานก็คือพูดง่ายๆว่าก็จัดเป็นงานของ
5: ผู้นำฝ่ายค้าน
6: ผู้นำฝ่ายค้านอ่ะพูดง่ายๆกันน่ะ
5: ครับ
6: มันก็มีงบมีอะไรอยู
5: ่ครับ
6: เขาคงไม่รู้งานอะไร
5: เอาเวลาเขาตอบจดหมายมาขอปฏิเสธ
6: โอ้ยเขาจะมาถล่มคุณอนุทินเนี่ยได้ยังไง
5: ครับ
6: มีเดี๋ยวไปกระทบครูยงครูใหญ่อะไรเข้าลูกค้าหลัก
5: พี่ไพศาลเขามาทานข้าวกันทุกศุกร์เสาร์เหรอฮะที่โรงแรมนี้ครับ
6: ทั้งประชุมทั้งทานข้าว
5: อะไรค่อนข้างบ่อยบ่อยทุกสัปดาห์ใช่ไหมครับ
6: เผลอๆก็มาพักมาไม่ใช่ทานข้าวอย่างเดียวนอนพักด้วยเพราะท่านจะอยู่ต่างจังหวัดไงก็ต้องมีโรงแรมพักใช่ไหม
5: ครับ
6: ก
5: ็เลือกอยู่กลาง
6: คุณแม่นี่ก็น่าจะเป็นโรงแรมหนึ่งที่เพราะมันนัดเจอสะดวกอ่ะใครๆก็ไปรวมอยู่นั่น
5: ครับ
6: กูชินเขาก็ไม่ปิดบังเนี่ยเขาบอกไปกับทุกวัน
5: ก็เขาทางนายกบอกว่าก็สนิทเป็น
6: ผู้ใหญ่ถ้าไม่ติดภารกิจก็มาทุกวันอังคารก็คือวันประชุมครม.วันประชุมส.ส.นั่นแหละ
5: อ๋อถึงว่าทำไมพอเวลาเขาปฏิเสธเนี่ยเขายื่นหนังสือไปถึงสภาครับ
6: อ๋อใช่เพราะว่าสภาเป็นคนจอง
5: ครับ
6: อ๋อนี่จดหมายเขายื่นไปถึงสภาเลยใช่
5: ไหมใช่ฮะเพราะวันนี้คุณผลิตออกมาอธิบายว่าอ๋อเขาส่งหนังสือมาแล้วที่สภาแล้วก็สภาแจ้งมาที่ทางพรรคประชาชนกับคุณผลิตแล้วนะฮะว่าเขาไม่สะดวกเขาขออภัยด้วยนะฮะในการ
6: เขาว่ายังไงนะภูแมนเขาว่าไงนะ
5: ภูแมนเนี่ยนะฮะเขาอธิบายบอกว่าแจ้งการไม่ดำเนินการจัดงานสัมมนาณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์นะครับตามที่โรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพได้รับการยืนยันการจัดงานสัมมนาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเสาร์นี้ครับ29สิงหาคมแล้วก็จะมีผู้เข้าร่วมประมาณสัก150ท่านเนี่ยนะฮะทางโรงแรมได้รับทราบข้อมูลและก็การยืนยันการจัดงานในครั้งนี้ว่างานดังกล่าวเป็นการประชุมของหน่วยงานภาครัฐตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามฮะในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมางานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและก็สาธารณชนเป็นอย่างมากเนื่องจากมีข้อมูลและบริบทที่ปรากฏต่อสาธารณะซึ่งอาจจะทำให้ลักษณะของงานเนี่ยถูกเข้าใจและก็ถูกมองว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับที่ข่าวออกใจสื่อวันสองวันเนี่ยที่ไปถามนายกกันนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดนะฮะเรื่องของคดีสวงสวเนี่ยนะครับแล้วก็ทางโรงแรมเขาบอกว่าช่วงเนี้ยนะโรงแรมมีอัตราการเข้าพักสูงมีแขกผู้เข้าพักและลูกค้ามาใช้บริการจำนวนมากทางโรงแรมจึงให้ความสำคัญสูงสุดในความมั่นคงและปลอดภัยของผู้แขกของผู้เข้าพักและลูกค้าผู้มาใช้บริการทุกท่านดังนั้นหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบทางโรงแรมจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องตัดสินใจไม่ดำเนินการจัดงานดังกล่าวก็ขอยืนยันถึงความตั้งใจนะฮะที่จะให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนผู้จัดงานในช่วงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทางโรงแรมยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เป็นเหตุอันควรที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของโรงแรมครั้งนี้ครับก็ทำหนังสือไปถึงสภา
6: เพราะมันก็ตอบปฏิเสธเขากระทันหันอยู่เหมือนกันนะ
5: ครับใช่ครับ
6: ก็เลยต้องบอกว่าโอเคเดี๋ยวมีค่าใช้จ่ายเลยเพิ่มเดี๋ยวผมออกให
5: ้ครับ
6: แต่ขออภัยอย่างยิ่งเลยจัดให้จัดไม่ได้
5: ขอไปอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันครั้งนี้ครับแต่ว่าคุณผลิตบอกว่าอ๋อเราเตรียมแผนสำรองไว้แล้วนะเดี๋ยวก็จะไปจัดกันที่สภารองรับคนมากกว่า150คนครับเพราะว่าพื้นที่กว้างขวางกว่าครับพี่เบซ่า
6: ก็ผมเห็นแล้วผมเห็นคิวเขาแล้วผมก็ตั้งอุจฉาไว้ในใจนะว่ามันจะมีสองเรื่อง
5: ครับ
6: ที่ดูแล้วมันอาจจะไม่ราบรื่นนะเรื่องแรกเลยก็คือสถานที่จัด
5: ครับ
6: ไปจัดที่โรงแรมภูแม่นเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยน่าจะเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาก็มีจริง
5: ครับ
6: อันที่สองเลยอ่ะมีหมอชลน่านสีแก้วปรากฏอยู่ในรายชื่อว่าจะขึ้นเวทีด้วยนะ
5: ก็ภาพที่เขาโชว์ออกมาเนี่ยว่าใครจะอยู่บนเวทีบ้างเนี่ยมันมีคุณหมอด้วยครับ
6: ก็ถ้าพูดถึงที่เป็นฝ่ายการเมืองนะ
5: ครับ
6: ก็จะมีหมอชลน่านเนี่ยซึ่งก็ยังสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู
5: ่ก็อาจารย์เชนที่ลงไปเมืองน่านเนี่ยคุณหมอยังเดินประกบช่วยเหลือชาวบ้านอยู่เลย
6: ก็ใช่ก็ช่วยงานของอาจารย์เชนอยู่
5: ใช่ครับ
6: เพราะว่าในฐานะที่ก็เป็นผู้สมัครของพรรคอยู่ในพื้นที
5: ่ครับ
6: สอบตกนะเชื่อสอบตก
5: โอ้โหแล้วไม่ได้ตกธรรมดานะพี่พิสารได้อันดับเท่าไหร่4ด้วยไม่ใช่เหรอ
6: สามสี่เลย
5: ครับ
6: ก็นายกวันนี้คนก็เลยถามนักข่าวก็ไปถามนายกบอกมีกรณีหมอชลน่านนะอดีตส.ส.น่านเพื่อไทยเนี่ยนะก็มีชื่อไปขึ้นเวทีฝ่ายค้าน ไอ้ที่เขาจะพูดกันอะไรการเมืองไทยวิกฤตความเชื่อมั่นในวันที่29เนี้ย
5: ครับ
6: นะซึ่งเวทีนั้นก็จะมียิ่งที่ประชานนท์ด้วยนะ
5: ครับ
6: ซึ่งแน่นอนอ่ะเชื่อว่ายิ่งชีพแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยเขาคงพูดเรื่องคดีวสวแน่นอนนะฮะแล้วก็นี้สมาชิกพรรคเพื่อไทยหมอชลน่านขึ้นด้วยแล้วท่านนายกว่าอย่างไรนายกบอกว่าต้องไปถามหมอชลน่านเองใช่ไหม
5: ครับ
6: นายกบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเลยนะถ้าจะพูดเรื่องหัวสวเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับตนอยู่แล้ว
5: ครับ
6: ตนเป็นรัฐบาลส่วนที่มีชื่ออยู่ในกกต.เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการให้ตนชี้แจงหรือไปแถลงอะไรก็ว่ากันตามกฎหมายตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะส่วนหมอชลน่านอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่าก็ต้องไปถามท่าน
5: ก็พักใครพักมันท่านบอกอย่างนี้ฮะ
6: เพราะว่าหมอชลน่านก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลตน
5: ครับ
6: และตนก็ไม่ค่อยได้เจอหมอชลน่านซึ่งก็คงต้องไปถามหมอชลน่านเองนั่นแหละแล้วก็ถ้าพูดถึงพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเสียงเสริมอะไรก็ชัดเจน
5: ครับ
6: พอโหวตเรื่องพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนี่ก็ไม่มีแตกแถวเลย
5: ใช่ฮะในส่วนของเพื่อไทยใช่ครับ
6: เป๊ะ
5: ครับ
6: แถมยังได
5: ้ได้ผักส้มมาหนึ่งเสียงด้วยฮะ
6: ยังได้อะไรมาแปลกๆมาด้วยซ้ำแบ
5: บครับครับมีใครบ้างฮะอภิปรายเรื่องของพ.ร.ก.กู้400,000 ล้านเนี่ยนะครับ
6: ครับ
5: เสียงคะแนนเห็นชอบไป285 เสียงไม่เห็นชอบ141 เสียงงดออกเสียง52นะจากผู้ลงมติทั้งหมด478ก็เลยไปไล่เรียงไง
6: พ.ร.ก.เมื่อวาน
5: พ.ร.ก.เมื่อวานไงพี่ไพศาลอันนี้มันจะได้ดูเทียบเคียงก็เดี๋ยวจะมีการยื่นอภิปรายไม่วางใจไงเสียงมันอาจจะประมาณนี้หรือไม่ยังไงเนี่ยพี่ไพศาลก็พรรคร่วมรัฐบาลคือภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยส่วนใหญ่ลงมติเห็นชอบไม่แตกแถวนะยังมีพรรคพลังประชารัฐ5 เสียงพรรคประชาชาติ5 เสียงพรรคเศรษฐกิจ3 เสียงรวมไทยสร้างชาติ2 เสียงพรรคเพื่อชาติไทย2 เสียงแล้วก็พรรคการเมืองขนาดเล็กอีก8 เสียงมาเห็นชอบกับรัฐบาลด้วยนะครับ
6: เป็น180 กว่า
5: ใช่ครับพรรคร่วมฝ่ายค้านพบว่าพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่ลงปฏิปนิทิศทางเดียวกันคือไม่เห็นชอบครับยกเว้นนายสุริยาวงอารีส.ส.อุดรของพรรคประชาชนที่เขา
6: แตกวงไปแล้ว
5: เขาแตกวง
6: ไปแล้ว
5: ครับก็บอนไซเขาไว้อยู่อย่างนั้นฮะแต่ว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์มีเสียงในการยกมือเห็นชอบนะครับพรรคกล้าทำลงมติงดออกเสียงแทบทั้งหมดเลยนะฮะโดยมีส.ส.พรรคกล้าทำ48 คนลงมติงดออกเสียงในจำนวนนี้มีผู้กองธรรมนัสงดออกเสียงด้วยนะครับมีคุณบุญยิ่งนิติการจนาส.ส.ราชบุรีที่ไปคุยกับคุณเนวินวันก่อนที่มีบอนกระชับมิตรกันเนี่ยก็งดออกเสียงด้วยเหมือนกันครับมีพรรคการเมืองขนาดเล็กนะฮะที่ลงมติแตกต่างออนไปนะฮะพรรคไทยรวมพลังที่มีส.ส. 5 คนอันนี้ลงมติไม่เห็นชอบยกเว้นคุณวชิราภรณ์กาญจนะนะส.ส.สุราษฎร์ที่ไม่ได้ร่วมลงมติพรรคไทยสร้างไทยนะฮะคุณอุดมเดชรัตนเสถียรส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคลงมติเห็นชอบครับคุณชัชวาลแพทย์ชยาไทยส.ส. 101ลงมติงดออกเสียงอย่างไทยพักดีเนี่ยคุณหมอวรงไม่ลงมติไม่เห็นชอบนะฮะเสรีรวมไทยพลตรวจเสรีพิสุทธิ์นะครับไม่ได้ร่วมลงมติในครั้งนี้ครับพี่ไพศาลครับ
6: คุณเสรีพิสุทธิ์สงสัยไปอยู่หน้าบ้านคุณเนวินยังไม่กลับหรือเปล่า กระจองกระถิ่นเรื่องเดียวเรื่องเขากระโดง
5: เขากระโดงใช่ครับ
6: เรื่องอื่นเนี่ยไม่สน
5: ครับครับ
6: พักกันอีกรอบนึงนะครับ
5: ครับ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย คุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับพี่ไพศาลครับแหมผมขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเรื่องของ MCOT CEO of ASEAN ฮะตอนนี้เหลือ2ที่นั่งแล้วนะครับพี่ไพศาลครับ
6: โ
5: อ้ต้องรีบหน่อยละฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเขตในการรับสมัครกันสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับ
6: ก็วันเสาร์นี้แล้วคร
5: ับ ก็วันเสาร์นี้แล้วนะฮะโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มจะเริ่มอบรมกัน2กันยายนนี้ครับถ้าผู้เข้าร่วมนะฮะสมัครมาเนี่ยจะได้รับการเปิดมุมมองใหม่ในการเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI of CEOรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับค่าอบรมท่านละ 59,000 บาทครับรับสมัครจนถึง29สิงหาคมนี้ออกวันเสาร์ครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับรีบโทรด่วนเลยครับเพราะเหลืออยู่2ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
6: โอ้วันนี้มีภาพเด็ดนะ
5: ครับ
6: ไม่รู้นักข่าวมือไวได้ยังไง
5: ฮะ
6: ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เนี่ยเมื่อเวลา 16 นาฬิกานายกอนุทินกำลังจะเดินออกจากทำเนียบหลังเสร็จสิ้นภารกิจ
5: ครับ
6: นะฮะน่าจะไปทหารเรือใช่ไหม
5: ไปงานไปตรวจความพร้อมของทร.
6: ปรากฏว่าก่อนจะออกจากทำเนียบเนี่ยอยู่ตรงบริเวณประตูเนี่ยช่างภาพจับภาพเด็ดได้ครับ
5: ครับ
6: เป็นภาพที่คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก้มไหว้ย่อก้มไหว้ย่อนายกอนุทิน
5: ครับ
6: จนนายกเนี่ยต้องจับไหล
5: ่ครับ
6: คล้ายๆแบบว่าให้ไม่ต้องยอมมากก่อนจะเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลไปคราวนี้สื่อเขาก็รายงานเพิ่มเติมคือถ้าแค่นี้มันก็คล้ายๆมันอ้าวทำไมอ่ะมันคืออะไรอ่ะ อันนี้นักเขาบอกว่าอย่างนี
5: ้ครับ
6: เป็นที่สังเกตว่าภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังครม.เพิ่งจะมีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยจำนวน20ตำแหน่ง
5: เอาเขาเรียกว่าปรับทัพเลยฮะ
6: ในภาพก็จะเห็นคุณเซมเบ้ด้วยนะ
5: ได้ครับคุณนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรอยู่ข้างหลังนายกเลยคร
6: ับ อยู่กลางอยู่คือคุณอันสิทธิ์เนี่ยอยู่มุมซ้ายของภาพ
5: ครับ
6: ว่าย่อนะนายกอยู่มุมขวาตรงกลางก็ยืนยิ้มเลยนะก็คือเนี่ย
5: คุณเซนเบ้คุณนิรัตน์ใช่
8: คุณนิรัตน์เซนเบ้เนี่ยนะ
5: ก็ได้โยกไปเป็นรัฐมนตรีปลพ.ฮะ
8: ใช่ครับก็เนี่ยบอกเพิ่งจะมีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย20ตำแหน่งซึ่งจะมีผลตั้งแต่1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไป
5: ครับ
8: โดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านายอันสิทธิ์อาจจะถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งก็คือพูดง่ายๆแหละไอ้ตำแหน่งที่คุณชัดชัยบางชวดมานี่แหละ
5: ครับ
8: เขาเล็งกันว่าถ้าไม่ใช่คุณชัดชัย
5: ก็เป็นคุณอันสิทธิ์นี่แหละอ๋ออ
8: ันนี้ปรากฏว่าคุณชัดชัยไปซะแล้วคุณอันสิทธิ์ก็รู้เลยว่ารอด ทั้งนี้เนื่องจากเขาบอกมีกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่ภายในพรรค
5: ครับ
8: น้ำเงินเขาเนี่ย
5: ครับ
8: พยายามจะผลักดันบุคคลอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนคุณอันสิทธิ
5: ์ครับ
8: อย่างไรก็ตามเมื่อการแต่งตั้งโยกย้ายเสร็จสิ้นไปแล้วนะคุณอันสิทธิ์ยังอยู่ตำแหน่งปลัดมหาดไทยเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังของภาพดังกล่าวเขาว่ากันว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวต้องมีมือดีเขาใส่บทพูดอ่ะโอ้โหแต่นี่นะแต่ย่อลงมาเนี่ย
5: ถึงเอวนายกครับ
8: ผมดูเนี่ยต่ำกว่าสะดือเลยนะ
5: ใช่ครับใช่ครับ
8: เออนะ
5: ครับ
8: ย่อลงมาลึกย่อลงมาแล้วย่อลงมามาก
5: ก็เขาพาดหัวข่าวเอาเบาๆนะฮะพี่ไพศาลนะครับคือเหมือนกับโล่งอกอะรอดพ้นรีเซ็ตโยกย้ายบิ๊กมอทอนล็อตใหญ่ฮะหลังจากผ่านพ้นครม.ไปแล้วเนี่ยโอ้โหแบบถอนหายใจเฮือกนึงอะนะฮะเพราะตำแหน่งประจำสำนักนายกเนี่ยนะฮะคุณชัดชัยบางชวดได้เก้าอี้นี้ไปแต่ว่าท่านก็จะเกษียณแล้วนี่ฮะตอนนี้ท่าน59ใช่ไหมได้ดำรงตำแหน่งอีก1ปีนะ
8: คร
5: ับ ครับแต่คุณอันสิทธิ์เนี่ยโอ้โหยังอยู่ปลัดมหาดไทยเนี่ยอายุราชการท่าน4ปี5ปีเลยนะครับ
8: แม่เพียงผมติดใจนิดเดียววายย่อระดับนี้นี่ไม่เกรงใจลูกน้องเลยนะ
5: ท่านอธิบดีปภ.อยู่หลัง
8: ไม่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพียบเลยไง
5: ครับ
8: อธิบดีผู้ว่ารองผู้ว่าเพียบเลย
5: ครับ
8: เห็นหัวหน้าเราไหว้ขนาดนี้นี่แล้วเราไปไหว้ต่ำกว่าหัวหน้าเดี๋ยวก็จะหลุดจากตำแหน่งหรือเปล่า
5: ครับ
8: จะมีคนแซวอย่างนั้น
5: ครับ
8: หัวหน้าไหว้จะเป็นมาตรฐานระดับนี
5: ้ครับ
8: ก็นักการเมืองกับข้าราชการนานๆก็จะมีภาพอย่างนี้มาให้วิเคราะห์วิเคราะห์กันนะ
5: ก็ถ้าสื่อหลายฉบับนะพี่ไพศาลเขาก็วิเคราะห์เรื่องของการปรับทัพใหญ่ของมหาดไทยครั้งนี้ด้วยเหมือนกันครับ20ตำแหน่งด้วยกันเนี่ยแล้วก็ผู้ว่าบุรีรัมย์ใช่ไหมพี่ไพศาลที่ได้รับการพิจารณาม
8: าโยกมาอยู่
5: กรมที่ดิน
8: ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5: กรมเสริมการปกครองท้องถิ่นใช่ฮะใช่
8: สายใต้มั้งสายใต้ขึ้นมาอยู่ที่ดิน
5: นครใช่ไหมฮะ
8: จากนครศรีธรรมราชมาอยู่ที่ดิน
5: นะฮะเพราะว่าสื่อหลายฉบับก็วิเคราะห์วิจารณ์นะฮะว่าเนี่ยเป็นพวกคุณครูหรือเปล่าที่จัดทัพมาเพื่อที่จะหนุนบัลลังก์ให้กับนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้าต่อไปเพราะที่ผ่านมาเจอหลายกระแสถาโถมมาที่พรรคภูมิใจไทยเหลือเกิน
8: นะมันก็คนเขาก็มองได้เพราะว่าอะไรอะไรก็คือถ้ามีอะไรยึดโยงอยู่กับบุรีรัมย
5: ์ครับ
8: ใช่ไหม
5: ครับ
8: ถ้าเป็นข้าราชการถ้ายึดโยงอยู่กับบุรีรัมย์เนี่ยก็จะได้รับการโปรโมทถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งแห่งหน
5: ครับ
8: มันก็เป็นซะอย่างนั้นคนก็เอาคุณดูแค่นี้แล้วกันรัฐมนตรียุติธรรมรัฐมนตรีกลาโหม
5: ครับ
8: รองนายกรัฐมนตรีคุณทรงศักดิ์ทองศรี
5: ครับ
8: ประธานสภาผู้แทนราษฎรอันนี้คือบุรีรัมย์หมดเลยนะ
5: ครับ
8: ล้วนๆนะไม่ต้องนับสวอีกสวนี่บุรีรัมย์เท่าไหร่10กว่าคนกับ20คน
5: ใช่ครับชาวจังหวัดเดียวครับใช่ครับ
8: ครับก็สวท่านหนึ่งก็เป็นอดีตหัวหน้าของรัฐมนตรียุติธรรมไง
5: ครับ
8: ที่เป็นตำรวจอ่ะ
5: ฮะ
8: เขาเคยเป็นผู้การแล้วก็คุณรุตพลนี่เป็นรองผู้การ
5: ครับ
8: เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
5: ก็รองประธานวุฒิสภาก็เพื่อนรักท่านนายกฮะตอนนี้ฮอตกที่ใต้อ่ะนะครับทัพภาค4อ่ะ ท่านบินลงไปเยี่ยมเพื่อนด้วยตัวเองเลย
8: แต่อันนี้เขาพื้นเพคนสุราษฎร์ใช่ไหม
5: ครับ
8: เขาสมัครจากสุราษฎร์เข้ามา
5: ครับเนี่ยก็เป็นแวดวงกลางเมืองกับข้าราชการฮะมันต้องนี่แหละครับมองตาก็รู้ใจอ่ะที่ท่านนายกอธิบายไว้ตั้งแต่ประชุมครม.เสร็จแล้วเนี่ยก็คือแหมผมมองปุ๊บเดี๋ยวผมรู้เลยนะฮะงานของเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ประสานกัน10ทิศได้ผมก็ต้องเอาคนที่ผมไว้ใจฮะมาช่วยงานประมาณนี
8: ้ครับ
5: เดี๋ยวเราพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลตัดสัญญาณภูมิภาคสักนิดนึงครับ
8: ครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลา47นาทีครับพี่พิสารครับคุยกันต่อครับ
3: ถ้าผู้ฟังบางท่านก็บอกว่าอ้าวก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องไหว้ผู้บังคับบัญชาโอเคก็มองได้หลายมุมมองมุมนั้นก็โอเคครับไม่มีปัญหาแล้วครับ
2: ปลัดไหว้ต่ำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะระดับอธิบดีระดับ10ก็ต้องต่ำกว่านี้อีกสิครับ
3: ก็ไม่รู้หัวหน้าต้องเป็นประทัดฐานใช่ไหม
2: ครับครับ
3: แล้วก็ไหว้ซะขนาดนี
2: ้ครับอันที่ชุดที่ท่านนายกใส่กับท่านปลัดใส่นี่ก็คือเตรียมลงที่นู่นเลยนะพี่เบสานไปดูงานของกองทัพเรือเลยนะ
3: ชุดในกองเอกกันแล้วก็นี่
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: มาไทยก็จะมีชุดเครื่องชุดในกองเอก
2: ครับในการลงพื้นที่ก็จะใส่ชุดลักษณะนี้ฮะธรรมัดธรรมแดงดีครับวันนี้ก็ไปขึ้นเรือจากกรีนฤเบศรนะแล้วก็ไปดูความพร้อมของทัพเรือเสื้อที่หลายคนก็เป็นห่วงไงพี่เบสารว่าน
3: ายกก็ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ต้องเตรียมความพร้อม
2: ครับ
3: เรื่องปัญหาชายแดนเรื่องอะไรต่างๆหลายจุดเลยนะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: เพิ่งจะไปที่อะไรมา
2: ไปอุบลมา
3: ที่อุบลที่อะไรอ่ะที่เขาไอช่องอันมา
2: ช่องอันมาใช่ครับ
3: ที่
2: ถ
3: ู
2: ก
3: ไป
2: ถูกกัมพูชาเขาโวยอยู่เนี่ยไงฮะว่าไปลุกล้ำอธิปไตยของเขาเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกวันนี้ด้วยนะที่ลงไปเนี่ยแล้วก็กัมพูชาเขาโวยนะเขาจะออกหมายจับนายกเนี่ยไปลุกล้ำอธิปไตยของเขาเนี่ยไม่ได้ขอเขาเลยเนี่ยนายกบอกว่าผมไปตามกฎหมายนะดูเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ไปตามสนธิสัญญา Joint Statement นะครับที่เราลงนามกัน2ประเทศจําไม่ได้เหรอครับว่าพอยุติปัญหาการสู้รบกันแล้วเนี่ยใครอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าฝั่งนู้นเขาลืมง่ายพี่ไพศาลแต่ก็จริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยท่านนายกไปเนี่ยคือไปเยี่ยมกำลังพลที่ไปเหยียบกับระเบิดฮะแล้วก็ไปสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ถือโอกาสลงพื้นที่ช่องอันมาเลยไปตรวจเยี่ยมกำลังพลสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็วันนี้ไปที่กองทัพเรือเพราะว่ามันก็หลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของ Uncross อาจจะมีปัญหานะฮะแม้ว่าได้ประธานและนะฮะครบ5คนก็จะคุยกันประมาณสักปี2ปีนะครับแต่ไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นไงครับเพราะว่าในฝั่งของเพื่อนบ้านเองเนี่ยเขาก็มีเรือรบใหม่มา2ลำใหญ่โตโมโหฬารแล้วก็ศักยภาพด้านทัพเรือของเขาก็ดูเข้มแข็งขึ้นทันตาเห็นนะพี่เวสารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมของเราให้พร้อมนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็จะไม่มีปัญหาข่าวที่ออกมาบอกว่าเนี่ย
3: เอาเรือฟรีเกตเรือฟรีเกตอะไรป่ะที่ไปต่อที่ฮันวา
2: ใช่ลำใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดของกองทัพเครื่องยนต์พังไปแล้วนะฮะ2ตัว เหลืออยู่แค่ตัวเดียวปืนที่มีบนเรือก็ยิงไม่ได้
3: ทำเรื่องเดียวก็ฟาลังอะไรเงี้ย
2: ครับครับอาจจะทำเรื่องเดียวคือเอาเรือพุ่งชนหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ก็ไปโชว์เห็นแล้วยิงได้อยู่นะฮะเรือยังแล่นได้อยู่ครับแม้มีเครื่องยนต์เดียวครับ
3: อ
2: ันนี้ก็คือ
3: เขาเดี๋ยวเราสั่งเครื่องใหม
2: ่สั่งเครื่องใหม่มาครับ
3: สั่งเครื่องใหม่น่าจะอยู่ในประกันมั้ง
2: ยังอยู่ในประกันอยู่ครับ
3: ก็ผู้สร้างเรือเอกชนก็ต้องอาจจะต้องจัดหามาทดแทนนะ
2: ครับ
3: ว่าผมจำได้ว่าเรือลำนี้น่าจะประจำการเพิ่งไม่นานนะ
2: ก็ไม่ถึง10ปีอะฮะ7ถ้าจำไม่ได้7ปีหรือ9ปีประมาณเนี้ย
3: เรือหลวงภูมิพลเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
3: อ
2: ือลำใหญ่มากพี่เวสาร
3: ใช่เรือฟรีเกต
2: ครับ
3: เรือฟรีเกต
2: บัดเราก็เสียเรือไปลำหนึ่งเรือสุโขทัยเห็นไหมยังไม่ได้กู้ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เรื่องนี้มันก็ซามันก็เงียบไปแล้วไม่รู้มีงบประมาณในการไปกู้ขึ้นมาหรือไม่ยังไงนะแล้วเราก็เนี่ยเสีย เรือที่มีศักยภาพไปลักษณะนี้มันก็เลยเป็นห่วงท่านนายกก็เลยลงพื้นที่ไปนะฮะเพื่อไปซักซ้อมแต่ว่าเทคโนโลยีในการรบหลังจากนี้นะครับที่เราเห็นทัพบกทัพอากาศจะมีโดรนมีอะไรปรากฏว่าทัพเรือเขาก็มีลักษณะโดรนที่เป็นเรือไม่มีคนขับด้วยนะพี่ไพศาลแล้วก็เราก็มีการลบอยู่หลายมิติเหมือนกันนะฮะไม่ต้องมีพลประจำเรือแต่ว่าเราก็สามารถบังคับควบคุมแล้วก็รักษาอธิปไตยของเราได้เหมือนกันครับ
3: ครับODCP ทำหนังสือย้ำเป็นรอบที่สองว่าจะขอยืนยันเลิกสัญญาไฮสปีดแล้วก็จะหยุดเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิง30กันยายน69นี้เลย
2: ครับ
3: CP ร่อนหนังสือรอบ2ถึงรฟท.เมื่อ24ลงวันที่24สิงหาคมยืนยันเลิกสัญญาไฮสปีด3สนามบินด้านสิริพงษ์สั่งผู้ว่ารฟท.นัดเอกชนด่วนวันนี
2: ้ครับ
3: ผมเดินรถ Airport Rail Link ก่อนบท MOU 30กันยายนหากไม่เดินรถต่อเตรียมจ้างบริษัทอื่นแทน
2: ก็จะให้เขาโลนเดินรถไปอีกสักเดือนหนึ่งอ่ะพี่เบสาร

0: คุณเลิกก็ได้แต่ว่าขอเดินรถไปก่อนสักเดือนหนึ่งได้ไหมอ่ะครับ
1: ก็คุณสิริพงษ์เนี่ยบริหารลือกับนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่ารฟท.ถึงแนวทางแก้ปัญหาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาหลังจากที่บจ.เอเชียเอราวัณในเครือ CP ส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญาและก่อนหน้านี้รฟท.ก็ได้เจรจากับ CP ขอให้ยกเลิกหนังสือขอเลิกสัญญาแต่ล่าสุดทาง CP ยังได้ทำหนังสือมาอีกฉบับเพื่อยืนยันการขอยกเลิกสัญญา
0: ครับ
1: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกย้ำว่าในทางกฎหมายและสัญญาการร่วมลงทุนการบอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวเอกชนนั้นยังเป็นผลยังไม่สามารถเป็นผลสมบูรณ
0: ์
1: เนื่องจากเหตุแห่งการสิ้นสุดสัญญามีเงื่อนไขหลัก4ประการคือ1เลิกสัญญาโดยการยินยอมพร้อมใจทั้ง2ฝ่ายนะคือทั้งรัฐและเอกชน2เลิกโดยปริยาย3ศาลสั่งให้เลิกและ4ภาครัฐเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาไม่มีที่ให้เอกชนเป็นฝ่ายบอกเลิกเองได้ในปัจจุบันยังไม่เข้าเงื่อนไขเงื่อนไขเหล่านี้การที่เอกชนส่งหนังสือมาถึงจึงถูกมองว่าเป็นเพียงการรักษาสิทธิ์ในเชิงสัญญาบริหารเท่านั้น
0: ครับ
1: หากเอกชนดำเนินการใดๆที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดอาจนำไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและค่าสินใหม่ทดแทนในอนาคตนะแล้วก็ไอ้ช่วงของไอ้รถไอ้เนี่ยฮะ
0: แอร์พอร์ตเรลลิงครับ
1: นะก็จะการรถไฟก็เห็นว่าเขาเตรียมการที่จะจ้างซีเมนต์มาบริษัทซีเมนต
0: ์ครับเขาเตรียมตั้งเขายุบเลิกบริษัทลูกของเขาไปอ่ะพี่ไพศาลรฟท.แล้วก็ไม่ให้ซีเมนต์เขาทำ
1: รอฟท.อะไรต่าง
0: ๆ
1: เขา
0: ได
1: ้ยังที่เคยทำ
0: ก็ครั้งที่แล้วทำขาดทุนไงฮะแล้วก็ให้เอกชนมาเดินรถแล้วก็พอมีโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินก็เอกชนก็ดำเนินการในส่วนของแอร์พอร์ตเดลิ่งไปด้วยเลยแต่พอเขาบอกเขาไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นไอ้เดินรถตรงนี้เขาก็จะหยุดไปด้วยไงฮะวันนี้ที่ไปคุยเนี่ยเขาก็เลยต้องไปเจรจาต่อนะฮะเรื่องของการเดินรถแอร์พอร์ตเดลิ่งเนี่ยคือเขาจะขอให้ CP เดินรถเป็นการชั่วคราวไปก่อนครับพี่ไพศาลหลังจากมีกำหนดสิ้นสุดการดำเนินการในวันที่30กันยายนแล้วก็ขอให้ CP เนี่ยทำ proposal เกี่ยวกับเงื่อนไขครอบคลุมทั้งเรื่องระยะเวลาที่สามารถเดินรถชั่วคราวค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าดำเนินการต่างๆส่งมาให้หลักการรถไฟพิจารณาในวันที่4กันยายนนี้ส่วนประเด็นอื่นๆในพื้นที่ทับซ้อนโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนแล้วก็การหารือถึงการขอยุติการเป็นคู่สัญญานั้นก็วันนี้ที่คุยกันก็ยังมีข้อยุติร่วมกันนะครับ
1: แล้วตกลงอีก1เดือนเขาโอเคไหมล่ะ CP
0: ก็เดี๋ยวเนี่ยรอเขาเสนอมาวันที่4เนี่ยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เดินรถเลยเนี่ยแอร์พอร์ตเราลิงต้องหยุดเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยกระทบคนเดินทางแน่นอนพี่ไพศาลจะทำยังไงคือณวันเนี้ยนะฮะที่ไอ้เดินรถกระท่อนกระแท่นเนี่ยก็มีปัญหาสำหรับคนเดินทางพอสมควรแล้วนะครับ
1: คือขบวนรถมันต้องลงทุนเพิ่มอ่ะ
0: ครับ
1: ในขณะนี้มันก็มีจำนวนรถที่จำกัดแล้วก็วิ่งไม่ได้ทุกขบวนด้วย
0: ครับ
1: แต่บางขบวนก็ต้องเก็บไว้เป็นอะไหล่เอาอะไหล่ถอดมาแล้วก็มาใช้ซ่อมบำรุงในขบวนที่เหลือวิ่ง
0: ครับ
1: ก็เป็นระบบแบบนี้กันไป
0: ครับโอ้มันก็น่าเสียดาย
1: ทีนี้ถ้าจะทำก็ต้องมีสตุ้งสตางค์มาลงทุนนะ
0: ครับ
1: ซื้อขบวนรถเพิ่มอะไรต่างๆนะ
0: แล้วซื้อ
1: จากนี้ถ้าลงทุนก็ต้องมาดูอีกว่าไอ้ค่าโดยสารมันคุ้มค่านะอีกเพราะมันก็เป็นเส้นระยะที่ไม่ยาวเส้นสั้น
0: ใช่ครับ
1: มันเท่าไหร่มันน่าจะประมาณสัก5-6สถานีได้มั้ย
0: ก็ออกไปทางพระราม9ตัดใหม่ตรงนั้นเดี๋ยวก็ถึงสุวรรณภูมิแล้วครับ
1: ผมว่าดูแล้วจำนวนสถานีไม่เยอะ
0: ครับ
1: แล้วรถไฟข้างล่างก็ถูกเยอะ
0: ถูกเยอะใจครับก็เดี๋ยวเป็นปัญหาเนี่ยคือเราไม่มีแผนสำรองหรือว่าเรื่องของการตัดสินใจเราช้าพี่ไพศาลอย่างเช่นไอ้โครงการสายสีส้มที่ติดอสมทเนี่ยนะไอ้ตะวันออกมันเสร็จไปแล้วนะครับพี่ไพศาลไอ้ที่รอเนี่ยก็คือสายใต้เนี่ยที่ไปทางประตูน้ำออกไปทางนู้นนะฮะที่ตอนนี้กำลังสร้างอยู่แล้วก็รถก็ค่อนข้างวิกฤตอยู่รถติดอย่างตรงนั้น

0: นะครับแต่ว่า
1: ก็คิดว่าจะให้วิ่งก่อนแต่มันก็ดีเลย์ไปนั่นแหละ
0: ก็ดีเลย์อย่างน้อย2ปี3ปีอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะผมเคยถามผู้เชี่ยวชาญว่าอ้าวก็มันเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเอารถมาลงแล้วก็วิ่งเลยไม่ได้เหรอเอาผิดสัญญาครับทำไม่ได้ฮะมันต้อง
1: รอคือตอนนั้นมันยังไม่ได้ผู้ประมูล
0: ครับ
1: ผู้ประมูลที่ชัดเจนมันก็แบบเอ๊ะถ้าซื้อมาแล้วมันด้วนทำไงไม่ได้คนพอได้แล้วมันก็โอเคก็คนที่ได้เนี่ยเขาก็เอารถมาลงทุนได้เลยเพราะไม่ใช่คุณนึกออกไหมถ้าสมมุติว่าฝั่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันคนที่ได้สิทธิ์เดินรถมันเจ้าหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วมันเกิดประมูลอีกฝั่งตะวันตกไม่ใช่
0: ไปอีกเจ้าหนึ่งอ่ะ
1: มัน
0: จะเป็นปัญหาม
1: ันก็จะเป็นปัญหาจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วชอการช่างเขาได้ทั้งคู
0: ่แต่ว่ากว่าจะซื้อรถเอามาลงได้2ปีกว่าน
1: ะพี่เดชาก็ปีหน้ารถจะมาแล้วก็มาทดลอง1ปีนึง
0: ใช่ครับ
1: ก็จะได้วิ่งจริงๆก็น่าจะเข้าใจว่าน่าจะ72 72
0: ครับ
1: เนี่ย770เนี่ยรถเริ่มเอารถที่สั่งเข้ามา
0: ครับ
1: ทดสอบนะทดสอบก็คงจะทดสอบระหว่างปี71อะไรเงี้ย
0: ครับแบบผมก็ถามแบบชาวบ้านนะไม่แบบแล้วไปเอาขบวนอื่นจากเส้นอื่นที่มันขนาดรางเหมือนกันตัวรถเหมือนกันเอามาลงวิ่งเพื่อจะอย่างน้อยจะแบ่งเบาการจราจรถนนลาดกระแผงออกไปทางสุขาภิบาลไม่ได้เหรอเขาบอกว่าไอ้เฉพาะขบวนสายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีแดง
1: เขาก็แน่นอยู่แล้ว
0: โอ้ยบางทีไปชั่วโมงเล่นด่วนพิเศษขบวนหนึ่งขบวนสองขบวนสามไม่ได้ขึ้นเลยนะครับคนเขาเยอะขนาดนั้นนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องพักครู่นึงครับพิเศษ
1: ได
0: ้ครับพักครู่นึงครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองบูมข่าวครับ
1: วันนี้ฮือฮากันมาก
0: ครับ
1: พอสมควรนะเรื่องที่ปปปใช่ไหมตำรวจ
0: อ๋อบิ๊กเต่า
1: ไปจับเขาชื่ออะไรนะผู้ใหญ่เฮง
0: นายกเฮงครับ
1: นายกเฮง
0: ครับ
1: นายกเฮงหรือผู้ใหญ่เฮงผู้ใหญ่เฮง
0: เป็น
1: นายเป็นผู้ใหญ
0: ่เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะฮะสองตำแหน่งเลยพี่ไพศาล
1: ก็ดูแล้วมันก็มีการซัดทอดมากันอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: ซัดทอดมาโดยที่เขาไปจับกลุ่มเป็นอบต.ใช่ไหม
0: เป็นสุภาพสตรีใช่ไหมฮะที่เขาไปจับได้ครับ
1: ใช่แล้วก็เขาก็ให้การซัดทอดไปว่าคนที่เป็นคนที่บอกว่าจะไปวิ่งเต้นให้เนี่ยคือผู้ใหญ่เฮง
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษของพรรคเพื่อไทย
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวนี้ปปปจับอีกรายใช่ไหมเจ้าหน้าที่อบต.ตองปิดจังหวัดศรีสะเกษร่วมมือกับนายกเฮงเรียกรับเงินผู้เสียหายสอบข้าราชการท้องถิ่น
0: คือผู้เสียหายที่เขาไปแจ้งอ่ะพี่เพศาลเขาโดนมา2 รอบ 3 รอบเลยนะ

0: การปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลละเอาะอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้ต้องหาอีกรายตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3
1: ครับ
0: ก็จับได้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษก็ข้อหาก็ร่วมกับนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงเรียกรับเงินจากผู้เสียหายที่ต้องการสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นก
1: ่
0: อนนำตัวไปทำบันทึกจับกุมที่สภ.น้ำเกลี้ยงคือเอาเป็นว่าทั้งนายกเฮงอดีตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยศรีสะเกษเนี่ยแล้วก็นางนวพรเนี่ยเอาเงินรับเงินเข้ามา5คนไม่ได้แม้แต่คนเดียว
1: หลายรอบด้วยฮะเอาเขามาหลายรอบ
0: อะเขาก็ร้องใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็ร้องโดยพ่อไปร้องสสศรีสะเกษซึ่งเขาก็เป็นประธานนั่นอยู่ไง
1: ครับ
0: เขาเป็นประธานกรรมธิการในเรื่องของปปช.อยู่ไงชื่ออะไรเนี่ยคุณอาจสพลสันไตรภพสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือประธานกรรมาธิการปปช.นะ
1: ครับ
0: บอกว่าเรื่องนี้ไอ้มีคนไปแจ้งความว่าจ่ายเงินให้กับ2นายหน้าให้กับนายหน้า2ล้านบาทนะ
1: ก็คดีนี้นะพี่เพศาลผู้เสียหายเนี่ยนะฮะถูกนางนวพรซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิดเนี่ยนะฮะชักชวนให้สมัครสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นอ้างว่านายกเฮงนี่แหละครับเขามีโควต้าอยู่ในมือสามารถช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุได้หลายตำแหน่งเลยไปเอาพวกมาเสียเงินมานะฮะกลางปี66ผู้เสียหายแล้วก็นางนวพรครับเดินทางไปพบนายกเฮงที่บ้านพักพร้อมแจ้งความประสงค์ว่าขอจองตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2นายกเฮงแล้วก็นางนวพรเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวจะนำเงินไปมอบให้แก่คณะกรรมการจัดสอบผู้เสียหายเขาหลงเชื่อมอบเงินสดให้ตอนแรกนะครับ100,000 บาทเพื่อจองตำแหน่งแล้วก็ได้รับแจ้งว่าหากมีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านเนี่ยจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือให้ครบ650,000 บาทครับต่อมานะพี่ไพศาลนางนวพรเนี่ยเดินทางไปพบบิดาและบรรดาของผู้เสียหายที่บ้านแล้วก็ชักชวนให้นะผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะผู้เสียหายเนี่ยสอบสมัครบรรจุครูสพท.อ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้แก่คณะกรรมการจัดสอบบิดาของผู้เสียหายก็นำที่ดินไปขอสินเชื่อ 270,000 แล้วก็เมื่อ17พฤษภาคมปี67ครับผู้ต้องหาได้ฝากเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีของนางนวพรผู้เสียหายฝากเงินเข้าในบัญชีของนางนวพรจึงเป็นหลักฐานไงแต่ว่าอย่างก็ตามหลังการสอบปรากฏว่าสอบไม่ผ่านการคัดเลือกครับเขาเลยมาทวงถามเงินคืนเป็นระยะจนเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบเอาอีกแล้วครับนางนวพรก็ได้พาผู้เสียหายไปสมัครสอบอีกครั้งหนึ่งในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาแล้วก็ให้ชำระเงินแก่นายกเฮงเพิ่มอีกนะฮะเขาหมดไปเท่าไหร่แล้วฮะ270,000กับ100,000 300,000กับจะ400,000แล้วนะต้องเสียเงินให้กับนายกเฮงเพิ่มขึ้นไปอีก280,000เมื่อ24พฤศจิกายนปี68นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสอบท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็สอบไม่ผ่านครับรวมๆแล้วเนี่ยเขาเสียเงินไปทั้งสิ้น650,000 บาทท้ายที่สุดประกาศผลก็สอบไม่ผ่านการคัดเลือกติดตามทวงคืนกับถูกบ่ายเบี่ยงเรื่อยมาเขาเลยไปเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนี่แหละครับคุณประวิตรกับนางนวพรนี่แหละครับ
0: อันนี้เราต้องแยกคดีไป
1: ครับ
0: เพราะว่าไอ้คดีที่ปปช.เขาทำอยู่เนี่ยมันคือคนที่สอบได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหม
1: ฮะ
0: แล้วเขาไปดูแล้วอ้าวมันมีการเติมคะแนนกันให้ใหม่ถึงได้ได
1: ้ครับ
0: แต่นี่มันก็สอบไม่ได้เลย
1: สอบไม่ได้เลย
0: สอบไม่ได้เลยมันก็ไม่ได้อยู่ในสารระบบของการตรวจสอบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ไอ้ที
0: ่แต่ว่าเขาไปเขาเสียตังค์แล้วเขาก็ไปแจ้งความ
1: ใช่
0: เป็นคดี
1: ไอ้68เนี่ยพี่เพศาลที่มันแดงขึ้นมาก็เพราะคนที่สอบไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะ
0: เพราะเป็นจุดที่ทำให้นำไปสู่การตรวจสอบ
1: ไปบุกที่นนทบุรีนั่นไงครับ
0: แล้วก็เลย

0: เลยเจออะไรแบบ
1: ไปเจอกำลังแก้คะแนนข้อสอบกันเลยก็เลยนำมาซึ่งบอกว่าไอ้คุณมาแก้ได้ยังไงเนี่ยไอ้ข้อสอบทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ห้องสมุดปราการไม่ใช่เหรอเก็บในห้องมั่นคงแล้วก็มีกุญแจอยู่2ดอกไม่ใช่เหรอคุณเอาอะไรมาแก้เนี่ยในคอมเนี่ยเราก็สื่อสารเราเรื่องไปก็อ๋อคนที่จ่ายเงินได้แล้วนะฮะแล้วก็ไปดูคะแนนของเขาปรากฏว่าสอบตกก็เลยไปแก้คะแนนในเครื่องนะฮะเพื่อให้เขาเนี่ยสอบผ่านแล้วก็ประกาศผลว่าเขาผ่านบรรจุไปเรียบร้อยแล้วไงนั
0: ่
1: นแหละครับ
0: คือก็โอเคถ้ามีเจ้าทุกข์อย่างนี้ก็ต้องดำเนินคดีไปนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็สิ่งที่อยากเห็นมากกว่านี้ก็คือว่าไอ้เฉพาะคดีหลักอ่ะที่ไปแก้คะแนนตั้ง 4,000 5,000 คนอ่ะนั้นน่ะตกลงว่าเงินมันไปถึงจุดไหนแค่ไหนยังไง
1: แต่เห็นจบที่ไหน
0: เห็นกรรมการปปช.กรรมธิการปปช.เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะจบสูงสุดแค่อธิบดีนะ
1: ระดับ10ครับ
0: ไปว่างั้น
1: ครับ
0: ต้องแซงลงไปไม่ถึงการเมืองนะ
1: เอาก็ต้องรอครับพี่เบสารเพราะว่าอะไรครับทางปปช.เขาบอกว่าเขาสืบสาวราวเรื่องนะ1เบอร์โทรศัพท์นะฮะกับ2ไอ้เส้นเงินปรากฏว่ามันโยงไปเป็นบุคคลเดียวกันการสอบท้องถิ่นกับสอบวิชาการที่พัทยาเมื่อปี64เป็นกลุ่มเดียวกันขบวนการเดียวกันเลยครับ
0: ครับ
1: อันเนี้ยมันจะโยงใยไปถึงใครบ้างนะครับอดีตอธิบดีสถ.นะที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการตรวจสอบครั้งนั้นคือใครนะฮะก็คงจะต้องสอบกันต่อแล้วครับแล้วสุดท้ายปลายทางไอ้เส้นเงินมันมาจบแค่ระดับราชการอย่างเดียวหรือว่าเข้าไปมีส่วนของนักการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็ต้องตามกันต่อแต่ว่าปี68เนี่ยก็น่าจะจบอยู่ที่ระดับ10เท่านั้นนะครับ
0: ครับอ๋อถ้าขยายก็ไปส่วนอื่นๆใช่ไหม
1: เพราะว่า
0: ทั้งก่อนๆ นั้นใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับคือพอเข้าไปดูในคอมอ่ะที่มีการแก้ไขแล้วก็มีโยงใยถึงพวกเส้นเงินพวกเบอร์โทรศัพท์การติดต่อชื่อบุคคลมันตรงกับเมื่อปี64ที่มีปัญหาการทุจริตเลยก็แสดงว่าไอ้กระบวนการเนี้ยปี68ไม่ใช่ครั้งแรกครับกระบวนการนี้มันทำมานานแล้วครับแต่ว่าจะสืบลึกไปได้ขนาดไหนเนี่ยต้องวัดฝีมือรัฐบาลกับทางปปช.แล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: โอเค
1: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลตอนนี้19นาฬิกา11นาทีครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ก่อนจะไปคุยข่าวกันต่อนะพี่ไพศาลผมขอประชาสัมพันธ์คลื่นเม็ด107สักนิดหนึ่งนะฮะเขาจัดทริปน่าสนใจนะครับเป็นทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร์ครับชวนสายมูเที่ยวบินตรงลงจีนจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองหน้าไปฮะเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมูโดยพี่เกตธัญใหม่แม่หมอมนขาวนะครับสถานที่การันตีสวยงามแน่นอนครับเพราะว่าเขาจะพาไปที่ไปปะทะลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสีดรุณีนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งหญ้าผืนป่าเขียวขจีครับบนอุทยานเขานางฟ้าดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนพร้อมเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหัวล้านลัวฮั่นนะฮะอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งนะฮะตามรอยเส้นทางสายบุญวัดต้าฉือเฉิงตูแล้วก็กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมครับนอกจากนี้ยังจะให้ไปเดินช้อปปิ้งย่านซุนซีนะฮะสุดชิคนะฮะเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษแล้วก็ดูแลอย่างอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนครับออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้ราคาเพียง 43,900 บาทเท่านั้นครับคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ สนใจสอบถามได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0814986322ครับหรือว่าที่ไลน์ oa@med107จองด่วนก่อนที่นั่งเต็มนะครับอ่ะเขาวงเล็บมาด้วยพี่ไปสารตอนนี้เหลือ4ที่นั่งสุดท้ายอีกแล้วครับโอ้นี่ไปเท่าไหร่นะ6วัน5คืนเลยนะครับ
0: ฉงชิ่งเนี่ยนะไปฉงชิ่ง
1: ไปฉงชิ่งด้วยครับแต่เสน่ห์ของเมืองจีนนอกเหนือจากภูเขาเขาอลังการใหญ่โตแล้วอาหารของเขาหลากหลายมณฑลก็หลากหลายรสชาตินะครับ
0: โอ้ฉงชิ่งนี่เมืองของนั่นเลยแม่น้ำยางซีเคียงเลยไงแล้วก็อาหารที่ต้องไปกินเข้าให้ได้เพราะว่าเป็นต้นตำรับนะ
1: ครับ
0: ก็ไอหม้อไฟที่ใส่อะไรนะที่หม่าล่า
1: หม่าล่าอ๋อเดือดชงชิ่งเลยนะ
0: นั่นแหละชงชิ่งเนี่ยก็เป็นต้นตำรับ
1: ครับ
0: เมืองชงชิ่งเนี่ยก็เป็นต้นตำรับหม่าล่า
1: ครับ
0: เป็นอาหารเพราะมันอยู่ติดกับเสฉวนนะ
1: ครับ
0: เป็นนครรัฐเหมือนกับเซี่ยงไฮ้เหมือนกับปักกิ่งเหมือนกับไอ้เมืองหางโจวอะไรพวกนี้เป็นนครรัฐนะถึงแม้จะอยู่ในติดกับเสฉวนแต่ว่าก็ปกครองตนเอง
1: ดูสารคดีอาหารของเขาเพลินพี่ไพศาลเขาทำกันแบบวัฒนธรรมอาหารแต่ละมณฑลของเขาก็แปลกแตกต่างกันไปนะบางมณฑลกินเผ็ดบางมณฑลกินจืดบางมณฑลอู่อาหารเขาหลากหลายจริง
0: อ
1: ยากลองไปชิมได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังคุยมาพี่ไพศาลคุณอารีนาบอกว่าหมดแล้วครับประกันทัพเรือเพิ่งประมูลซื้อเครื่อง200 กว่าล้านบาทนะฮะอันนี้พี่วาสนาพี่เล็กบอกนะครับอ๋อเข้าไปดูมาแล้วฮะว่ามันชำรุดเสียมา7 ปีแล้วครับไอ้เครื่องยนต์เรือเนี่ยพี่เบสาน
0: กำลังซ่อมมาเรื่อย
1: ๆกำลังซ่อมไม่ได้เลยครับกำลังสอบกันอยู่ว่ามันน่าจะเป็น human error ฮะทำให้เครื่องยนต์เสียเนี่ยกำลังสอบกันอยู่ว่าใครจะต้องรับผิดชอบนะฮะตอนเนี้ยทางทัพเรือเขาอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องจักรดีเซลใหม่มาแล้วนะฮะ240 ล้านบาทต่อเครื่องนะฮะยอดรวมที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าเขามีอยู่3เครื่องใช่ไหมมันพังไป2ไอ้ที่วิ่งโชว์ในยกวันนี้มันเหลืออยู่เครื่องเดียวครับแต่มันยังวิ่งได้อยู่ครับ
0: มันต้องสลับไปเรื่อย
1: มันก็ต้องสลับแต่ถ้าเกิดว่าลำพังเอาเครื่องเดียววิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงที่มันจะพังง่ายอะ
0: ถ้าพังหมดก็คราวนี้ก็ต้องใช้พายละ
1: เอา
0: ต้องหาเอาลูกเรือมาช่วยกันพาย
1: ครับครับก็เนี่ยฮะเรืออ่ะแต่ว่าวันนี้เขาก็ยิงโชว์ท่านนายกนะฮะวันยังยิงได้อยู่นะครับหลังจากมีข่าวบอกว่าโอ้โหอะไรก็เสียหมดปืนยังใช้ไม่ได้เลยใช้ได้นะครับใช้ได้ยังปกป้องอธิปไตยไทยได้อยู่ครับ
0: ก็แสดงว่าข่าวที่ออกมาทีแรกว่าไอ้ฟาลังหรือปืนทำด้วยไม่ใช่นะ
1: ครับอีกท่านหนึ่งคุยเข้ามานะพี่เพศาลกรณีที่ท่านปลัดอันสิทธิ์ว่ายย่อนายกเนี่ยนะฮะโอ้ถ้าเป็นลูกน้องนะฮะคงจะต้องกราบแบบทิเบตนะฮะอัดแสดงข้าประดิษฐ์นะครับ
0: ก็โอเคผมก็เห็นมีไม่ใช่ว่าคุณอันสิทธิ์คนเดียวหรอกก็มีคุณเอาไว้อย่างเงี้ยคุณอนุทินเองเวลาไหว้คุณทักษิณก็น้อมๆนะ
1: ก็กราบตักเหมือนกัน
0: ก็กราบตัก
1: ครับ
0: ก็ดูแต่นี่เขาแบบคุณอนุทินเขาก็บอกว่าคุณทักษิณเป็นนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรี
1: ครับ
0: อาจจะเรียกว่าตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีเด็กที่สุด
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันก็มีความเคารพดั้งเดิมกันมาหรือปฏิบัติกันมาโดยตลอด
1: เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจุดแข็งของคนไทยฮะ
0: ก็ถามว่าอธิบายนี้พอเข้าใจได้แล้วก็โอเคก็พอเข้าใจได
1: ้ครับ
0: คือไม่ใช่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย
1: โอ้แล้วเนี่ยท่านปลัด
0: กับ
1: นายก
0: รัฐมนตรีใช
1: ่ผู้ใหญ่ผู้น้อยครับแล้วคุณอสิทธิ์อายุเท่าไหร่ไง54 55ใช่ไหมครับท่านนายกก็60ไปแล้วนี่ใช่ไหมครับเป็นผู้อาวุโสได้แล้วครับใช่ครับ
0: ก็ไม่ผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือถ้าไปส่วนตัวไปในที่เราโหฐานอยู่กันภายในอะไรเงี้ยนะแต่เพียงว่าอันนี้เป็น41เป็นหัวหน้าราชการ
1: ครับ
0: บางทีก็ต้องนึกถึงบรรดาข้าราชการใต้บังคับบัญชาด้วย
1: แต่แวบเดียวพี่เพศาลที่ไวที่สุดคือมือช่างภาพครับใช่ไหมฮะ ท่านคงย่อแป๊บเดียวฮะเพราะท่านนายกก็พยุงท่านขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าโอ้โหช่างภาพสื่อทำเนียบเนี
0: ่
1: ย
0: เดี๋ยวเนี่ยสื่อคงพยายามไปถามว่ามันอะไรยังไงไปขอบคุณนายกเรื่องอะไรยังไงหรือเปล่า
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจจะนายกกลับจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซื้อไอ้บูมแรงมาฝากยังไม่ได้ขอบคุณท่านเลยเจอโอ้ผมได้รับแล้วนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับก็ว่าจะน่ารักเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ต่อครับพี่เบสานครับ
0: ก็พูดมากเดี๋ยวกองเชียร์นายกเขาโกรธเอานะ
1: เดี๋ยวจะมานะ
0: เขาเข้าใจอยู่แฟนคลับนายกเขาก็มีอยู
1: ่ครับครับก็มีประเด็นเรื่องของท่าใต้นะพี่เบสานตอนนี้สถานการณ์ก็ต้องบอกว่าอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่แล้วเพราะว่าเขายกระดับในการควบคุมทุกอำเภอนะฮะค่อนข้างจะเข้มเลยตอนนี้นะครับแต่ว่ายังมีประเด็นที่ต้องสื่อสารทำความเข้าใจนะฮะกับคนนราธิวาสนั่นก็คือประเด็นเรื่องของฮอไปยิงเยาวชนคนนราธิวาสได้ยังไงอันนี้แหละฮะที่สื่อโซเชียลกับคนในพื้นที่นะฮะที่อาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับโจมตีกองทัพค่อนข้างจะหนักเลยนะฮะแล้วก็หลักฐานที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับขอบกั้นทางมันจะมีรอยกระสุนปืนครับพี่เบสานรถมอเตอร์ไซค์ของเยาวชนมันจะมีรอยกระสุนปืน M16 อยู่ถนนลาดยางตรงนั้นมันมีรอยกระสุนถูกพื้นถนนอยู่แต่การชี้แจงของกองทัพก็เอาหลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายนะครับว่าไอ้ตอนเครื่องบินมันยกขึ้นไปเนี่ยมันไม่หยุดต่ำเตี้ยเลียดดินซะที่ไหนล่ะเขาบินอย่างน้อยก็150เมตร200เมตรและช่วงนั้น3ทุ่มครับพี่เบสานถนนตรงนั้นไม่มีไฟฟ้ามันมืดสนิทครับเป็นไปไม่ได้ที่ฮอมันจะลงมาแล้วก็ทำให้เยาวชนต้องคุกเข่าอยู่กลางถนนแล้วก็เจ้าหน้าที่ยิงเข้าไปเพราะการยิงจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่ใช่เอาตรงหน้ายิงไงพี่เบสานมันต้องหันเฮลิคอปเตอร์เข้าด้านข้างเพื่อจะเปิดประตูด้านข้างออกมาซึ่งกองทัพเองชุดเฉพาะกิจนราธิวาสเองเขาบอกว่าข้อกำหนดก็คือห้ามอาวุธประจำกายขึ้นบนเครื่องเด็ดขาดไม่มีอาวุธขึ้นอยู่บนเครื่องฮะคนบนเครื่องมี4นายนักบินที่1นักบินที่2แล้วก็เจ้าหน้าที่นะฮะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นฝ่ายอำนวยการแล้วก็มีช่างเคร
0: ื่อง
1: นะเป็นนายทหารชั้นประทวนนะครับไม่มีอาวุธประจำกายบนเครื่องบินถ้ามีอาวุธร้ายแรงกว่ารอยแผลที่น้องเยาวชน1คนที่ถูกยิงที่ท้องครับแล้วมันก็ไปสัมทับกับตรงนี้พี่เบสานคือคุณหมอที่ตรวจรักษาน้องเนี่ยออกมาอธิบายว่าแผลเนี่ยมันประมาณสักมันเซนถึง2เซนอยู่ตรงใต้สะดือแต่ว่าด้านหลังที่มันออกไปเนี่ยมันสูงไปถึงกลางเกือบจะกลางหลังครับพี่เบสานลักษณะก็คือมันเฉียงขึ้นน่ะโดนสะดือแล้วก็เฉียงขึ้นไป30องศามันขัดกับข้อกล่าวหาว่ายิงมาจากด้านบนก็คือบนเฮลิคอปเตอร์ที่ยิงลงมามันก็ต้องเป็นมุมตัดลงมาใช่ไหมฮะแต่คนก็อ้าวแล้วถ้าเกิดว่ายิงโดนพื้นถนนแล้วมันกระเด็นไปถูกท้องน้องได้ไหมอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้ครับพอมีโอกาสเป็นไปได้เสร็จอ่ะข้อกล่าวหาเนี่ยมันยังไม่เคลียร์ชาวบ้านยังคงตั้งคำถามอยู่วันนี้ฮะทางโฆษกกรมน.ภาคเสียส่วนหน้าเขาก็เลยเอาคลิปภาพนะฮะบาดแผลที่มีการซ้อมยิง
0: ซ้อมยิงขาหมูดู
1: ยิงขาหมูดูฮะจากปืน M16 ครับพี่ไพศาลเห็นรูเข้าไหม
0: เห็นอยู
1: ่เห็นรูเข้าไหมมันเล็กๆก็จริ ง
0: จุดเล็ก
1: ๆแต่ว่าด้านหลังของขาเห็นไหมครับโอ้โหนี่มันรูเบลเลอร์เลย
0: ครับ
1: อันนี้คืออาวุธสงครามในการยิงเนี่ยนะฮะแต่มันต่างมันขัดมันแย้งกับแผลของน้องเยาวชนคนอายุ21ปีที่รูออกมานิดเดียวซึ่งคุณหมอบอกว่าอาวุธขนาดนี้ที่ยิงน้องเนี่ยขั้นต่ำประมาณ9มม.
0: ถ้าโดนเต็มๆเนี่ยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: ก็เหลือยกเว้นอย่างเดียวว่ายิงลงพื้นแล้วมันกระดอน
1: กระดอน
0: ม
1: ัน
0: จะมีสะเก็ด
1: ครับ
0: เข้าไปนะอันนั้นตรงนั้นน่ะทดสอบยากหน่อย
1: ครับ
0: จะทำให้มันเกิดบาดแผลในลักษณะที่ยิงลงพื้นแล้วมันมีสะเก็ดลูกปืนมันเป็นสะเก็ดนะมันไม่ใช่ว่ากระดอนแบบกระเด้งขึ้นไปโดนทั้งลูกนะ
1: ครับ
0: มันมีสะเก็ดเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทดสอบยาก
1: ใช่ครับต้องทำความเข้าใจกันอย่างเดียวฮะ
0: วันนี้รู้สึกสื่อไปรู้สึกไม่ใช่รู้สึกเห็นข่าวว่าเด็ก ที่ถูกยิงเนี่ยมาให้สัมภาษณ์แล้วนะ
1: ครับ
0: นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ก็คื

0: เข้าไปเยี่ยมเขาแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก็คือฟื้นแล้วล่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เปิดแผลให้ดูนะ
1: ครับ
0: เปิดรอยกระสุนเข้าบริเวณต่ำกว่าสะดือนิดนึง
1: ครับ
0: แล้วก็ด้านหลังที่กระสุนออกก็เปิดให้ดูแผลอยู
1: ่ครับ
0: คราวนี้เอาพูดง่ายๆว่าตอนนี้หลายข้อมูลว่าหมอแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลนราธิวาสท่านอธิบายไปแล้วก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเที่ยวนี้มันจะมีภาพไปเห็นเลย
1: ครับ
0: ว่ากระสุนลอยเข้าเป็นยังไงลอยออกเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็คิดว่าเมื่อมีภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีผู้เชี่ยวชาญก็คงจะวิเคราะห์กันแล้วก็เด็กก็ให้สัมภาษณ์ก็ยืนยันว่าโดนยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ก็ยังยืนยัน
1: คือนั่นเนี่ยน้องเขาได้ยินทั้งกลุ่มได้ยินเฮลิคอปเตอร์บินจริงครับแต่ก็คงจะมาตรวจสอบดูเอาเพราะว่าทางกองทัพยอมรับว่าคืน22ตอนที่มีเหตุการณ์ทั่วจังหวัดนาราเนี่ยเอาฮอยกขึ้นยิงแต่ว่าไม่มีอาวุธอยู่ข้างบนเนี่ยนะก็คงจะต้องเอาหลักนิติวิทยาศาสตร์มาคุยกันยาวอ่ะพี่ไพศาลเพื่อทำความเข้าใจฮะไม่อยากให้มันกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวครับเพราะถ้าเกิดว่าน้ำผึ้งหยดเดียวและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีปัญหาตรงเนี้ยบานปลายไปเนี่ยการข่าวเจ้าหน้าที่จะยากมากในการที่จะคุมสถานการณ์นะครับ
0: คราวนี้มันก็มีข้อเรียกร้องว่าอยากจะให้มีการตั้งกรรมการอิสระ
1: ครับ
0: กรรมการที่ผู้ริง่าว่ามีหลายๆฝ่ายเข้ามาตรวจสอบเอาเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาดูกันแทนที่จะไปคาดเดาหรือไปวิจารณ์ว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะ
1: ก็คนเสนอก็คือคุณกมลศักดิ์ครับที่เคยถูกลอบยิงมา
0: ก็หลายคนนะหลายคนเจ้าของเพจไอ้ไทยอาร์มี่ฟอร์ส
1: คุณ
0: อะไรนะชื่อคุณอะไรก็เป็นนักวิชาการก็เสนอ
1: ครับ
0: แล้วก็วันนี้เด็กให้สัมภาษณ์เด็กก็บอกว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขานะเขาอยากจะให้มีการไปมีคนที่มาตรวจสอบยืนยันดูว่ามันสาเหตุตรงมันเป็นยังไง
1: ครับ
0: แต่ว่าสื่อไปถามนายกนะว่านายกจะสามารถสั่งการตั้งกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกลางเข้าไปตรวจสอบกรณีนี้ได้ไหม
1: ครับ
0: ผลออกมายังไงเนี่ยชาวบ้านเขาจะได้รู้สึกว่าอ้าวก็เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่ากองทัพเขาเป็นคนชี้แจงเองแต่เป็นเรื่องที่กรรมการซึ่งถือว่าก็มีส่วนที่อาจจะมีชาวบ้านเนี่ยให้ความเชื่อถืออยู่ด้วยเข้าร่วมด้วย
1: ครับ
0: นะนายกบอกว่าพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก
1: ทั้งทั่วจังหวัดนรา
0: อำนาจอยู่ที่แม่ทัพภาค4
1: ครับ
0: นายกเองก็ไปสั่งการอะไรไม่ได้เลยก็อยู่ที่แม่ทัพภาค4เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ประกาศกฎอัยการศึกวันนี้นายกให้สัมภาษณ์ว่างั้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าก็คงจะต้องดูที่ว่าสรุปแล้วทางฝ่ายกองทัพที่ทางแม่ทัพภาค4ท่านจะตัดสินใจยังไง
1: ครับคุณชุศรัตน์คุยเข้ามาอย่างนี้นะครับพี่ไพศาลปฏิบัติการทางทหารบินฮอแต่ไม่มีอาวุธฟังดูแปลกๆครับคืออาวุธประจำกายฮะปืนพกสั้นไอ้ปืนประจำกาย M16 หรือว่าปืนไอ้เนี่ยของทางทหารเขาอะเขาไม่ได้ขึ้นไปครับแต่ถ้าเกิดปืนอาวุธติดฮอมอาจจะมีฮะแต่ว่ามันใหญ่กว่านั้นครับคือยิงเนี่ยท่านแม่ทัพบอกเลยว่าถ้าเอาปืนของฮอยิงเนี่ยแม้กระทั่งรถใหญ่ๆยังไม่เหลือครับเพราะว่าอนุภาพมันร้ายแรงมากครับถ้าอาวุธติดฮอครับพี่ไปสารต่อครับ
0: คือเนี่ยมันต้องหาให้ได้อะเพราะว่ามันมีเด็กถูกยิงอ่ะ
1: ครับ
0: จะเป็นปืนลั่นเป็นอะไรยังไงมันก็ต้องพยายามที่จะพิสูจน์ออกมาใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าปืนลั่นแล้วไอ้กระสุนที่ตำรวจหรือพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บมีปลอกกระสุน M16 มีร่องรอยกระสุนอยู่บนพื้นถนน
1: ครับ
0: แล้วก็ข้างทางอันนี้มันอะไรมันกระสุนจะมาจากทางไหนจากฝ่ายไหน
1: เนี่ยพี่เพศามันจะมีคำถามตามมาอีกเนี่ยฮะปลอกกระสุน M16 ที่เจออยู่ข้างทางเนี่ยนะฮะหลายปลอกอยู่เหมือนกันเนี่ยจะหล่นมาจากเครื่องบินเหรอฮะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เวลาเขาจะปฏิบัติการเนี่ยในการจะยิงวัตถุ1ชิ้นเนี่ยนะเอายิงศัตรูเนี่ยนะอย่างน้อยมันต้องไกล150เมตร

0: 200เมตรหรือบางครั้งเนี่ยที่ปฏิบัติการของฐานอเมริกันตามที่ยูทูบเบอร์เขาอธิบายกัน500เมตรถึง1กิโลฮะแล้วปลอกกระสุนปืนมันจะตกลงมาอยู่กลางถนนตรงนั้นเหรอครับ
1: หรือว่ามีตกมาสักประมาณเก็บได้ประมาณ3ปลอก
0: ใช่ครับเนี่ยมันมีอะไรทับซ้อนอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยมันต้องไปไล่กันอยู่ต่อฮะ
1: คือที่ต้องทำให้มันกระจ่างเพราะว่าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะลือกันไป
0: ครับ
1: แล้วในพื้นที่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นกระแสที่สร้างความ
0: น้ำพึ่งหยดเดียวครับ
1: ไป
0: ใช่ครับ
1: สร้างความขัดแย้งไป
0: ครับ
1: มันก็ยิ่งจะทำให้สถานการณ์ซึ่งในขณะนี้มันก็บางทีฝ่ายที่เข้าใจกันไม่ตรงกันเหล่านี้มันก็ไม่ควรจะไม่ใช่ฝ่ายที่ก่อความไม่สงบอยู
0: ่ครับ
1: ไอ้ฝ่ายที่ก่อความไม่สงบเนี่ยมันอีกส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: แล้วถ้าสมมุติมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นที่เรื่องที่น่าเสียดายถูกไหมคือแทนที่ประชาชนทั่วไปกับทางฝ่ายเจ้าที่เนี่ยจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกันแล้วก็นำไปสู่การร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา31นาทีแล้วนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับข่าวจากทุกทิศทั่วไทยต้อนรับคุณผู้ฟังที่รับสัญญานะครับจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ต้อนรับอีกครั้งหนึ่งใครที่อยู่กันมาตั้งแต่ช่วง1ทุ่มตรงนะครับก็จะเจอเราแบบนี้กันไปจันทร์ถึงศุกร์นะพี่นะ1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันนี่อยู่กับด้งกับพี่บอยนะครับผม
3: ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับบอยต้องขออนุญาตมาทางสายนะคุณผู้ฟัง2วันเนื่องจากเดี๋ยวคุณพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตาพรุ่งนี
2: ้ครับผมครับผม
3: วันนี้เลยต้องกลับมาเตรียมตัวพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลแต่เช้า
2: อ้าวป๋าสู้ๆนะฮะขอให้ป๋าแข็งแรงอยู่แล้วครับป๋า
3: ขอบคุณครับ
2: นะครับพี่วัชระนะครับรายงานสุราษฎร์ฝนไม่ตกช่วงนี้ฝนดูทิ้งช่วงไปนะ
3: ที่กลับมาเป็นไม้เหี่ยวเลยวันนี
2: ้นะครับพี่แก้วทาโคด้าสวัสดีนะครับพี่ปุญญวัฒน์มาแล้วสวัสดีครับพี่นะพี่ประสิทธิ์ก็มานะครับมาฟังข่าวกันต่อ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับที่10นะครับพาไปดูเรื่องนี้เลยดีกว่านะครับแหมนะเศรษฐกิจหน่อยไหมเราต้องรู้เศรษฐกิจนะระดับประเทศก่อน
3: มหาภาค
2: จะพูดคำนี้เมื่อกี้นึกไม่ออก นะ ก็วันนี้นะครับทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.เผยตัวเลขนะฮะว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะขาดดุลสะสม7เดือนเนี่ยพุ่ง 1.23 ล้านล้านก็มาจากการเร่งนำเข้าสินค้าทุนรับวัตถุดิบนะครับที่จะผลิตเพื่อส่งออกเนี่ยนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังมั่นใจว่าปีนี้เนี่ยนะครับทั้งปีเนี่ยถ้าดูตัวเลขการส่งออกเนี่ยก็จะทะลุ2หลักนะครับสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนกรกฎาคมนะครับส่งออกเนี่ยนะฮะมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่25ส่งออกเราไม่น่าห่วงนะครับนะเช่นเดียวกับนำเข้านะครับนะก็ส่งผลให้เดือนนี้เนี่ยไทยขาดดุลการค้าไป 3,610 ล้านดอลลาร์สห

0: รัฐ
1: ครับ
0: ถ้าไปดูภาพรวมนะครับ7เดือนแรกนะฮะ7เดือนแรกเนี่ยเราขาดดุล 35,354.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ 1.23 ล้านล้านบาท
1: ครับ
0: นะครับแต่สนคก็บอกว่าตัวเลขการขาดดุลเนี่ยนะฮะไม่อยากให้กังวลเกินไปนะเพราะว่าถ้าพิจารณาโครงสร้างเรื่องของการนำเข้านะครับที่นำเข้ามาเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องจักรสินค้าต้นทุนวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนะฮะที่เอามาประกอบแล้วก็ผลิตเป็นวัตถจักรอิเล็กทรอนิกส์ตรงเนี้ยนะครับรวมไปถึงสินค้าเชื้อเพลิงนะซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่น้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันยังไม่น่าวิตกกังวลเพราะว่าตัวเลขที่นำเข้ามาแล้วมันสูงเนี่ยมันเป็นสินค้าอย่างนี้พวกเชื้อเพลิงที่มีมูลค่าสูงตามภาวะตลาดก็นะถ้าถามนะเขาก็บอกว่ายังไม่น่ากังวลนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจครึ่งปีแรกตรงนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: มาฟังท่านบิ๊กเต่าท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วให้สัมภาษณ์ถึงการถูกโยกย้ายตำแหน่งหน่อยก็ขึ้นนะถือว่าขึ้นระดับผู้บัญชาการแล้วจำได้ไหมว่าปีที่แล้วท่านเดินสายไปยื่นขอความเป็นธรรมที่ไม่มีชื่อท่านได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งที่ผลงานเป็นที่ประจักษ์คาตาคนไทยทั้งประเทศเนี่ยคุณฟัง
0: ครับ
1: เอาวันนี้นักข่าวเจอเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเพื่อแต่งตั้งโยกย้ายในพลใหญ่ก็ตั้งแต่ระดับผู้บังคับการไปยันรอยันผู้ช่วยผบ.ตร.คุณฟัง
0: ครับ
1: ก็วันนี้ฮะท่านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดใจกับนักข่าวนะถึงประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งมีกระแสข่าวว่าจะย้ายออกนอกหน่วยแล้วแต่ว่าขึ้นตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดภาค3มั้ยอีสานใต้ถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ใช่
1: แถวอุบลแถวอะไรตรงเนี้ยใกล้ๆเราเนี่ย
0: โคราชแถวนั้นนะ
1: เพื่อนนั้นนะท่านบอกว่าก็ไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลดังนั้นไม่ว่าใครจะมาปฏิบัติหน้าที่งานก็สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนในส่วนของสอบสวนกลางเนี่ยไม่ต้องยึดติดกับตัวท่านท่านอยู่ที่ไหนใครมาทำหน้าที่แทนก็เหมือนท่านทำอยู่นั่นแหละนักข่าวถามถึงความรู้สึกหากผลการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นไปตามคาดหวังหมายถึงวันพรุ่งนี้ที่บอกว่าจะมีการประชุมกตร.บิ๊กเต่าท่านบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือติดใจแต่อย่างใดการที่ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นถือว่าเป็นรางวัลชีวิตและความภาคภูมิใจแล้วแม้ตนจะยังมีอายุราชการในระดับอาวุโสน้อยกว่าผู้อื่นโดยถือว่าผู้บังคับบัญชาได้มองเห็นผลงานและความตั้งใจในการทำงานต่อกันเลยที่มีการวิเคราะห์ว่าหากต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาสายตรงช่วยงานท่านจรูญเกียรติก็บอกว่าสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานใหญ่ที่มีภารกิจรับผิดชอบดูแลประชาชนทั่วประเทศไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งที่ไหนส่วนใดก็สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนไทยได้ก็ถือว่าพอใจอย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจในวาสนาท่านว่างั้นนะขอให้ตั้งใจทำงานอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้หมดและท่านจะกล่าวทิ้งท้ายคุณฟังบอกว่าในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีการโปรโอกาสให้ตำรวจที่ตั้งใจทำงานได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มมากขึ้นอันนี้น่าจะหมายถึงตัวท่านเองด้วย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: มาดูอุทาหรณ์นะครับนี่ฮะบ้านไหนมีลูกมีหลานมีเด็กนะครับนี่ซุกซนนะตามภาษาเขาบอกนะตามภาษาวัยเด็กเป็นอุทาหรณ์นะครับน้องเป็นผู้หญิงอยู่ป.1โอ้โหแต่ซนอย่างกับผู้ชายเขาว่าอย่างนั้นนะโอ้นะครับก็ปรากฏว่าไปนะเอาตะขอเหล็กอะมาอมเล่นและทีเนี้ยมันดันติดอยู่ในร่องฟันติดเข้าไปในเหงือกเอาไม่ออกฮะตะขอเหล็กที่เป็นสายสะพายกระเป๋
1: า
0: เออยังนึกภาพไม่ออกตะขอเหล็กสายสะพายกระเป๋าเออนะครับเนี่ยอมเข้าไปนะครับเรียบร้อยเลยครับร้องไห้นะฮะกู้ภัยของที่แม่สอดนะครับจังหวัดตากเนี่ยต้องมาช่วยเหลือ โอ้โหท่ามกลางการลุ้นของเพื่อนๆและคุณครูนะครับบนดอยด้วยนะ

0: เออนะครับก็เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งนะครับนะว่ามีเด็กนะครับในโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเป็นเด็กยากไร้นะครับ
1: ครับ
0: นะอายุ7ขวบโหเท่าลูกสาวเลยนะพี่นะฮะนั่งร้องไห้น้ำตาไหลนะครับด้วยอาการเจ็บปวดพออ้าปากมาดูเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าที่บริเวณร่องฟันเนี่ยมันมีตะขอเหล็กนะครับเกี่ยวกับเหงือกเหมือนนึกถึงตอนตกปลานะตะขอเหล็กมันเกี่ยวเข้าไปในเหงือกอย่างเงี้ยพี่นะปักอยู่นาน15นาทีเด็กก็เริ่มขวัญผวาคนก็เยอะก็ยิ่งกลัวร้องไห้ร้องไห้นะครับสาเหตุเกิดจากน้องเนี่ยนะฮะด้วยความซุกซนนึกสนุกเอาตะขอสายสะพายกระเป๋าถือนะครับของตัวเองเนี่ยมานั่งอมเล่นอมไปอมมานะครับไม่รู้อีท่าไหนล่ะครับนั่นแหละฮะเขาบอกอะไรของที่อยากเข้าปากเราต้องบอกเด็กนะว่าอย่าอมอย่าเอาเข้าปากนั้นต้องคอยเตือนเขาเนี่ยวันนี้เด็กก็อมอมอมไปเรื่อยเลยนะครับปรากฏว่าตะขอเนี่ยไปติดอยู่คาร่องฮะโอ้โหทีนี้เอาไม่ออกขึ้นมาเดือดร้อนเจ้าหน้าที่สุดท้ายนะฮะอย่างที่บอก15นาทีนะครับเจ้าหน้าที่ถึงจะได้พยายามดึงนะฮะเอาตะขอออกมาได้สำเร็จท่ามกลางอาการเจ็บปวดของน้องโอ้โหนะก็กู้ชีพเขาฝากเตือนนะครับถ้าเจอวิธีการรับมือเนี่ยถ้าเจออะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งให้ตั้งสติก่อนเลยนะครับแล้วให้น้องอยู่นิ่งๆอย่าดิ้นเพราะตะขอมันอาจจะลึกกว่าเดิมนะครับแผลอาจจะฉีกขาดได้สองอย่าดึงอย่าดึงอย่าดันตะขอเองนะครับสามพยายามประคองวัตถุนั้นไว้ให้ไม่ขยับเลยเอาผ้าสะอาดสะอาดหรือผ้าก๊อซเนี่ยม้วนไว้แล้วมารองรอบๆเพื่อลดการอักเสบเดี๋ยวมันจะยิ่งทิ่มเหงือกทิ่มเหงือกเข้าไปอีกนะครับแล้วที่สำคัญโทร1669ได้เลยทุกพื้นที่โทรที่ไหนติดที่นั่นครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7วันนี้ก็ผลงานพิกเตาอีกเหมือนเดิมไปโชว์ผลงานร่วมกับทางปปท.แล้วก็ปปช.นะที่ไปจับนักการเมืองเนี่ยที่ร่วมกันโกงสอบท้องถิ่นคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนข่าวนิดนึงนะเพราะวันนี้ข่าวมาต้นๆเหมือนกันนี่เลยนี่ซึ่งเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ฟังขออภัยนะน้องโด่งคุณผู้ฟังครับ
0: ครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้อยู่แล้ว
1: เป็นตำรวจปปปภายใต้สังกัดของสอบสวนกลางนี่นะฮะไปเปิดบริการบุกจับนายกเฮงอดีตผู้สมัครสสศรีสะเกษนี่นะฮะอีสานใต้เดี๋ยวพี่ต่ำแน่ต่ำไปตามโผนะตามหมายจับของคอมมานโดย่านบางซื่อนะครับหลังถูกกล่าวหาว่ามีโควต้าในการช่วยผู้สมัครสอบบรรจุราชการท้องถิ่นแล้วก็เรียกรับเงิน650,000อุ้ยจ่ายกันหนักขนาดนี้โด่งเพื่อเป็นข้าราชการท้องถิ่น
0: อ
1: ่ะซึ่งวันนี้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วฮะรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็นำกำลังเจ้าที่บอกปปปเนี่ยแหละฮะไปจับกุมนายประวิตรอายุ54ปีหรือว่านายกเฮมคนนี้เป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3จับที่คอนโดมิเนียมย่านบางซื่อนะสืบเนื่องจากเมื่อปี66รู้ฟังย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วนางนวพรเนี่ยได้ชักชวนผู้เสียหายซึ่งเป็นคนกล่าวหาเนี่ยว่าซึ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดศรีสะเกษให้มาสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยอ้างว่านายประวิตรผู้ต้องหาหรือว่านายกเฮงเนี่ยมีโควต้าสามารถช่วยเหลือให้บุคคลบรรจุได้หลายตำแหน่งด้วยนะต่อมากลางปี66ทางผู้เสียหายแล้วก็นางนวพรเนี่ยแล้วก็บุคคลอื่นอีกก็เดินทางมาพบกับนายกเฮงที่บ้านเพื่อแจ้งความประสงค์ว่านี่แหละฮะจะขอตำแหน่งนักวิชาการศึกษากลุ่มภาคกลางเขต2ซึ่งนายกเฮงแล้วก็นางนวพรก็รับรองว่าจะนำเงินไปมอบให้กับคณะกรรมการจัดสอบก็มีการรับเงินรับซองกันมาเบื้องต้นเนี่ยตัวผู้เสียหายเขามอบเงินให้แสนบาทก่อนแล้วก็จองเพื่อจองตำแหน่งโดยรับแจ้งว่าหากมีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านเนี่ยจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลืออีก650,000บาทก็เท่ากับว่าต้องจ่ายทั้งหมดเนี่ย750,000คุณผู้ฟังแต่ต่อมานางว่าพอนางพอเนี่ยก็ได้เดินทางไปพบกับบิดาและมารดาของผู้เสียหายแล้วก็ชักชวนให้สมัครสอบบรรจุครูสพฐโดยอ้างว่าจะนำเงินไปมอบให้แก่คณะกรรมการจัดสอบบิดาของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็นำที่ดินไปเป็นหลักประกันเพื่อ

0: ขอสินเชื่อจำนวน 270,000 บาทก่อนที่จะโอนเข้าบัญชีของนางนวพรเมื่อ17พฤษภาคมปี67ก็คือผ่านมาเกือบ1ปีหลังการสอบปรากฏว่าไม่ผ่านคัดเลือกจ้าคุณผู้ฟังฮะ ก็มีการทวงถามเงินมาโดยตลอดแต่ฝ่ายคู่กรณีก็เบี่ยงใบเบี่ยงไม่ให้แล้วพอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาเปิดรับสมัครสอบนางนวพรเนี่ยตัวกลางเนี่ยก็บอกว่างั้นมาสอบตำแหน่งนี้ไหมล่ะนักวิชาการการศึกษาที่เคยอยากสอบเนี่ยแต่ว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 280,000 นะก็เลยมีการจ่ายเงินกันอีกคุณผู้ฟังครับไม่อยากเชื่อเลยรอบแรกสอบไม่ได้จ่ายแล้วเนี่ยจะมาจ่ายซ้ำอีกสุดท้ายก็ไม่ได้ก็เลยมาแจ้งความแล้วก็นำมาสู่การออกหมายจับและจับกุมในวันนี้ครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้ที่สงขลาครับคุณผู้ฟังนะโอ้ตำรวจเนี่ยนะครับโชว์ผลงานจับโจรลักรถจักรยานยนต์นะ7เดือนนะหมอนี่ขโมย7คันเฉลี่ยคันละเดือนนะครับบางคันเนี่ยถึงขนาดขโมยไปต่อหน้าต่อตาเจ้าของเขาเลยนะฮะนะก็หลังจากขโมยแล้วก็เอาไปขายนะครับมาไปขายนะแล้วก็เอาเงินไปเสพยานะครับโอ้พอเงินหมดอยากเสพยาทำไงล่ะก็ไปหารถคันใหม่นะครับก่อเหตุมาแล้ว7คันตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงสิงหาที่ผ่านมาก็เฉลี่ยก็จะเดือนละคันแล้วครับจะก่อเหตุในหลายพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่นะครับจนกระทั่งเมื่อคืนตำรวจตามไปจับคุมตัวได้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับของกลาง Honda Wave นะครับสีดำนะเป็นหนึ่งในรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาจากหน้าร้านทุกอย่าง10บาทที่ชาวบ้านเขามาจอดเอาไว้เข้าไปซื้อของนะครับก็หลักฐานสำคัญก็คือกล้องวงจรปิดจากหน้าร้านนี่แหละนะครับที่ตามไปจับกุมคนร้ายรายนี้เอาไว้ได้นะฮะจากการสอบสวนหมอนี่ก็สารภาพนะครับนะเขาบอกว่ารถที่ขโมยมาเนี่ยจะเอาไปขายให้กับคนชื่อในบ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวนี่เป็นเจ้าประจำรับซื้อคันละ 3,000 พี
0: ่โอ้โห
1: เขาก็ได้ใจนะอย่างนี้นะได้ 3,000 เขาก็เอาแล้วอ่ะคือ มีกี่คันเขาก็เอาหมดสิก็มันแค่ 3,000 น่ะไม่บอกนี่อย่างนี้ต้องโดนจับด้วยไหมรับของโจรเหรออย่างนี้ต้องโดนไหมพี
0: ่โดนสิข้อรับของโจร
1: ใช่ไหมแล้วที่มันเป็นการทำให้แบบเขายิ่งก่อเหตุไงเพราะว่าเขารู้ว่าก็ไปขโมยมาไงเนี่ยมีคนรับซื้อแน่พี่บ้าวรับซื้อไป 3,000 หลังจากนั้นนะครับบางคันเนี่ยก็เอาไปขายให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 3,000 เหมือนกัน
0: โอ้โหเอ้าแล้วกำไรตรงไหนอ่ะ
1: ก็ขโมยมาพี่ไม่ใช่หมายถึงว่าตัวเขาพี่ตัวเขาบางทีก็ไปขายให้พี่บ้าวบางทีก็ไปขายให้แรงงานเมียนมาสลับกันเพื่อเอาเงินมาเสพซื้อยาเสพนะฮะโอ้โหนะหมายจับเป็นหางว่าวเลยนะครับเพียบเลยนะก็ถือว่าตำรวจบอกปิดฉากละนะโจรลักรถคนสำคัญนี่ตามมาหลายเดือนนะชาวบ้านจะได้อยู่กันอย่างเป็นสุขสักทีนะครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: องคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Polestar
4: April

0: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกินไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 น
2: ทางช่อง 9M Court HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: มาอันดับ5พาไปกาฬสินธุ์นิดนึงนะครับพี่บอยครับวัยรุ่นม.3 วันนี้นะฮะไปโพสต์ลงโซเชียลขู่ว่าจะเอาปืนเนี่ยนะฮะไปยิงครูโอ้โหนะฮะก็พาเอาทั้งจังหวัดเขาแตกตื่นเลยนะครับคือโรงเรียนเนี่ยต้องประกาศปรับไปเรียนออนไลน์2วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่27-28เนี่ยนะฮะ
11: แต่พี่บอยบอกเมื่อวานไหมที่มีข่าวในกรุงเทพไหม
10: อันนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ว่าไปโพสต์ขู่ใช่ไหม
11: ใช่
10: ล่าสุดวันนี้นะครับทางจังหวัดเนี่ยนะฮะเขาไปตามตัวเจอแล้วครับนะก็โรงเรียนเนี่ยหยุดไม่มีการเรียนการสอนนะครับเด็กนักเรียนคนนี้พนักงานสอบสวนนะครับเชิญตัวไปที่โรงพักแล้วพร้อมกับแต่เขามีปืนจริงนะที่เขาขู่เนี่ยจะว่าเขาขู่ก็จะไม่เชิงนะเขามีปืนลูกซองสั้นนะครับปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกมีกระสุนนะฮะอีก2ปลอก
11: โ
10: อ้นะตอนนี้ทางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็พิจารณาไต่สวนคุณย่าก็ใช้เงินหลักทรัพย์ 3,000 บาทประกันตัวออกมาโอ้โหนะคุณย่าขอโทษแทนหลานนะคุณย่า80แล้วปีนี้
11: ถูกสงสารเนาะ
10: โอ้ก็หลานชายเขาบอกว่าหลานชายเนี่ยนะก็เอาภาพอาวุธปืนไปแชร์แต่จริงๆเป็นภาพเก่านะหลานเนี่ยไปแอบซื้อปืนมาแล้วก็ทดลองยิงอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านครูประจำชั้นเห็นเนี่ยก็เลยโทรมาถามนะฮะยายก็บอกว่าหลานชายเนี่ยนะมันไปซื้อปืนมานะครับแล้วก็เอาไปโพสต์ไม่มีอะไรหรอก
11: ก็คือเรื่องจริงถูกไหมยายก็ยอมรับ
10: แ
11: ล้ว
10: เรื่องจริงทั้งหมดเรื่องจริงทั้งหมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าหลานไอ้ที่เขาข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะไปยิงเรียนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็เขาก็บอกว่าเขาแค่คุณด้วยความคึกขนองแค่ข่มขู่เท่านั้น
11: อู้แต่ว่าในภาวะแบบนี้นะ
10: ใช่พี
11: ่สร้างความหวาดกลัวความตกใจสร้างความคิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะว่ามันมีตัวอย่างไง
10: เป็นตัวอย่างแล้วมันไม่มีใครรู้นะว่าถ้าเกิดน้องเขาโกรธถึงขั้นแบบ

0: ตัวเองไม่อยู่อ่ะ
1: โ
0: อ้เออเพราะเขามีปืนจริงๆเขาไม่ได้แค่โพสต์ขู่เล่นๆนะตำรวจไปเจอปืนจริงๆที่บ้านนะครับ
1: โอ้ใช่ไหม
0: แล้วก็ซ้อมยิงด้วยอ่ะ
1: โอ้เหรอ
0: ซ้อมยิงอยู่หลังบ้านด้วยเวลาเคยไปยิงอยู่หลังบ้านด้วยไงครับผม
1: ก็น่ากลัวเนาะ
0: โอ้เด็กก็มีปืนแล้วนะหมอต้นนะหมอต้นนะเนี่ย
1: เออต้องระวังนะก็มีลูกเล็กนะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้ขับรถนี่ผมไม่ไปยุ่งอะไรกับใครเลยพี
1: ่
0: อยากไปเลยเดี๋ยวแม่มีปืนมายิง
1: จริงๆไม่คุ้มดอก
0: เออเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่ปีนไม่อะไรแล้วเออ
1: จะไปทะเลาะอะไรกับกันบนท้องถนนมันไม่คุ้มจริงเพราะว่าเรามีคนที่รักมีคนรักเรารักเขารักเรารออยู่ที่บ้าน
0: ใช่คุณผู้ฟัง
1: บ้านสบายใจกว่า
0: คุณผู้ฟังรออยู่ทุกหนึ่งทุ่มต้องกลับมาหาต้องใจเย็น
1: เงินเดือนรอให้ใช้อยู่ทุกสิ้นเดือนอีก
0: ใช
1: ่วันหยุดรอทุกเสาร์อาทิตย์อีก
0: คืนนี้ขับกลับบ้านเท่านั้นแหละแม่เอ้ยปีนคุณพูดหยกแหมหน้าไม้พูดซะหล่อเออหลังพวงมาลัยปีน
1: เออก็เป็นไปได
0: ้ต้องมีสติ
1: เออโดนก็เป็นไปได้ทุกอย่างแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าคุณรู้ฟังนะ
0: ได้เหร
1: อ
0: ลองดาวผมเยอะเหรอ
1: มันหลอกตรงไหนพูดข้อเท็จจริงหัวล้อ
0: น้องนี่เป็นไปได้ทุกอย่างเอ๊ะยังไง
1: คือมันเป็นไปได้มากกว่าที่คิดอ่ะ
0: เออ
1: โอ้วันก่อนก็มาใส่กางเกงโชว์กางเกงขาบะเขาเรียกว่ากางเกงทรงเลยนะ
0: ไอ้สเตรนท์เลิศ
1: เออถามว่าซื้อเท่าไหร่นะ
0: เต็มราคา
1: เอาไปต่อดีกว่าม
2: หานครรอบทิศอันดับ4
1: คุณผู้ฟังฮะเลือกช่วงนี้กรณีระงับบัญชีม้าแบบยกแผงนี่กำลังเป็นประเด็นนะล่าสุดทางสืบนครบาลนะฮะสืบนครบาล5ไปร่วมกับสน.บางนาเขาไปเปิดปฏิบัติการแกะรอยเว็บพนันชื่อว่าเบ็กเซ็นเตอร์นะครับประยุทธ์ของกลางได้49รายการรู้ฟังนะฮะก็เป็นปฏิบัติการที่ดำเนินการจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นระบบทั้งแอดมินดูแลระบบตอบแชทลูกค้าจัดโปรโมชั่นดูแลข้อมูลการฝากถอนใดๆก็ว่าไปก็ยึดของกลางได้นี่เขาบอกว่าจับได้ที่สุขุมวิท117แล้วก็เป็นการจับตามเป็นการค้นก่อนตามหมายศาลแขวงสมุทรปราการก็ไปค้นไปจับกันนะครับจับนายพออายุ32ปีอันนี้นามสมมุติในห้องแล้วก็จัดกำลังไปก็พบว่ามีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์เลยโดยให้การรับสารภาพว่าเป็นแอดมินหรือผู้ดูแลเว็บไซต์เว็บพนันดังกล่าวมีหน้าที่ตอบคำถามลูกค้าจัดโปรโมชั่นและโอนเงินให้กับผู้ชนะเดิมพันก็มีการตรวจยึดของกลางตามบันทึกจับกุมก็หลายรายการรู้ฟังฮะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วก็ไปบุกจับที่คอนโดมิเนียมซอยบางนาตราด42ด้วยเออตามหมายศาลอาญาพระขนงจุดนี้ก็ผู้ต้องหา5คนโอ้เดี๋ยวนี้ใช้ตัวย่อหมดนะเพื่อปกป้องสิทธินะนายรอนายกนายเกนายยอนายสอนางสวนสวโอ้ตัวย่อเขา
0: โอ้โหครับ
1: ไม่ย่อก็ได้แล้วบอกเลยว่าจับใครอายุเท่าไหร่
0: เป็นสิทธิ์ผู้ต้องหาเหรอใช่ไหม
1: แล้วพี่ก็งงว่านายรอแต่ถ้าจับโด่งบอกนายดออย่างนี้เหรอนายโด่งใช่ไหม
0: ใช่จ
1: ้ะแม่ถ้าโด่งนาย
0: เรียกตัวย่อแล้วเสียวเลย
1: นี่แหละฮะก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการเรื่องของทลายเว็บพนันออนไลน
0: ์ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ก็เดี๋ยวนี้พี่นักข่าวคนคลั่งนะครับข่าวการมีอาวุธปืนต่างๆมันก็ทำให้สังคมตื่นตัวแล้วแล้วก็ทำให้คนที่แบบเป็นคนที่จริงๆเขาไม่มีอะไรนะแต่เขาก็อาจจะเดือดร้อนนะครับไปด้วยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่อุดรธานีนะครับมีหนุ่มคนนึงนะเขาถอดเสื้อแล้วก็ผูกเปลนอนอยู่บนต้นไม้นะแต่ว่าเขาก็ผูกไว้อย่างสูงเลยนะชาวบ้านก็เห็นว่านี่ถอดเสื้อแล้วปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วผูกเปลนอนเฮ้ยคนปกติเปล่าวะคนปกติที่ไหนเขาจะทำกันแจ้งตำรวจครับให้มาตรวจสอบคนนอนบนต้นไม้ก็ผิดแต่ว่าเขาไม่ใส่เสื้อนะ แต่ว่าก็เราเรา

0: แงหรือสงสัยไว้ก่อนก็ได้ตำรวจก็เชิญตัวลงมาก็พบว่าไม่ได้เมาพูดจา ก็รู้เรื่องปกตินะครับไม่ได้มีอาการหลอนยาไม่ได้มีอะไรเลยอายุ40ปีนะครับพี่เขาบอกว่าสาเหตุที่เขาต้องปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้เนี่ยผูกเปลข้างบนเนี่ยเพราะว่าเขาจะนอนแบบเนี้ยนะฮะถึงเช้าเลยนะพี่เออเพราะเขาจะคอยมองว่าจะมีคนเล่ร่อนเนี่ยเข้ามาขโมยของเข้ามาในบ้านในร้านเขาหรือเปล่า คนที่มีเจตนาไม่ดีเนี่ยเมาเหล้าเมายาพวกเนี้ยจะมาหรือเปล่าเขาเลยเหมือนกับนอนเฝ้ามันซะเลยเฝ้าอยู่บนต้นไม้มันเย็นดีโอ้นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าลงมาล่างๆหน่อยได้ไหมมันก็หนึ่งสุ่มเสี่ยงตกลงมาอันตรายนะบาดเจ็บหรือจะถึงแก่ชีวิตได้สองคนที่เขาผ่านไปมาพบเห็นเนี่ยเขาจะได้ไม่แตกตื่นนะครับซึ่งพี่สิงห์ขอนเนี่ยนะฮะคนที่ผูกเปลอยู่บนต้นไม้เขาก็เชื่อฟังแต่โดยดียอมลงมานอนข้างล่างเตี้ยๆหน่อยนะเนี่ยสังคมเลยทำให้พี่เขาลำบากเลยนะปกติพี่เขาอยากนอนข้างบนลมเย็นๆนะคนก็ไปแจ้งตำรวจหาว่าคนบ้าคนคลั่งเอาหมดเวลาวันนี้ต้องไปแล้วครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคจิต
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: นาฬิกา44นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพระตหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและรับพระราชทานฉันเพลอันหนึ่งเมื่อเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่เวลา 5:30 น.จนถึง 7:00 น.เวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสักเกตสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและด้านกระบวนการยุติธรรมอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่

ใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชบริษัทแจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำ

0: สนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
7: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.อ
8: ยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 3เพลงมาแนวแบบว่าวัยใสค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ใสยังไงใสแบบใดเอ่ยนะคะเริ่มต้นกันที่มีเวลาโทรมาด้วยเหรอนะคะจากบูเบอรี่ค่ะแล้วก็อกหักแค่เรื่องขำๆจากต้นข้าวนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเริ่มที่เพื่อนจบที่เพื่อนนะคะจากแพรวาพัชรีหยิบมาฝากกันในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครเจอกันรอบที่2นะคะในรอบหัวค่ำแบบนี้ค่ะ2ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะใครทำอะไรอยู่ที่ไหนรายงานตัวด่วนๆเลยนะคะเข้ามาทาง LTM FM 95 Fanpage ค่ะช่องทางนี้เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะก็ฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะกดแชร์ก็ได้หรือจะส่งดาวเป็นกำลังใจให้กับทีมงานลูกทุ่งมหานครก็ได้นะคะนอกจากช่องทางนี้แล้วมีช่องทางไหนอีกคุณผู้ฟังจะมีช่องทาง Instagram YouTube TikTokตอกอุ้ยหลายช่องทางเลยฝากกดติดตามกันด้วยนะคะรวมไปถึงหลังไมค์วันนี้อยู่กับน้องกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะกวางน้อยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะส่วนทาง SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้เนี่ยก็เข้ามาขอเพลงกันได้นะคะเพิ่มเติมเพลงช่องทางนี้ได้เลยนะคะอ่ะพร้อมหรือยังคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษมาค่ะมาแล้วนะคะพี่รัตแกงซ่าคนน่ารักบอกว่าอุ้ยคุณคืนนี้สวยอ่ะไม่ปรุงเลยไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเพราะว่าปรุงมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะวันนี้จัดเต็มตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแล้วก็มีลูกคิตตี้วังวาด้วยนะคะมีพี่เอสุดหล่อนะคะพี่เรดมี่พี่สันทัศน์นะคะพี่บุญซับด้วยบอกฟังทุกวันเลยบางวันก็นอนตื่นมาก็มาฟังดีเจต่อนะคะขอบพระคุณมากๆเลยพี่ยูนิคยูนิคนะคะพี่สาวคำเจ้าด้วยนะคะแล้วก็พี่วิจิตส่วนนโรจน์นะคะพี่เอสุดหล่อรักไทยแล้วเนาะน้องแชมป์สีสุขค่ะลูกชายแม่นะคะพี่พัฒน์เมืองกรุงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะมีพี่ไตรรัตน์ด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงนะคะพี่ทวีทวิชพงศ์นะคะในทวิชพงศ์แล้วก็พี่ยูนิคยูนิคนะคะพี่วันนี้มั่งมีผลด้วยนะคะพี่สุริยุสมานคณีนะคะมีใครอีกไหมพี่บุญชาบอกว่าอุบลฝนตกแล้วนะตอนนี้นะคะมีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะพี่สุริยุบอกว่าใส่ชุดเดิมอีกละนี่พี่สุริยุยังไม่ได้เข้าบ้านเลยจะเอาชุดที่ไหนมาเปลี่ยนนักหนานะวันวันนึงเนี่ยออกจากบ้านมาแล้วไม่ได้เข้าบ้านเลยค่ะนะคะก็แต่เตะแถวนี้แหละนะคะจนดึกเนี่ยแหละแล้วก็รอมาจัดรายการนะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะสวัสดีด้วยพี่น้องหนีดูกู๊ดนะคะพี่รมิดาด้วยค่ะคุณแม่ปัทมานะคะบอกนั่งฟังอยู่ค่ะลูกวิมดานะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ลูกหมีฟาร์มนะคะสวัสดีด้วยนะคะจากระนองใช่ไหมคะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะแป๊บนึงเรียกครบหรือยังเอ่ยพี่วันนี้มั่งมีผลเรียกไปแล้วเรียบร้อยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่นิ่มสวัสดีพี่นิ่มด้วยนะคะแล้วก็ครบแล้วอะเท่าที่ดูตอนนี้นะคะพี่นิ่มบอกว่ามารอขึ้นรถไฟจ้านะคะเรียบร้อยเรียกขึ้นรถไฟกัน

แล้วนะคะรถไฟออกแล้วนะสวัสดีพี่ฟ้าณัฐพงศ์ด้วยนะคะพี่ฟ้านี่เขาขอเพลงเดิมทุกวันเลยชอบเพลงนี้ใช่ไหมไม่เปลี่ยนใจเลยใช่ไหมหรือว่าก๊อปปี้วางหรือยังไงนะคะข้อความเหมือนเดิมทุกวันเลยพี่นัทเอกนัทด้วยนะคะบอกว่าทำกล้วยหนึบอยู่ครับอุ้ยพอพูดถึงกล้วยหนึบนี่อยากกินเลยอ่ะพี่นัทนะคะทำอยู่แถวไหนอะไรยังไงขายอยู่แถวไหนฝากร้านได้เลยนะคะทาง Facebook Live นะคะน้องหนีดูสรุปพี่หรือน้องหนูจะเป็นพี่หรือหนูจะเป็นน้องนะคะก็แล้วแต่อารมณ์นะคะถ้าเกิดว่าเรียกพี่ก็คือพี่วันไหนเรียกน้องก็เป็นน้องนะคะคุณพี่จุ๊บแจงด้วยสวัสดีด้วยนะคะเอาล่ะหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะน้องกวางคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: เพลงนี้ชอบตรงนี้แหละชอบตอนจบถ้าไอ้บ่ฮักนะคะจากพี่การตองทุ่งเงินค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: พี่ขวัญครับ
0: พี่ขวัญโทรมาจากที่ไหนคะ
3: สุโขทัยครับน้องพิมดา
0: เสียงสดใสมากเลยเนี่ยทำอะไรอยู่คะ
3: ทำงานจีบไปตองนิดหน่อยครับ
0: อ๋อตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่เหรออ
3: ่าครับผม
0: ยังไม่เสร็จงานเหรอคะ
3: ยังไม่เสร็จตัวเกือบเสร็จก็ลูกตาจบครับ
0: โอ้โหทำดึกเหมือนกันเนาะ

0: ครับทุกคืนครับเกือบทุกคืนเกือบทุกคืน
1: เหรอคะกรีดไปทำอะไรคะใบตอง
0: ส่งขายแถวกรุงเทพครับตลาดไทยอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าส่งที่บ้านครับทุกวันนี้
1: จำได้แล้วแล้วนี่พ
0: ี่
1: จำได้แล้วที่พี่ขวัญเคยโทรมาแล้วแล้วพี่ขวัญก็บอกแบบนี้แหละ
0: ครั้งหนึ่ง
1: นี่แหละพี่ขวัญก็เล่าอย่างนี้แหละนะคะพิมดาก็ถามเหมือนเดิมเลย
0: ครั้งหนึ่งที่เคยคุยน้องพิมดาใช่ครับ
1: เนาะกรีดใบตองแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนมารับไปส่งไปขายที่ตลาดไทย
0: ใช่ใช่ครับ
1: แล้วก็ทำตั้งแต่กี่โมงแล้วคะเนี่ย
0: ถ้าจริงก็ผมก็ต้องลุกมาทำก็ต้องถ้าแฟนผมมันดึกกว่าผมอีก
1: แ
0: ต่ผมต้องตีสี่ตีห้าคือทำส่งออกให้ทันครับ
1: อ๋อเหรอคะ
0: ผมนี่เจ็ดแปดโมงเพราะว่าส่งนักเรียนแล้วก็ค่อยทำครับ
1: อ๋อตอนเช้าก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งใช่ไหม
0: ไม่อาชีพนี้แหละแต่ว่ามันคนละอย่างกัน
1: อ๋อตอนเช้า
0: คนละช่วงกันมันคนละช่วงกัน
1: ตอนเช้าก็จะไปรับนักเรียน
0: ถ้าผมแม่ไปส่งลูกชาย
1: ค่ะอ๋อลูกชาย
0: พี่แฟนผมก็จะทำแต่งส่งรถที่มารับครับ
1: อ๋อก็คือมีหลายหน้าที่อ่ะเนาะ
0: ครับผม
1: ต้องแบ่งเวลาเอาใช่ไหมคะ
0: โอเคแต่ว่ามีหลายหน้าที่แต่มีคนแค่2คน3คนครับ
1: โอ้ก็ต้องแบ่งเวรกันทำอ่ะสิเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณน
1: ั
0: ้น
1: ทำอะไรยังไงกี่โมงอะไรอย่างงี้ใช่
0: ไหมคะได้ๆแล้วต้องไปชักจากต้นมาอีกอะไรจากสวนมาอีกครับ
1: เยอะมั้ยปริมาณเยอะมั้ยคะเค้ามารับทีเท
0: ่
1: าไหร่อ
0: ะไรนะ
1: เค้ามารับทีนี่ประมาณเท่าไหร่คะกี่กิโล
0: แล้วแต่เราจะรับเค้าว่าคือจริงๆเป็นกิโลไม่ได้เนื้อแต่ว่าเป็นมัดก็คือ80 70มัดอะไรเงี้ยแต่ว่ามัดนึงประมาณ4 โล 4 โลหน่อยๆครับ
1: ฮะมัดละ4โล
0: 4โลกว่า
1: ทั้งหมด
0: 4โล
1: 2โลโ
0: อ้80มัดครับ
1: คือทั้งหมด80มัดปะทู
0: บางทีเป็น100มัดครับแต่ละวันครับ
1: โอ้แล้วทำกันอยู่ 2-3 คนเนี่ย
0: ใช่ก็มี 3-4 คนที่หลักๆแล้วก็มีคนช่วยแจมอีกคน2คนอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วเราต้องทำยังไงกรีดยังไงบ้างคะ
0: ก็กรีดออกจากก้านไปตัดจากต้นมาก่อนแล้วก็มากรีดออกจากก้านแล้วก็มาแต่งตอนนี้ก็จะพับยังไม่ได้แต่ง
1: ค่ะ
0: แล้วตอนเช้าแฟนก็จะมาแต่งอีกที
1: อ๋อต้องทำให้มันเป็นใบๆให้มันสวยๆแล้วมาแต่งให้มันสวยอย่างเงี้ยเนาะ
0: ถูกครับคือว่า
1: ให้ขนาดให้ไซส์มันเท่ากัน
0: มันต้องได้ขนาดอะไรประมาณนี้ครับ
1: อ๋อนั่นต้อง80มัดแน่นะราคาดีไหม
0: ตอนนี้พูดถึงว่าปีนี้ก็ราคาไม่ตกเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ช่วงนี้หน้าฝนไง
1: ค่ะ
0: ถ้าได้แรงๆมันจะได้เยอะกว่านี
1: ้อ๋อถ้าหน้าฝนต้นกล้วยมันจะโตไม่ทันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เออหน้าฝนอะมันแตกใบเยอะ
1: แต่
0: เขาก็มันมีใบเยอะใครแขกก็มีใครก็มีแต่ถ้าหน้าแรงอะมันหายากมันหายาก
1: เข้าใจแล้วหน้าฝนเนี่ยมันใบมันเยอะกว่าหน้าแรงแล้วทีเนี้ยสวนไหนเขาก็มีมันล้นตลาด
0: เออถูกประมาณนั้นครับ
1: แต่พอหน้าแรงพอหายากเนี่ยต้องแย่งกันละใช่ไหมราคาก็จะดีหน่อย
0: ใช่
1: เน
0: า
1: ะ
0: แต่พูดตรงๆแล้วพิมดาดีกว่าไปทำนาเหนื่อย
1: อันนี้ก็เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยอยู่ในบ้านเราใช่ไหม
0: ใช่เหนื่อยแต่นี่เรายังเห็นบ้างครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าทำนาเนี่ยบางทีขาดทุนนี่เป็นแสนสองแสนสามแสนอะไรเงี้ยครับ
1: อ
0: ือแล้วก็บอกตรงว่าบางทีไม่มีทุนก็ต้องไปกู้มาใช่ไหม
1: แล้วก็กลายเป็นหนี้เป็นสินไปอีก
0: เรื่องบาปถูกครับถ้าเกิดว่านาล่มก็เป็นหนี้เป็นสินครับ
1: ใช่ไหมนะฮะแต่ว่าทำอันนี้ก็ยังแบบพอได้เห็นเงินเน
0: า
1: ะ
0: ยังได้เห็นบ้างคือถูหรือถ่ายบ้างจะถูกกับมันก็ยังโอเคอยู
1: ่ค่ะเขามารับทุกวันเลยไหมคะ
0: เกือบทุกวันครับมีบางวันที่เราเว้นพักผ่อนแล้วก็ไปชักจากปวดแหละ
1: อ๋อก็มาเกือบทุกวันเนาะ
0: ครับผม
1: ถามไว้ไงอาชีพใหม่ใกล้ฉัน
0: เผื่อ
1: ไม่รู้จะไปทำอะไร
0: โอเคแล้ว
1: เผื่อไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยจะไปตัดใบกล้วยขายแข่งกับพี่ขวัญ
0: นี่น้องพิมดา
1: ค่ะ
0: เขาเคยรับผู้ช่วยดีเจลูกสาวว่างงานจ้ะ
1: เหรอลองสมัครมาดู
0: จริง
1: ไหมอายุเท่าไหร่แล้วคะ
0: ประมาณ26-27ประมาณนี้ประมาณ25-26-27ประมาณนี้
1: เหมือนเพื่อแบบว่าเรียนจบใหม่ๆอะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คือเขาเพิ่งจบมาจบปริญญาตรีมาครับ
1: อ๋อนะฮะเดี๋ยวลองโทรไปทางหลังใหม่ดูได้เลยนะคะเผื่อว่าเขายังเปิดรับสมัครอยู่ไหมอะไรยังไงต้องส่งเอกสารยังไง
0: เคยเห็นน้องลูกตาลโปรโมทวันหนึ่งแล้วก็เงียบเลย
1: อ๋อก็น่าจะมี
0: ผมนึกว่าในคนเต็มหมดแล้ว
1: ลองโทรมาได้ค่ะลองโทรมาได้เรื่อย
0: ๆโอเค
1: แต่ว่าน้องอยู่สุโขทัยไม่ใช่เหรอคะ
0: ใช่เขาไปอยู่ได้คือลูกสาวคนเขามีคู่แฝด
1: อ๋อถ้าได้งาน
0: คนหนึ่งเคยอยู่มินบุรีอะไรพวกนี้ครับ

0: ก็คือเคยอยู่ครับ
1: ถ้าได้งานก็คือเดี๋ยวมาอยู่ที่นี่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ได้คือไปเช่าหอเช่าห้องอยู่ได้ครับ
1: ค่ะลองโทรมาหลังไมค์ได้เลยนะพี่ขวัญนะ
0: โอเคจ้าขอบคุณมากจ้า
1: โทรมาหลังไมค์อีกรอบก็ได้ลองคุยกับทางทีมงานดูว่าเขายังรับไหมอะไรยังไงเนาะ
0: โอเคโอเคแต่ว่าเห็นน้องตาลโปรโมทแค่วันเดียวแล้วก็เงียบเลยจ
1: ้
0: ะ
1: เหรอนะลองโทรมาได้นะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ขวัญ
0: อยากฟังตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: เพลงอะไรคะ
0: พื้นที่ปลอดภัยครับ
1: โอ้โหเอาใจกันหรือเปล่าเนี่ย
0: ตั้งแต่เมื่อวานแล้วขอวันนี้ใครอยู่หลังไม
1: ค์น้องกวางเมื่อวานน้องแป้ง
0: ใช่น้องกวางน่ารักน้องแป้งไม่ให้ผมล้อเล่นล้อเล่น
1: สลับกันไป
0: โอเคครับวันนี้สลับกันไปจ้ะ
1: เนาะอยากขอฟังเพลงอะไรคะ
0: พื้นที่ปลอดภัยของน้องพิมดา
1: โอ้ยนี่น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะขอให้วันนี้ทำงานเสร็จเร็วๆได้พักผ่อนไวๆนะคะ
0: จ้าประมาณแดดลูกตาลหรือก็ถึงถ้าไปเลยไปอีกนิดก็
1: น้องเมย
0: ์น้องเมย์ใช่ค่ะ
1: นะก็ขอให้เสร็จไวๆจะได้นอนเร็วๆเนาะ
0: จ้าผมสวัสดีครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่ขวัญสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณด้วยนะคะสายชิวใจกับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ขอบพระคุณทุกเสียงที่ส่งขึ้นมาด้านหน้าเวทีด้วยนะคะสุดยอดมากๆน่ารักมากๆเดี๋ยวมีเพลงหนึ่งนะคะมามอบให้ทุกคนได้ฟังกัน
1: เสียงร้องจากน้องตุ๊กตาแล้วก็น้องเมลนะคะกับเพลงเจ้าดอกจำปาค่ะมาร้องสดๆเลยนะคะเอาไว้ในงานมหานครแคนนิวาลดนตรีแห่งภูษาสินนั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซน

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: ของเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: วตัวจริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมจออี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เสียงเพียวมียาอมสมุน

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายชั่วโมงนะคะ 20:53 คุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยเพลงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้กันละกันนะคะจากวงหยุดน้ำค่ะกลัวหายใจไม่ทันชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยนะคะ022481366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิ

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสืบคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งตรวจหลักฐานสถานที่เก็บบัตรสำนักงานเขตหลัก4พร้อมผู้ตรวจการแผ่นดินและกกต.ศาลรัฐธรรมนูญได้มอบหมายนายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพร้อมหน่วยงานผู้รับผิดชอบสำนวนร่วมตรวจสอบกับศาลรัฐธรรมนูญสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ใช้สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีคู่ความเข้าร่วมการตรวจสอบพยานหลักฐานประกอบด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยาภรณ์รองเลขาธิการกกต.นายวรพงษ์อนันต์เจริญกิจผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเลือกตั้งสำนักงานกกต.ขณะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาร่วมตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยเช่นกันโดยใช้เวลาตรวจสอบประมาณ1ชั่วโมงนายแสวงเปิดเผยว่าการเผชิญสืบในวันนี้เพื่อตรวจสอบในสิ่งที่เราให้การต่อหน้าบัลลังก์เหมือนกับสิ่งที่พูดไปหรือไม่โดยสารได้เดินดูพร้อมมีเจ้าหน้าที่อธิบายโดยก่อนถึงวันนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่28กันยายนสำหรับกกต.สารจะให้ทำคำแถลงปิดคดีภายในวันที่11กันยายนและมีความมั่นใจตั้งแต่นำบาร์โค้ดลงในกระดาษแล้วว่าไม่ผิดต่อรัฐธรรมนูญตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่รวบแก๊งลักพาตัวเรียกค่าไถ่ได้แบบทันควันหลังถูกจับตัวไปเมื่อตอนตี3วันนี้ถูกเรียกค่าไถ่ 100,000 บาทพลตำรวจตรียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวการจับกุมแก๊งลักพาตัวเรียกค่าไถ่หลังตำรวจสภ.เชียงใหม่ได้รับแจ้งความจากนายฟาเชตแซ่ฮวงในช่วงตีสี่ของวันนี้ว่าได้รับการแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ว่านายฟาอีทแซ่ฮวงซึ่งเป็นพี่ชายถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่ 120,000 บาทแลกกับการปล่อยตัวต่อมาตำรวจชุดสืบสวนได้สืบทราบว่าวันที่27สิงหาคมเวลาประมาณตีสามนายฟาอีได้ถูกกลุ่มคนร้ายเป็นชายประมาณ4คนลักพาตัวไปบนถนนเจริญประเทศตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่นำตัวขึ้นรถยนต์และหลบหนีไปต่อมาเวลา8นาฬิกาขณะที่นายฟาเชตผู้แจ้งกำลังให้ข้อมูลกับตำรวจนายฟาอีติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์แจ้งว่ากลุ่มคนร้ายเรียกค่าไถ่เป็นเงิน 600,000 บาทแต่นายฟาเชตต่อรองเหลือ 120,000 บาทนัดหมายวางเงินไว้ริมแม่น้ำปิงตำรวจจึงวางแผนจับกุมคนร้ายจนควบคุมตัวไปได้พร้อมนำกำลังเข้าช่วยเหลือนายฟาอีซึ่งถูกกักขังอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งจนพบผู้เสียหายมีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายตามใบหน้าและมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหูข้างซ้ายพบนายฤทธิเดชอายุ28ปีนายธนพลอายุ27ปีและเยาวชนอายุ14ปีภายในรถจึงควบคุมตัวไว้จากการสอบถามผู้ต้องหายอมรับว่าได้ก่อเหตุลักพาตัวนายฟาอีดเพื่อมากักขังเรียกค่าไถ่จริงตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพนักงานสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียเชื่อมาจากยุงที่ติดมากับเที่ยวบินมีรายงานพนักงานคลังสินค้าและพนักงานบริการภาคพื้น2คนประจำสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตในเยอรมนีเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียหลังจากถูกยุงที่มีเชื้อซึ่งคาดว่าติดมากับเที่ยวบินระหว่างประเทศกัดหน่วยงานสาธารณสุขของเยอรมนีระบุว่าเป็นการเสียชีวิตและระบาดที่หาได้ยากมากนอกจากนี้ยังมีพนักงานที่ถูกยุงกัดและติดเชื้อมาลาเรียอีก4คนทั้งหมดได้รับการรักษาในโรงพยาบาลและอาการดีขึ้นตามลำดับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการวางกับดักจับยุงบริเวณสนามบินเพื่อระบุต้นตอว่า

0: ลุงเหล่านี้ติดมาจากเครื่องบินที่เดินทางมาจากภูมิภาคใดและยืนยันไม่มีความเสี่ยงต่อผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าว

0: จากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษคิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะ1สายหน้าใบรออยู่แล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับหลานเพลาดึงดา
0: สวัสดีค่ะจะเรียกคุณพี่ได้ไหมหรือว่าคุณตา
3: อย่าเรียกพี่เลยอายเขาเรียกลุง
0: ลุงดีกว่าลุงคุณลุงต้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ลุงต้นโทรมาจากที่ไหนนะ
3: แก่รามครับ
0: ทำอะไรอยู่คะตอนนี้
3: ฟังเพลงนี่แหละครับเกษียณอายุแล้วครับ
0: สบายสบายใช่ไหมแล้วตอนกลางวันทำอะไรคะวันนี
3: ้กลางวันวันนี้ไปดูหนังมาครับ
0: เอาหรอไปดูเรื่องอะไรมาไปดูหนังเรื่องอะไรมานะ
3: เข้าใหม่อ่ะจำไม่ได้แล้ว
0: หรอเป็นหนังไทยหรือหนังฝรั่งหรือหนังอะไร
3: หนังไทยหนังไทย
0: หนังไทยที่เข้าใหม่หนังผีป่ะคะ
3: หนังผี
0: คำบอกเล่าของหมอผีอะไรป่ะ
3: ใช่ใช่ใช่ได้แล้วได้แล้ว
0: เป็นไงตาต้นเป็นไงตาต้นน่ากลัวไหมตา
3: น่ากลัวน่ากลัวกัน
0: น่ากลัวนะเห็นเขาบอกว่ามันมีฉากที่แบบว่าช็อตอยู่หลายฉากเลยเหมือนกันเนาะ
3: ใช่ใช่ใช่
0: ไปดูกับใครมา
3: คนเดียวไปคนเดียว
0: นั่นแน
3: ่อยู่คนเดียวเขาไปคนเดียวสิน
0: ั่นแน่นะสาวไปหรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่เลยนะ
0: ไปคนทำไมเสียงสูงไปดูแถวไหนคะเนี่ย
3: เดมอบางกะปิ
0: อ๋อก็ไม่ไกลเท่าไหร่จากเคหะรามเนาะ
3: ไม่ไกลครับไม่ไกล
0: แล้วเวลาลุงต้นไปดูหนังหรืออะไรเงี้ยไปยังไงคะ
3: นั่งรถเมย
0: ์ก็นั่งรถเมย์ไปสบายๆชิลๆ ชีวิตไม่ต้องเร่งรีบ
3: ประหยัดตัง
0: สโลว์ไลฟ์ด้วยประหยัดด้วย
3: ใช่
0: ใช่ไหมนะคะวันนี้ลุงต้นอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ไม่มีเธอจะบอกรักใครของหญิงทิชการครับ
0: นี่เราแอบมีความรักปะเนี่ยเราอ่ะ
3: มีครับ
0: เจ๊เวลารักใคร
3: รักศิรินดาธิยากรครับ
0: นั่นแน่อันนี้เพลงนี้มอบให้ใครคะ
3: มอบให้ศิรินดาธิยากรและกวางน้อยครับ
0: ได้เลยเอ้าพิมดาไปไหนอ่ะ
3: พิมดาด้วยครับ
0: ต้องทวงเลยนะมีทวงด้วยนะคะได้เลยขอบคุณมากๆเลยพี่ต้นก่อนไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
3: ได้ครับ
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: กินกับอะไรก็อร่อย

0: เหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยาราอาห่า
1: และไอ้ไอยาอาห่าร
0: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาอาห่า
0: สุดยอดเก่งมากคุณได้ฟังเพลงเดียวนั้น นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: คร
0: ับ นะคุณลุงต้นนะวันนี้ขอนอนหลับพักผ่อนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แหมมาเป็นแบบว่าพาเรทชุดความรักเลยนะคุณลุงต้นนะงั้นเริ่มต้นที่เพลงนี้เลยค่ะเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้คิวไม่ได้คิวเริ่มต้นที่เพลงนี้เลยค่ะ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักทั้งหมดเลยเนาะฟังพาเรทชุดนี้แล้วรู้สึกใจฟูจังเลยรักเขานะคะเริ่มต้นกันที่กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะคะจากน้องปวลีพรพิมลค่ะแล้วก็ตามมาด้วยจักรจันทร์ค่ะจุดๆๆก็ยังคิดถึงนะคะแล้วก็ไม่มีเธอจะบอกรักใครจากพี่หญิงทิติการและปิดท้ายกันด้วยรอทำอย่างนั้นกับเธอจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์นะคะทำอะไรนะรอทำอย่างนั้นนี่คิดดีไปได้เลยนะคุณผู้ฟังพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: ชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังขามาขึ้นรถไฟกันดีกว่านะคะใครที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live เตรียมตัวกันให้ดีนะคะตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะมาเป็นจังหวะเลยนะพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัดการพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่อนันต์โคราชลุง935หัวลำโพงพี่ช่างรถอุบลพี่ณรงค์เพชรบูรณ์พี่มุ้ยศรีนครินทร์พี่อเนกสุโขทัยพี่เปิ้ลอ่างทองและพี่หนุ่ยนครศรีนี่วันนี้ไม่มีติดขัดนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะดูซิวันนี้ทาง Facebook Live มีใครกันบ้างนะคะพี่เล็กซอกกราวบอกว่าฟังอยู่จากบางพลีค่ะนะคะน้องบอมจอมซาพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะดีเจพิมดากรุงเทพมหานครเรียกเต็มยศเลยนะพี่นะแล้วก็ยังมีนะคะพี่สุมาลานะคะพี่สุมาลาเจ้านะคะพี่นิดนะคะบอกว่าส่วนมากฟังทางวิทยุแต่วันนี้ได้มาขึ้นรถไฟกับน้องพิมดาครับสุดท้ายนะคะแล้วก็ยังมีพี่เมตตาวิชัยรำด้วยนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนี่พี่เขาขอเพลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูถ้ามีจังหวะเดี๋ยวเปิดให้นะคะแล้วก็มีพี่สุมาลาพี่สุมาลาเขาวันนี้เขามีกลอนอะไรมาฝากเนี่ยหาไม่เจอเลยนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะพี่เดียว .com พี่เรืองนิดนะคะพี่สำรองพี่จรูนนักแก้วนะคะพี่นิสาพี่สอนจินดารัตน์ด้วยนะคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะแล้วก็มีน้องบอมทักทายกันแล้วเมื่อกี้นี้นะคะมีใครอีกไหมพี่หนูเพียรพกากุลคุณยายพอเพียงด้วยนะคะแล้วก็พี่จรันทองบัวนะคะพี่บอลวีด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังดูสิน่าจะหมดแล้วนะคะทางFacebook Live นะคะแล้วก็ทางช่องทางนี้ด้วยนะคะมีTikTokด้วยนะวันนี้เราไลฟ์TikTokกันด้วยนะTikTokคืออะไรนะคุณผู้ฟังงงมากอะไรคือTikTok TikTokนี่แหละนะคะเข้ามาได้เลยแต่ว่าเป็นTikTokส่วนตรงพิมดาห์นะคะจะมีพี่แอนเด็กใต้นะคะฟังจากสงขลานะคะสวัสดีด้วยน้องไบค์ก็มาช่องทางนี้นะคะแล้วก็ยังมีน้องหนีดูกู๊ดด้วยพี่วิจิตรสวนโรจน์ด้วยพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะเอ๊ะเหมือนซ้ำๆแม้คุณผู้ฟังเขาดู2ช่องทางเลยหรอเขาดูยังไงเขาดูยังไงเอ่ยนะคะแล้วก็ยังมีเมื่อกี้เห็นแวบๆน้องแชมป์ก็มาช่องทางนี้นะคะแล้วก็มีอีกไหมหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะพี่กินะคะพี่

0: กิก็มาช่องทางนี้ด้วยนะคะหลายๆท่านเลยเนาะพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะทักทายกันแล้วคุณผู้ฟังนะคะครบแล้วแหละเนาะรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะไปแล้วนะคะรถไฟไปแล้วคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นิลแทมรินค่ะนะคะมารอบนี้ฟีเจอริงกับพี่ไพศาลขุนหนูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะเพลงนี้นะคะจากพี่นิลแทมรินนะคะแล้วก็ฟิชเชอริงด้วยนะคะกับพี่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งกับพี่ไพศาลขุนหนูนะคะก็ชื่อเพลงว่าให้เธอมั่นใจในคนคนนี้นะคะเพลงนี้เนี่ยนะคำร้องทำนองได้พี่พนัชกรแท่นประมูลมาเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่สุภการพรมเกิดนะคะก็เป็นเพลงรักอีกเพลงหนึ่งอะเนาะนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอกยูฮีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกยู
1: ฮีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคา

0: 2เพลงค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่านเกมไม่ขาดนะคะจากน้องเพชรคทาวุฒินะแม่จ๋าเปิดให้ฟังแล้วนะแม่นะนะคะหลายๆคนก็ขอเพลงนี้เข้ามานะคะสัปดาห์นี้เนี่ยเข้ามาใหม่ด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่12ก่อนหน้านั้นค่ะดอกชบาสีแดงนะคะจากน้องลูกตาลชนทิชาค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่4นะคะจัดให้เลย2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดา

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลยMCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: มาค่ะคุณผู้ฟังนิทานก่อนนอนค่ะเราจะเรียกว่านิทานได้ไหมเรื่องมันสั้นเหลือเกินเรื่องสั้นก่อนนอนนะคุณผู้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าคุณหมอท่านหนึ่งค่ะเข้าไปในห้องคนไข้แล้วบอกให้สามีของคนไข้ออกไปรอข้างนอกขณะที่ตรวจคนไข้ 2-3 นาทีต่อมาหมอออกมาจากห้องค่ะแล้วก็ขอให้ผู้ช่วยพยาบาลหาปากคีบให้คู่หนึ่งเมื่อได้ปากคีบแล้วหมอก็กลับเข้าไปในห้องคนไข้อีกค่ะ5นาทีต่อมาหมอออกมาอีกแล้วคราวนี้ขอไขควงค่ะพอหมอออกมาเป็นครั้งที่3เมื่อกี้ไขควงแล้วนะกลับเข้าไปอีกออกมาอีกเป็นครั้งที่3ถามหาค้อนค่ะรอบนี้สามีคนไข้เนี่ยใจไม่ดีละร้อนใจทนไม่ไหวก็เลยรีบปรีเข้าไปถามคุณหมอว่าคุณหมอครับมีอะไรผิดปกติกับภรรยาของผมหรือเปล่าครับ

0: หมอก็เลยตอบว่ายังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวสิตึงโป๊ะมาผิดเวลาเนี่ยวันนี้เห็นไหมเปิดคนละซาวกันเลยเดี๋ยวเล่าต่อก่อนคุณหมอตอบว่ายังไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนนี้หมอก็ยังเปิดเครื่องมือไม่ออกเลยแฮ่ตึงโป๊ะมาถูกจังหวะแล้วพอดีว่าวันนี้เนี่ยนะคะมันเป็นการโหลดซาวอ่ะคุณผู้ฟังเอาซาวมาใส่ในอีกเครื่องนึงโอ๊ยงวนวุ่นวายไปหมดเลยนะคะทีนี้ก็เลยเปิดผิดเปิดถูกขออภัยด้วยนะคะเล่านิทานไม่สมูทอัลตร้าเลยวันนี้นะคะขออภัยนะก็สรุปคือว่าคุณหมอบอกว่ายังเปิดกระเป๋าหมอไม่ได้ที่ออกมาหาเครื่องมือหลายๆรอบเนี่ยไม่ได้ไปรักษาคนไข้นะยังเปิดกระเป๋าไม่ออกจ้านะคะพี่ยาย่าสวัสดีด้วยบอกว่ามีนิทานก่อนนอนมาให้ฟังด้วยใช่ถ้าเกิดมาในรอบช่วงแบบค่ำๆแบบเนี้ยจะมีนิทานก่อนนอนนะคะพี่ชื่อดาดาดีที่สุดนะคะแล้วก็พี่เอกสิทธิ์นะคะนุ้ง935ใช่ไหมนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคุณพี่จมอนนะคะแล้วก็มีพี่รีจุด้วยบอกฟังทุกวันเลยค่ะเปิดเพลงพร้อมมาขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่จุ้นขนส่งทั่วไทยพี่สุนันทาด้วยนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะพี่ยาบอกว่าอะไรนิทานเรื่องนี้สอนว่ายิ่งฟังยิ่งลุ้นยิ่งนอนไม่หลับนะคะอ่ะคุณผู้ฟังขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้หมดเวลาของพิมทาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้10โมงตรงมาเจอกันใหม่ค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันใหม่3ชั่วโมง10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะวันพรุ่งนี้นะมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดมาให้กำลังใจกันมาขึ้นรถไฟกันเหมือนเดิมค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะเพื่อนเพลงหวานกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้าเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องลูกตาลชนทิชานะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเดี๋ยววันนี้นะคะน่าจะเปิดได้ถึง2เพลงไหมเอ่ยนะเดี๋ยวดูเวลาอีกทีนึงนะคะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงเพราะๆที่รถเมย์เขาเลือกไว้ให้นี่วันนี้มีหลังใหม่ช่วยเลือกเพลงด้วยเมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาจากพี่บีมจารุวรรณนะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกคนรักเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: โอ้น้ำมันบักแตงโม

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook M-Cod Academy หรือ Line @M-Cod Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: น
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะช่วงเวลาดี4ทุ่มถ้าช่วงเวลาฮาเนี่ยมันจะ5ทุ่ม ช่วงเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะผู้ฟังเจอกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้เนี่ยโอ้โห3งานเพลงที่ตาลเลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนเนี่ยคุณค่าเป็นเพลงแบบว่าโหเจ็บอ่ะความเจ็บของ3สาวนะคะนี่สาวแรกค่ะพี่ตายอรทัยนะคะกับตัวให้คิดฮอดนะคะเพลงนี้เนี่ยแบบว่าจำได้ว่าเคยร้องตั้งแต่เป็นยุคแรกๆของพี่ต่ายอรทัยอัลบั้มช่วงแบบแรกๆเลยนะเพลงนี้ดังมากเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยน้องมาทีหลังนะคะงานจากพี่เปรมปรียพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้น้องคะแนนณัจจนันท์ของคุณผู้ฟังกับจากใจแฟนเก่านะคะ3งานเพลงเจ็บๆจี๊ดๆเลยนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะนะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็นะที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเราตอนนี้หลายๆคนเข้ามาทักทายกันแล้ว LTM FM 95นะคะกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นนะทางแอปพลิเคชันก็ได้นะคะสามารถฟังออนไลน์ทางแอปโหลดแอปไว้เลยกับ MCOT Connect นี่ MCOT Connect เนี่ยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android คุณผู้ฟังนะคะมีไว้ไม่เสียหลายนะคะติดตามได้ทุกรายการของอสมทเลยรายการวิทยุคุณผู้ฟังชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วนะคะฟังกันแบบนี้ทุกวันลูกทุ่งมหานครเพื่อวันไหนนะมีความรู้สึกแบบอยากจะแบบว่า go into อยากฟังเพลงสากลอะไรเงี้ยก็ฟังที่ Met 107ก็ได้นะคะก็ฟังได้เหมือนกันในแอปนี้จะฟังข่าวนะคะ100.5 หรือจะฟังกีฬาข่าวกีฬาอัปเดตอะไรอย่างนี้วิเคราะห์กีฬานะคะทาง Active Radio 99ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีอีกหลายรายการเลยนะคะแล้วก็ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคะทางสำนักข่าวไทยนะเรารวมอยู่ในแอปนี้เลยคุณผู้ฟัง MCOT Connect ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะ MCOT เผื่อบางคนสะกดอย่างไรนะคะ MCOT แบบนี้เลยนะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า Connect ที่แปลว่าเชื่อมต่อเชื่อมโยงนะ connect นะคุณผู้ฟังนะ connect นะคะลองพิมพ์ดูน่าจะหาไม่ยากนะคะดาวน์โหลดเอาไว้เลยอันนี้ฝากไว้ด้วยกันละกันนะคะส่วนช่องทางของเรานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครเนี่ยบอกเลยว่ามีทุกแพลตฟอร์มแน่ทุกแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage นะคะ TikTok ก็มีนะ IG ก็มี YouTube ก็มีหมดเลยนะคะแล้วก็ค้นหาง่ายๆว่า LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือว่าจะพิมพ์ลูกทุ่งมหานครก็ได้เผื่อว่าพี่ๆน้องๆบางท่านบอกว่าไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษนะคะค้นหาได้เลยรับรองว่าเจอกันแน่นอนนะคะเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเช่นเคยนะคะยินดีจัดให้มากๆนี่ว่าอะไรแล้วอ่ะวันพฤหัสแล้วใช่มั้ยเอ้ยใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วคุณผู้ฟังนะคะงานของเราวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่30ที่จะถึงนี้โอ้ยคอนเสิร์ตการกุศลนะคะบอกเลยว่าศิลปินเนี่ยตื่นเต้นจะมาเจอวันนี้ไปเจอน้องเบิร์ดเดย์ Channel Music มานะคะที่เป็นพระเอกลิเกนะเขาบอกอุ๊ยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับนะวันอาทิตย์นี้แล้วก็ยังมีพี่ๆน้องๆศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะที่จะมาร่วมสร้างความสนุกความบันเทิงแล้วก็รวมถึงมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลให้กำลังใจกันด้วยเนาะนะคะใครว่างนะคะสะดวกมาเจอกันเลยคุณผู้ฟังงานนี้ฟรีตลอดทั้งงานแล้วก็ยังได้ร่วมทำบุญด้วยกันด้วยศิลปินก็เยอะดีเจของเราด้วยแล้วก็มีการออกร้านมากมายนะคะอยากให้มาจริงๆนะคะพี่ทรงชัยบอกว่าฟังอยู่ทางแอป MCOT Connect นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะฝากแชร์ด้วยนะนะคะอ่ะนะก่อนที่จะไปเมามอยกันต่อในเรื่องของคอนเสิร์ตของเรานะคะก็ฟังเพลงดีกว่านะก่อนฟังเพลงลืมได้ไงนี้อีกสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่เนาะนะคะวันนี้สายชิวฮิวใจนะคะรออยู่เลย02-248-1366นะคะ02-248-1366นะตอนนี้เริ่มมีทยอยเข้ามาจองสายกันแล้วแหละนะคะอีกสักครู่หนึ่งเนาะรับสายหน้าใหม่แต่ว่าตอนนี้เพลงสนุกๆจากพี่วิทย์ไฮเปอร์ดีกว่าคุณผู้ฟังเขาบอกว่าใครใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยบอกได้นะแต่ถ้าใส่เสื้อลายเนี่ยเขาบอกหลายใจนะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจค่ะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วจากประจวบคีรีขันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแซมนะ
2: ครับ
1: ครับโอเคตอนนี้โทรมาจาก
2: ประจวบ
1: ประจวบเลยนะคะอยู่แถวไหนคะเนี่ยได้ยินเสียง
2: อำเภอกุยบุรีครับ
1: อะไรนะคะ
2: อำเภอกุย
1: กุยบุรีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอเคนะคะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันหรือยังคะแซม
2: ไม่เคยคุยหุ่นครับ
1: หุ่นนึงเนาะ

0: อ๋อโอเคนะคะแล้วช่วงนี้ยังได้ติดตามฟังอยู่เรื่อยๆไหมคะ
1: ฟังเรื่อยครับ
0: ฟังอยู่เรื่อยนะโอเคเหมือนได้ยินเสียงจิ้งหรีดอ่ะแซม
1: ใช่ครับ
0: อากาศดีจังบรรยากาศดีวันนี้ร้อนไหมคะที่ประจวบ
1: ฝนตกครับวันนี้ตกอยู่คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหรอโอเคโอเคได้เลยแล้วตอนนี้คือพักผ่อนแล้วหรือว่าทำงาน
1: พ
0: ักผ่อนนะโอเคแซมฟังทางออนไลน์หรือว่าวิทยุคะ
1: วิทยุครับ
0: วิทยุนะสัญญาณโอเคไหมคะ
1: โอเคครับ
0: โอเคนะโอเควันนี้บอกว่าอยากฟังเอาที่บายใจของพี่เบาวีเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: พี่เจก็ให้หลังไมค์ครับ
0: โอ้ยหลังไมค์ด้วยให้พี่ด้วยนะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณแซมมากๆเลยรักษาสุขภาพด้วยแล้วเดี๋ยวเต้นไปด้วยกันนะเพลงนี้นะแซมนะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะบอกว่าน้องแซมบอกเต้นไปด้วยกันนะเพลงนี้นะคะจัดให้เลยซ้ายชิวใจกับเอาทีบ่ายใจนะพี่บ่าวบ่าววีค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณเพลงสนุกๆ นะคะจากน้องแส

คำประจวบด้วยนะคะแนะนำเข้ามาเอาที่บ่ายใจเอาที่บ่ายใจนะสำเนียงพอได้ไหมคุณผู้ฟังงานจากพี่เบาวีนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะแนะนำเพลงนะคะคุยสายหน้าไม้แบบนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายนะคะตอนนี้น้องกวางกวางนะรอรับสายอยู่หลังไม้นะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเพลงได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะ022481366ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาทักทายสมาชิกนะคะที่เข้ามาแล้วที่เพจของเรานะไลฟ์อยู่ตอนนี้สวัสดีพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะพี่วีรศักดิ์นะจ๊ะพี่กลา1บาทบอกเมื่อกี้ได้ยินเสียงจิ้งหรีดจากสายของน้องแซมด้วยใช่แล้วนะคะดูแบบบรรยากาศดีดีนะคะพี่สุนิสานะคะพี่อัมพลนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะพี่เสรีพี่อัญชลีค่ะพี่สมบูรณ์พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะตอนนี้หลายๆคนตื่นเต้นบอกอยากมาเจอพี่ๆแล้วก็ศิลปินด้วยนะคะวันอาทิตย์นี้นะเจอกันนะคะเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะคะพี่อัมพลพี่ทรงชัยนะคะนะนี่นะแล้วก็ลุงจวบจากอุตรดิตถ์นะจ๊ะนะบอกฟังทุกคืนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่จรันทองบัวพี่เอนะแล้วก็พี่โชคชัยนะคะพี่นักรบนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะนะอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าข้อความด้านบนตอนยังไม่ได้ทักทายเดี๋ยวรบกวนคุณผู้ชมในไลฟ์นะพิมพ์มาอีกทีก็แล้วกันนะมันอ่านได้แค่นี้นะขอบคุณนะคะนะคะใน SMS มีไหมเนี่ยวันนี้มีเหมือนกันนะเพราะว่าหลายคนอยากจะพิมพ์ข้อความเป็น SMS นะเข้ามาได้นะคะพิมพ์แล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะอ๋อมีน้องหนูดีเราบอกขอเพลงเริ่มที่เพื่อนจบที่เพื่อนนะคะแปลของแพรวาพัชรีด้วยแล้วก็มีสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากพี่คนโคราชนะคะเจ้าประจำแล้วก็กลางดาวจากพี่วิภาด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะข้อความโอ้จะบอกว่าวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินหลายท่านนะคะหลายๆคนก็แบบว่าโอ้ยขอบคุณมากๆเลยที่แฟนๆของ FM 95นะขอเพลงแล้วก็สนับสนุนเข้ามาในน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกน้องนี่เลยน้องท็อปไงท็อปพสุพัฒน์นะนอกจากจะร้องเพลงเก่งแล้วนะโชว์ก็ดีนะแล้วก็เปิดร้านส้มตำด้วยนะจะจำชื่อร้านเขาไม่ได้แต่ว่าจะไปอุดหนุนดูเดี๋ยวไว้ไปอุดหนุนแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้คุณผู้ฟัง ได้ฟังกันว่ามีเมนูไหนอร่อยแซ่บบ้างเดี๋ยวเป็นแบบเป็นของแซ่บอ่ะอาหารอีสานอะไรเงี้ยค่ะส้มตำเอ่ยใดนะก็เดี๋ยวว่ากัน พูดแล้วก็หิวอีกละ นะเดี๋ยวนี้ศิลปินเขาก็มีอาชีพหลากหลายคุณผู้ฟังเนี่ยอย่างตาลเองนะคะนอกจากแบบจัดรายการวิทยุเนี่ยจริงๆก็ยังเป็นนักร้องอยู่เหมือนเดิมหลายคนเห็นว่าเอ๊ะมาจัดรายการวิทยุแล้วไม่ได้ร้องเพลงแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังจริงๆก็ยังเป็นนักร้องค่ะก็ยังไปออกงานคอนเสิร์ตอีเวนต์อะไรเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยพอมันมีโซเชียลมีเดียอะไรมากขึ้นเนี่ยช่องทางนะคะการทำงานก็เยอะขึ้นนะคะก็มาได้จัดรายการวิทยุด้วยแล้วก็ตอนก็เป็นแบบอินฟลูเอนเซอร์ KOL อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยในหลายอย่าง MC ต่างๆมากมายนะคะนอกเหนือจากความขยันคือความงกนะคุณผู้ฟังทำนู้นทำนี่เต็มไปหมดเลยนะคะก็นั่นแหละนะคะจริงๆแล้วพอเรามีช่องทางที่สร้างรายได้ได้หลายๆช่องทางผู้ฟังมันก็ลดความเสี่ยงนะคะลดความเสี่ยงในการที่นี่แหละการดำเนินชีวิตของเราเพราะว่าอย่างบางคนโอเคพอมี1งานอะไรเงี้ยสมมตินะสมมติยกตัวอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นพนักงานประจำสมมติว่าวันนึงถ้าเกิดมีการเลิกจ้างหรือเราไม่ได้ทำงานนั้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราก็จะไม่มีรายได้ไปเลยแล้วว่าคนในยุคปัจจุบันค่ะนะคะหลายๆคนก็จะมีงานที่2ที่3รองรับอะไรเงี้ยไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันงานนี้ก็แล้วแต่วิถีชีวิตนะแล้วแต่การใช้ชีวิตสไตล์ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะอ่ะก็ว่ากันไปแชร์ให้กันฟังนะคะประสบการณ์เนาะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อดีกว่าเมื่อกี้ก็สนุกสนานกับพี่บ่าววีนะคะเดี๋ยวไปสนุกกันต่อดีกว่านะพี่1รองก็ฝากมาเพลงนี้สวยขี้ใจนะจ๊ะมอบให้ดีเจไม่ได้ถามเขาพูดเอง

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาละเนี่ยวันนี้ไหนๆก็เพิ่งไปเจอกันนะคะกับน้องเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกนะน่ารักมากเลยรำสวยมากเขาเป็นเพลงลิเกเนาะร้องก็ดีรำก็ดีนะคะก็เลยว่าเอ้าเดี๋ยว30นี้เจอกันแน่นอนวันนี้เรียกน้ำย่อยอุ่นเครื่องหน่อยอุ่นเครื่องในเพลงจากน้องเบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิกนะ
2: ไปเที่ยวอินตราเดีย
1: รักนักคนดีชื่อเพลงค่ะชื่อเพลง
2: เขาบอกว่าชาว FM 95ลูกทุ่งมหานครเต้นดีเอลดีนะครับเชิญด้านหน้าเวทีเลย

0: ไลน
1: ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สุภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
6: เผาซ่า
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็

0: ูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: 2กันเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะที่จบไปกับสุดท้ายที่กรุงเทพนะคะสุนารีราชสีมาค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นร้องไห้กับเดือนนะคะในเวอร์ชันต้นฉบับเลยนะคะคุณอาคัมภีร์แสงทองจะบอกว่าร้องไห้กับเดือนเนี่ยวันนี้มีคุณผู้ฟัง2ท่านที่โทรเข้ามาฝากเอาไว้นะใจตรงกันเลยนะคะทั้งพี่นิรันดร์จากนครศรีธรรมราชแล้วก็อีกท่านนึงคือพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะมีเพลงฝากเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะพี่แจ็คจากสุโขทัยจัดให้เลยนะคะทะเลใจเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะยังว่างอยู่02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรทเพลงฮิตฮิต45
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
4: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคเนาะนะคะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากอุบลราชธานีนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณก้าวนะ
5: ครับผม
1: ค่ะจ้า
5: ขอเพลงหน่อยครับ
1: ครับผม
5: เพลงปลายฟ้า
1: ปลายฟ้านะจะถามว่าคุณก้าวกับตาเนี่ยเราเคยคุยหน้าไมค์กันแล้วหรือยังคะก่อนหน้านี้
5: เคยครับ
1: เคยแล้วครั้งหนึ่งเหรอคะ
5: ครับครั้ง
1: อ๋อเหรอแต่ว่าน่าจะหายไปนานแล้วหายไปนานแล้วไหมฮะใช่ไหม
5: ฟังทุกวันเดี๋ยวว่าสายโทรไม่ติดสายไม่เข้า
1: ขออภัยด้วยจริงๆอ๋อแต่ว่าฟังติดตามฟังอยู่ทุกวันเลย
5: ทุกวันครับ
1: ฟังปกติฟังช่วงกลางคืนอย่างเดียวเลยเหรอคะ
5: ครับผมว่าทำงานกลางคืนครับผมก็ต่อจากคุณลูกตาลก็คุณมีต่อเลย
1: ก็คือว่าทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยช่วงกลางคืน
5: ใช่ครับผม
1: อ๋อโอเคขอบพระคุณมากๆเลยแล้วติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะคุณก้าวขา
5: ก็เป็นปีแล้ว
1: เป็นปีแล้วนะโอเคโอเคคือฟังจากวิทยุถูกไหมคะ
5: ครับผมวิทยุ
1: หมุนบังเอิญหมุนมาเจอใช่ไหมคะ
5: นะ
1: บังเอิญหมุนมาเจอหรือเปล่าหรือว่ามีแบบว่าไปฟังจากใครมา
5: บังเอิญกลับมาบ้านแม่ฟังตอนกลางวันไงขึ้นเจ้าสิงหาก
1: ็
5: เลยอ้
1: า
5: วขึ้นอะไรทำไมเปิดเพลงทั้งวันก็เลยแบบเจอพอดี
1: ค่ะ
5: ดีเจเสียงหวานไงน่ารักดีก็เลย
1: สำคัญที่ตรงนี้หรือเปล่าคุณก้าวนะอ๋อโอเคก็เลยอ๋อคุณแม่ฟังอยู่แล้วช่วงกลางวันแล้วพอแบบว่าคุณก้าวกลับมาอยู่กับคุณแม่ที่บ้านใช่ไหมคะก็เลยมีโอกาสได้ฟังช่วงกลางคืนด้วย
5: ก็เลยแบบขึ้นอะไรอสมทก็เลยฟังพอดีก็คุณลูกตาลก็มาประมาณช่วง4 ทุ่มช่วงทำงานพอดีแล้วก็ต่อคนนี้ต่อ
1: เนาะโอ้โหขอบคุณค่ะ
5: ออกเวรก็ประมาณ5-6 โมงแหละ
1: ค่ะก็ยาวๆเลยเนาะเพราะว่าเราก็มีรายการดีเจอยู่ตลอด
5: ครับผมยาวๆทั้งคืน
1: ได้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคุณก้าวนะ
5: ครับผม
1: ค่ะอ่ะวันนี้ก็คือบอกว่าอยากฟังปลายฟ้าเนาะที่บอกเมื่อกี
5: ้คร
1: ับอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: มอบให้เด็กหลังกุฏิบ้านน้องมังทุกคน
1: โอ้โหเด็กแก๊งใช่ไหมเนี่ย
5: เด็กแก๊ง
1: โอเคเขาได้ฟังอยู่หรือเปล่า
5: ฟังครับฟัง
1: นะโอเคทักทายเด็กแก๊งอะไรนะชื่ออะไรนะคะ
5: เด็กแก๊งเด็กหลังกุฏิบ้านหนองมัง
1: เด็กแก๊งเด็กหลังกุฏิบ้านหนองมังเหรอ
5: เด็กหลังกุฏิเด็กวัดอ
1: ่
5: ะ
1: โอเคเขาไม่หลับกันหรอพรุ่งนี้เขาต้องติดตามหลวงพ่อไปบิณฑบาตหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
5: ไม่พอดีผมกลับมาเล่นบ้านไงพอดีก็นั่งคงละก็ไอ้สังสรรค์กันนิดหน่อย
1: อ๋อเหรอโอเคหยอกนะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวคุณก้าวพูดตามไปเลยนะ
5: คร
1: ับ ค่ะขอขอบคุณ
5: น
1: ้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกว

0: บางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยราอาห่า
0: และ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สีงามเพลงเพราะๆนะคะโดนใจหลายคนเลยล่ะนะคะก็จัดให้ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคคุณผู้ฟังนะคะที่จบไปกับบักสมองน้อยนะคะงานจากพี่ดิดคิตตี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีอีกหนึ่งบักบักคนซั่วนะคะทิดแอมนะจ๊ะแล้วก็บออินไงคะงานจากพี่ก้องห้วยไร่รู้สึกว่าจะมีแนะนำมาทาง Facebook Live เมื่อตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วล่ะนะคะไม่แน่ใจว่าคนขอเนี่ยยังรออยู่หรือเปล่านะจ๊ะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทกับเพลงจากสายหน้าไมค์ของเราปลายฟ้านะคะจาก2หนุ่มเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่จุ๊กแจงพี่ประเดิมนะยังอยู่นะคะในเพจของเรานะคะแล้วก็พี่อภิสิทธิ์พี่หนูเพียรค่ะสวัสดีทักทายค่ะทุกคนเลยพี่เอกณรงค์เนี่ยนะพี่วิจิตรเดชทองจันทร์เนี่ยเขาบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยอ๋อพี่หนุ่มกู้ภัยคือชื่อจริงชื่อพี่วิจิตโอเคโอเคทักทายนะคะแล้วก็พี่รัตดาวันพี่นักรบนะคะพี่วีรศักดิ์นะคะพี่นิกรด้วยพี่คันชิตโอเคพี่ณภศรด้วยนะคะพี่เล็กยินดีพี่ไตรรัตน์นะคะคุณยายพอเพียงนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้สี่งานเพลงต่อเนื่องเนาะเป็นเพลงช้าๆนะคะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากสาวๆสนุกๆกันบ้างก็แล้วกันนะคะหนึ่งในศิลปินที่เดี๋ยววันที่30นี้เจอกันนะน้องมิวอรพัสยาหรือว่ามิวเชคอ้าว

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: น่ารักมากเลยเนาะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะมาจีบให้จบนะคะงานจากน้องมิวอรพัสยาหรือว่ามิวเชคนะเดี๋ยวเจอกันวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะอ้าวไปกันต่อค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตของเรานะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้มีเพลงอินดี้มาฝากค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากวงดอนบมนะคะก็จะเป็นแบบโหอินดี้เลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปฟังดูนะตรงนี้ณที่เวลานะคะเพลงนี้วงดอนบมเขาฟีดกับภูมินด้วยหลายคนอาจจะเคยฟังแล้วจะเป็นสายแบบโฟกแล้วก็อินดี้นะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันค่ะจอคิวฮิตค่ะตรงนี้นะที่เวลา

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปต่อเลยนะคะในช่วงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟัง2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะเดี๋ยวจัดให้เป็นฮิตที่14นะคะใครคือคนที่ใช่ของเธองานจากน้องนันอนันต์แล้วก็ต่อด้วยเพลงที่ฝากเข้ามาทาง SMS นะคะกับสิทธิ์ของเจ้านะคะงานจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะคะจากสังกัดพระเอกใหญ่9999นะอยู่ในฮิตที่2เลยละโอเคค่ะ2งานเพลงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตจัดให้ค่ะ

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชาลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: สนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: สองงานเพลงเพราะๆเนี่ยเรื่องราวเหมือนต่อกันได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะก่อนหน้านั้นกับยอมจนข้างเธอแคทริยามรสีนะคะแล้วก็ต่อด้วยยาใจคนจนพี่ไม้พี่รมพรนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยค่ะฝากเพลงนี้เข้ามานะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะพี่วอนจากกาญจนบุรีนะคะฝากเข้ามากับดั่งเม็ดทรายในเวอร์ชั่นของพี่ต้นสุชาติชวังกูลนะคะอ่ะเดี๋ยวนี้จัดให้เลยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยที่ติดตามรับฟังนะคะมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนทิชาค่ะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: ชีวิต
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สามผลงานเพลงนะคะวันนี้นี่เป็นผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าคุณพ่อน้องเมย์เนี่ยชื่นชอบมากๆเลยเลยจัดผลงานเพลงให้3ผลงานเพลงนะคะหนาวลมที่เรนูนะคะผลงานเพลงนี้จากออสโอภาสนะคะตามมาด้วยผลงานเพลงมนรักลูกทุ่งจากพี่ยอดรักสลักใจเรียกพี่เลยนะไม่ใช่ RL นะนี่ยังไงล่ะนะคะและอีก1ผลงานเพลงค่ะเท่านี้ก็ตรมจากกุ้งกิติคุณนะคะ3ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน14นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้น้องเมย์อ่านข่าวมาด้วยนะแล้วก็มีโอ้โหเรียกว่ามหาจะบอกอุทกภัยเหรอก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งละลายใช่ไหมจากประเทศเนปาลนะเนาะเขาจะมีแบบเทือกเขาหิมาลัยค่อนข้างจะเยอะเนาะแล้วก็สลับซับซ้อนเมื่อพอเวลาที่มันแบบน้ำแข็งมันละลายอ่ะแล้วมันมีแบบสักก้อนที่มันตกจุ่มนึกถึงแก้วน้ำออกไหมเวลาที่เราใส่น้ำแข็งลงไปตุ้มลงไปหนึ่งก้อนเงี้ยแล้วน้ำมันล้นอยู่แล้วอ่ะมันก็ปริ่มมากๆนะคะลงมาแบบเขื่อนแตกอย่างนั้นเลยจริงๆมันเป็นเขื่อนธรรมชาตินะแต่พอน้ำมันออกมาขนาดนั้นหูหนูเห็นภาพแล้วแบบตกใจมากนะคุณผู้ฟังนะเออพอเห็นภาพแล้วตอนแรกนึกว่า AI เห็นครั้งแรกพอดูดีๆหูถึงขั้นสะพานขาดถึงขั้นไม่ใช่สะพานธรรมดาตึกอะไรที่แบบว่าใหญ่ว่าสูงอ่ะก็คือมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะแล้วแบบชาวบ้านคนเนปาลหรือว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยวิ่งกันแบบเอาตรงๆนะจากใจเลยว่าถ้าเราเป็นกู้ภัยแล้วเราเรียนมาเยอะหรือแบบการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนู่นนี่นั่นพอเจอเหตุการณ์นี้พอเห็นภาพแล้วแบบโอ้ยอมอ่ะไม่รู้จะหนีไปทางไหนเลยอ่ะจะต้องหนีขึ้นที่สูงก็ไม่ทันทำอะไรไม่ทันเลยมันไม่มีสัญญาณการแจ้งเตือนสัญญาณอะไรที่มันจะบ่งบอกเลยว่าน้ำมันจะมาเยอะมากมายขนาดนี้นะคะก็ส่งกำลังใจไปที่ยังประเทศเนปาลด้วยเนาะเห็นแล้วแบบโว้ยิ่งกว่าภาพที่เห็นนะมันเหมือนอารมณ์เหมือนสึนามิอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนตอนนั้นเลยอ่ะเออแบบมาเร็วมาแรงสึนามิเนี่ยมันคือทะเลเนาะเวลามันแบบซัดมามันยังมีความฟ้ามันยังมีความอะไรอันนี้คือดำมาเลยอ่ะดำเมี่ยมมาเลยมาแบบทั้งซากปรักหักพังของเขิงคือไม่รู้จะหลบยังไงเลยอ่ะเพราะว่าหอบรถหอบคอนเทนเนอร์หอบบ้านมาทั้งหลังหลบยังไงหนูยังคิดเลยว่าอู๋ถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นตื่นตัวสุดๆนะไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหนีไปทางไหนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้ยคนไทยก็ต้องตระหนักรู้แล้วนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นพายุสึนามิหรืออะไรก็ตามที่เราเคยผ่านกันมาอะไรที่เราคิดว่ามันจะไม่เกิดอ่ะมันอาจจะเกิดก็ได้ดังนั้นนะคะเราเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนเรียนรู้กับมันว่าเราจะทำทางหนีทีไล่ยังไงรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนึกออกไหมเออประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวน้องเมย์เว้นให้1ผลงานเพลงนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของสายชิวคิวใจนะคะตอนนี้ขอ1สายหน้าไมค์จากคุณผู้ฟังนะจ๊ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเมย์ด้วยนะนะคะพิมพ์มานะคะก็พิมพ์มาให้กำลังใจกันหน่อยหรือบอกกันสักนิดหนึ่งว่าชื่ออะไรจากจังหวัดไหนฟังผ่านช่องทางไหนนะคะเพราะเรามีหลากหลายช่องทางด้วยกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะอย่างกทม.นี่ก็จะเป็น FM 95เนาะเป็นกรุงเทพปริมณฑลก็จะเป็น FM 95ส่วนคลื่นอื่นๆนะคะที่อยู่ในเครือ MCOT ทั้งหมดเลย41สถานีทั่วประเทศเนี่ยนะก็ทักทายเข้ามาหน่อยบอกกันหน่อยว่าเป็นยังไงสบายดีไหมฝนตกหรือเปล่านะคะตอนนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาจากช่องทางแอปดำพอดีขอมาเป็นคนแรกนะคะจัดให้หน่อยละกันเนาะบุพเพสันนิวาสจากสันติดวงสว่างแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวฮิวใจโทรมาตอนนี้ขอเพลงได้เลยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: ชื่อแก้วค่ะ
1: เด็กหญิงอะไรนะคะ
2: เด็กหญิงแก้วค่ะ
1: จากที่ไหนเอ่ย
2: จากคลอง5ปทุมค่ะ
1: โอ้จากคลอง5ปทุมฝั่งไหนอ่ะฝั่งคลองหลวงลำลูกกา
2: ฝั่งคลองหลวงค่ะ
1: ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะไกลบ้านหนูจัง
2: อ๋อบ้านพักค่ะกำลังกลับบ้าน
1: อ้าวเหรอยังไม่ถึงบ้านเลยเหรอคะเนี่ย
2: อะไรนะคะ
1: ยังไม่ถึงบ้านเหรอคะตอนนี
2: ้ยังค่ะ
1: นั่งรถหรือขับรถฮัลโหลยังอยู่กับหนูไหมนั่งรถหรือว่า
2: อยู่ค่ะ
1: นั่งรถหรือว่าขับรถอยู่คะ
2: นั่งรถค
1: ่
2: ะ
1: เป็นคนนั่งนะไม่ใช่คนขับนะ
2: ไม่ค่ะไม่ค่ะแฟนค่ะ
1: โอ้โอ้ยวางได้ไหมเนี่ย
2: ทำไมคร
1: ับไอ้ฉาเป็นคนดังนะเนี่ยมีแฟนขับเป็นคนดังนะเนี่ยมีแฟนขับด้วยไปไหนกันมาละจ๊ะ
2: อ๋อทำงานมาค่ะ
1: ทำงานแถวไหนคะ
2: แถวสำโรงอะค่ะ
1: โหไกลจัง
2: จ้า
1: แล้วทำงานอย่างนี้ทุกวันหรอกับอย่างนี้ทุกวันเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: จริงมะเนี่ยคุ้มมะเนี่ย
2: ไม่คุ้มก็ต้องทำนะคะ
1: โอ้โหยอุ้ยแต่แถวคลองหลวงนี่จริงๆโรงงานเยอะปะ
2: ก็มีมั่งละมั้งคะ
1: อ๋อหรออันนี้พี่ทำงานเกี่ยวกับอะไรอะคะ
2: อ๋อพี่ทำเกี่ยวกับรับเหมาปูกระเบื้องอะค่ะ
1: อืมรับเหมาปูกระเบื้องแต่ทำโหไกลมากเลยนะสำโรง
2: จ้าไปทุกที่
1: อืมแล้วถ้าน้องเมย์อยากปูกระเบื้องบ้านมั้งอะ
2: ได้เลย
1: จำเบอร์ตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เหรอ
2: ใช่จำไม่ได้
1: เอ้า
2: เพิ่งมาใหม่ค่ะรายเดือนจำไม่ได
1: ้อ๋อเอาไว้จำได้แล้วมาบอกใหม่นะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ขอโทษเออนะยังคิดจะต่อเติมวงต่อเติมบ้านอยู่หาช่างมาตีราคาอยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะข้างหลังทรุดลงมาแล้วกระเบื้องแตกมาแล
2: ้
1: วเนี่ยแหละผลของการที่ซื้อบ้านแล้วไม่ทราบว่าโครงการบ้านเขาเรียกอะไรตอกเสาเข็มแค่ครึ่งนึงข้างหลังร่วงไปแล้วเออนะ
2: เป็นเยอะ
1: ก็ยังใกล้ๆแล้วมีแววแล้วเฉยๆแค่เห็นแววแล้วเออเนาะนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: แถมใหม่ของพี่จินตลาดนะคะ
1: โอเคได้เลยมอบให้ใครคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายของแฟน FM 95ล่ะค่ะ
1: ค่ะค่ะคนมีแฟนนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
2: อะไรนะ
1: มองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วยอะไร
2: ตุ่มมองหรือเปล่า
1: ใช่เออฟังทุกวันปะเนี่ยถามก่อน
2: ทุกวันแต่ไม่เคยโทรติดเลย
1: แต่ว่าน้องมองแซ่บ่อยมากเลยนะคุณพี
2: ่เหรอ
1: ใช่แล้วคุณแฟนคุณพี่อ่ะมองแซ่กับน้องได้ไหม
2: เขาไม่ชอบพูด
1: ไม่ชอบพูดทำงานยังไงอ่ะขอนิดนึงได้ไหมแค่ตะหลุ่มตุ่มมงอ่ะได้ไหมล่ะ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับ สวัสดีค่ะช่วยมงแซให้น้องเมย์ได้ไหมคะมงแซมงแซแซมงตามด้วย
3: ตะหลุ่มตุ่มมง
1: เออไม่ชอบพูดก็ขอสักนิดนึงอ่ะอย่างน้อยก็มีแฟนคอยหยิกหูอยู่ข้างได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะขับรถเดินทางปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะสบายใจขอให้ได้แกล้งวันละนิดวันละหน่อยจิตแจ่มใสและเบิกบานผลงานเพลงวันนี้ที่แนะนำเข้ามานะคะแผลใหม่จากจินตลาผู้ลาบ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเห็นไหมเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องมีข้อเข่าที่ดีด้วยจะได้วิ่งให้เร็วหนีให้ไวนะคะการที่เราจะเดินจะลุกจะนั่งนะจะขึ้นลงบันไดเนี่ยมันก็จะต้องแบบเริ่มดูแลสุขภาพข้อเข่าอะไรต่างๆด้วยนะก็คืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะช่วยให้คุณเนี่ยจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะเขาถักทอพิเศษเลยให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่เริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้จ้าเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะใครที่สนใจก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงนี้ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้ผลงานเพลงค่ะจากพี่ดำรงวงทองหนุ่มราชภัฏถ้าพร้อมแล้วไปม้วนไปจอยกับพี่ดำรงวงทองกันค่ะ

0: คอร์ไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกคนนี่ทั้งในไลฟ์ทุกคนด้วยนะพร้อมกันหรือยังจ๊ะเหมือนเล่นแบบว่าอะไรนะคอนเสิร์ตอ่ะเอากางแขนออกมือขวาแต่ไหล่ซ้ายมือซ้ายแต่ไหล่ขวาแต่ไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นกำลังใจให้บอกรักตัวเองในทุกๆวันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลามันจะยาวนานขนาดไหนที่เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะได้เจอกันทุกวันความเป็นความตายน้องเมย์ต้องพูดกันตรงๆว่าไม่มีใครกำหนดมันได้ทุกคนต้องเจอแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถูกไหมดูอย่างพี่เรก็ได้พี่เรแมคโดนัลก็ได้หรือว่าแม้แต่ฮารุนโซโลเองหรือว่าใครก็ตามมันเป็นระยะเวลาอันสั้นที่เราไม่มีใครคาดคิดแล้วก็ไม่สามารถกำหนดได้สิ่งเดียวที่เราจะทำได้คือดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากๆอย่างที่บอกไปน้องเมย์ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจทางใดทางหนึ่งขอให้เราอย่างน้อยเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีดูแลคนที่คุณรักให้ดีเขาเรียกว่ารักกันเมื่อยังหายใจอันนี้เป็นคำพูดที่น้องเมย์พูดบ่อยมากๆว่ารักกันเมื่อยังหายใจณวันนี้อย่าเพิ่งปากแข็งนะรักก็บอกว่ารักเลยชอบก็บอกว่าชอบรู้สึกยังไงก็แค่บอกมันไปนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งวันพรุ่งนี้อ่ะเกิดทะเลาะกันนะสมมติทะเลาะกันบึ้มบั้มบึ้มบั้มบึ้มบั้มขับรถออกไปฉุนเฉียวฉุนเฉียวเอาจะบอกว่าในความเป็นกู้ภัยอะเนาะเราเห็นมาเยอะแล้วไอ้คำที่ญาติผู้เสียชีวิตจะพูดกับเราเสมอว่าเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองหรือน้องเขาเพิ่งบอกเองว่าเขากำลังได้ทุนหรือเขากำลังน้องเขากำลังจะไปได้ดีเพิ่งได้งานใหม่เพิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเอาจริงๆอะมันคือความเสียดายของคนที่ยังอยู่ต่อนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเรารู้สึกยังไงกับตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นเราลองจำลองสถานการณ์ในใจดูก็ได้มันไม่ใช่การสาปแช่งนะคะเพราะว่าเอาจริงบ้านน้องเมย์เนี่ยคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุยกันละเอียดมากเลยนะว่าอยากได้โรงแบบไหนอยากมีโรงแบบงานยังไงคุยกันลึกขนาดนั้นเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนต้องเจอเนาะนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีรักกันไม่ยังหายใจจริงๆเมื่อเจอก็บอกรักกันหอมแก้มกันกอดกันอะไรอย่างเงี้ยคะแต่ไม่ใช่ว่าไปกอดใครก็ไม่รู้นะเอาคนในครอบครัวตัวเองก่อนนะเอาคนที่กอดได้เอาแฟนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบโอ๊ยรักน้องเมย์จังเลยเดินมาหอมแก้มไม่ได้เด้ออันนี้หนูสับสอกเลยนะ เคยเจออยู่เหมือนกันอันนี้ตกใจเลยโอ๊ยบอกทุกวันได้ไม่เป็นไรแต่ว่าก็อย่าลืมดูแลใจตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าบอกรักใครไปแล้วถ้าเขาไม่รับรักตอบยังไงก็ไม่รู้สิความรักมันเป็นสิ่งสวยงามอะเนาะช่วงเวลาจีบกันเป็นช่วงเวลาที่มันดีที่สุดแหละจริงๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่กันทุกวันอย่างเงี้ยน้องเมย์ก็เจอคุณผู้ฟังคุยกันทุกวันมันก็มีความที่แบบโอ้วันนี้ไม่ได้จัดรายการโอ้ยคิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยก็บอกกันตรงๆใช่ไหมบางทีก็บอกผ่านเสียงเพลงด้วยนี่ นะคะดังนั้นวันนี้นะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนก็โทรศัพท์กันเข้ามาได้ด้วยในช่วงสาระดีๆนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้แนะนำเข้ามานะคะเป็นหนุ่มบ่าวสาวปานจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงชั่วโมงหน้านะคะยังคงอยู่กับน้องเมย์ใครอยากบอกรักกันไหมล่านี่โทรมาหน่อย022481366ทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้วยนะเอาชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องอย่าให้แบบโทรไปปลุกชาวบ้านชาวช่องเขาเลยเพราะว่ามีให้เบอร์ใครก็ไม่รู้แล้วพอโทรไปแล้วแบบเขางงเงียมาตอบอะเกรงใจอะเออนะคะใครที่ยังไม่เคยโทรเข้ามาในรายการเราเลยนะคะให้โอกาสวันนี้นะเออบอกรักกันสักนิดนึงโทรเข้ามากันสักหน่อยนึงนะจ๊ะเบรกสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีผัก
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: พอคำว่ากินกับอะไรก็อร่อยใช่ไหมก็จะแบบมีเสียงในหัวขึ้นมาแทรกแบบว่ากินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าอยู่ในหูอยู่เลยอ่ะกิจกรรมครั้งที่แล้วอ่ะเนาะนะอ่ะตอนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่จ้ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: ผมนิกเด็กชายนิกนิรนามครับ
2: พี่นิกนิรนามนะ
3: กระบี่ครับ
2: เออนะแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยกลายเป็นพี่นามเหรอ
3: ครับ
2: จริงเหรอทำไมต้องเปลี่ยนชื่อด้วย
3: เปลี่ยนมันยาวๆไปสักหน่อย
2: หรออ๋อถ้าบอกว่านิกนิรนามอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบบจับได้ไงเอ้ยเราไม่ได้คุยกันสักพักแล้วใช่ไหมล่ะ
3: ผมก็ฟังทุกคืนแหละ
2: อืมมีคืนไหนไม่ฟังมั่ง
3: ฟังทุกคืนนี
2: ่อยากรู้ไงว่าจะแบบว่าหลุดหรือเปล่าแล้วตอนนี้อยู่กับใครจ๊ะ
3: อยู่คนเดียวเป็นโสดอยู่
2: เป็นโสดทำไมอยู่ไปเศร้าเหงาโซ่ดิอยู่คนเดียวนะ
3: อยู่คนเดียวเขาเป็นโสดเลย
2: กระบี่ด้วยโอ้กระบี่อยากไปเหมือนกันนะเนี่ย
3: พี่นิกไม่เดี๋ยวผมเพิ่งขึ้นมาถึงเมื่อวาน
2: อ้าวแล้วจริงๆอยู่ไหนอ่ะ
3: ผมไปหัดใหญ
2: ่ไปทำอะไรหัดใหญ่
3: ลูกรับปริญญา
2: ว้ายคอนเกรทูเลชั่นก็แสดงความยินดีด้วยนะคะลูกรับปริญญาแล้วหรอลูกเรียนคณะอะไร
3: ผมจำไม่ค่อยถูกกับคณะ
2: นั่นไง
3: ผมเท่าแต่ส่ง
2: อย่างเดียว
3: รับครั้งที่สองแล้วนี
2: ่ก็คือปริญญาโทเหรอโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะแล้วคนเป็นพ่อก็เก่งด้วยนะเนี่ย
3: กรีดยางไม่ไหวได้ผม
2: กรีดยาง
3: ทางใต้นั่นกรีดยางทางใต้ไม่ปลอดภัยเมื่อตะกี้ผมชอบจังเพลง
2: ก็เลยมากรีดยางมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.ไม่ใช่แหละเนี่ยหนูว่าชอบแปลงเพลงเอาเพลงเขามาร้องเสียหายพอถึงเวลาจริงๆที่ต้องไปร้องจริงๆอ่ะลืมเนื้อแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะจ๊ะ
3: ยิ้มเพราะรักรักเพราะยิ้ม
2: รักเพราะรอยยิ้ม
3: รอยยิ้ม
2: จากเอก
3: กับพจน์วงนาคว
2: งนาคร้องยังไงอ่ะคะ
3: พบเธอครั้งแรกละเมอนึกรักเธอทันใดพอแล้วแหละแค่นั้น
2: ทำไมไม่ร้องให้จบมีการมีเบรกตัวเองด้วยนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะรักรอยยิ้มใครอะจ๊ะ
3: ผมก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ควังอยู่95ทุกคนเลย
2: ค่ะไม่ได้มีสาวที่ไหนอะเนาะ
3: พิเศษให้น้องหลังมอยด้วย
2: เมสุกะนะ
3: วันนี้โทรให้จังปั๊บปุ๊บเลย
2: อ๋อหรอโทรติดง่ายอย่างเงี้ยหรอ
3: ติดง่าย
2: เดี๋ยวครั้งหน้าบล็อกเบอร์ไว้นะจะได้โทรไม่ติด
3: ผมบล็อกไว้ตั้งนานแล้ว
2: พูดเล่นมันบล็อกไม่ได้แซวเล่นแซวเล่นเฉยๆนะ
3: ไม่เบอร์ที่ว่าขอเพลงนี่นะผมเขียนไว้ตั้งนาน
2: อันนั้นเขาไม่เรียกว่าบล็อกอันนั้นเขาเรียกว่าเมมเบอร
3: ์นั่นแหละผมมันไม่ค่อยถนัด
2: เราเมมเบอร์ไว้แล้วบล็อกนั่นหมายถึงบล็อกแบบว่าปิดกั้นไม่ให้โทรได้อะไรอย่างงี
3: ้
2: มีคนเขาแซวเขาบอกว่า
3: ไม่ค่อยเข้าใจ
2: มีคนเขาแซวว่าคนหน้าไม่สำเนียงกรุงเทพจังเลยนี่เนี่ยคนใต้ด้วยกันเขาแซวกันเองนะยาโฮรินใช่ไหมที่เขาบอกทำไมจริงๆคนใต้หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาห่อลิ้นนะหรือห่อก็ไม่นี
3: ่มันก็

0: ไม่มันก็อย่างนั้นนี
1: ่ห่อเหรอไม่ห่อปะ
0: พูดไปมันไม่ค่อยตรง
1: ก็ไม่ได้ตรงลงไปแบบชัดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบสำเนียงแบบไม่รู้จะเรียกยังไงเพราะว่าหนูพยายามอ่านภาษาใต้แต่ละครั้งหนูก็อ่านไม่ค่อยได้นะยากอยู่นะ
0: เห็นไหมคนสงขลาเขาว่าบ้านเราบ้านเรา
1: บ้านเราหรอไม่บ้าน

0: ใครสอนหนูพูดภาษาใต้เลยเขาคุยกันเอง
1: เจอกับผมเมื่อก่อนน่ะพอได้คุยกันแหละ
0: ตรงนั้นแบบเพื่อนชาวใต้ก็จะแบบว่านั่งรวมกลุ่มกันแล้วก็ยิ้มอ่ะหนูก็ไม่รู้เขายิ้มอะไรหนูก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเวลาเดินผ่านก็จะยิ้มอย่างเดียวไม่ค่อยพูดอะไรเออนั่งกินลิปตัน
1: ยิ้มเลยเองเขาพูดกลางมั้ง
0: นั่งกินลิปตันแล้วก็เวลาเจอก็เออพี่เมย์สวัสดีครับอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะรักรอยยิ้มเน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับ ได้เลยนะคะ
1: เรื่องกวักให้ทุกเสียงทุกสายเลย
0: ครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
1: ต้องตามหลังนะ
0: ต้องตามหลังขอเป็นภาษาใต้นะ
1: ได้ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอาฮะ
1: เละเอ้ยเอ้ยยาดาอาฮะ
0: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยยาดาอาฮะ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยยาดาอาฮะ
0: โอ้ฟังแล้วมันน่ารักอ่ะภาษามันน่ารักดี หนูทำไม่ได้จริงๆนะมันพูดแล้วมันเหม่งมันตรงแดงนี
1: ้ก็เหมือนผมเลยถ้าผมพูดกลางเลยมันก็ไปออกทองเด้งนั่นแหละ
0: อ๋อเหรอแล้วถ้าหนูพูดใต้ก็แหลงตายไม่ชัดพ่อน้องเพิ่งหัดวันนี้ไม่ใช่เมื่อวาน
1: ตอนเรียนหนังสือครูก็ให้พูดกลาง
0: หรอ
1: แต่ผมได้เอามาใช้แต่ว่ามาอยู่อีสาน
0: อ๋อแต่อิจฉามากนะคนที่เขามีภาษาถิ่นน่ะเวลานักร้องลูกทุ่งใช่ไหมกำลังจะปล่อยซิงเกิลน่ะครูเพลงอ่ะเขาจะชอบถามว่าเราเป็นคนจังหวัดอะไร คือเขาจะดูว่ามันน่าสนใจยังไงเนอะปะสมมุติว่าเราบอกว่าเราเป็นสาวสุโขทัย เขาก็จะแต่งเพลงที่มันเกี่ยวกับสุโขทัยหรือถ้าบอกว่าเราเป็นสาวสุพรรณเนี่ยโอ้โหเขาก็จะแบบมีความเนิร์ดมีความขี้เล่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอบอกว่าจะเป็นสาวใต้
1: ถ้าว่าเป็นบ่าวกระบี
0: ่เออ เขาก็จะอาจจะมีแบบล่องลงล่องเรือพาแบบฟิลพาน้องล่องใต้อย่างนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบโนราไปเลยอะไรเงี้ยมันจะมีดนตรีมีเครื่องดนตรีที่มันเกี่ยวข้องอะแต่พอหนูบอกว่าอ๋อหนูเป็นคนกรุงเทพค่ะคือจบเลย ไม่มีอะไรให้ต่อแล้วครูเพลงก็จะบอกเออโอเคก็จะเป็นกลายเป็นแบบพอเป็นคนกรุงเทพก็จะมาแบบกลิ่นอายแบบทันสมัยอะเอออย่างโสดแสนดีอย่างเงี้ยเพลงมันก็จะแนวแบบทันสมัยลูกทุ่งแบบทันสมัยอะซึ่งแบบอิจฉามากอิจฉาคนที่มีภาษาถิ่นมากเออคนอีสานเนี่ยเนาะเห็นไหมเพลงเขาก็จะมีแคนมีโวดอะไรอย่างเงี้ยเออนะได้ๆ
1: นี่อยู่อีสานได้ดูนักร้องเยอะ
0: ใช่วู้ยคนอีสาน
1: ใหม่ๆเนี่ยมันแคนก็เข้า
0: เออได้ใช่เข้าแล้วเขาออกไปยัง
1: ออกแล้ว
0: ออกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นนะ โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผลงานเพลงวันนี้มาแบบรักๆชอบๆนะคะน้องช้างบอกว่าจัดให้เลย4ผลงานเพลงเรียงกันมาเลยชอบแบบนี้หนำเตยนะคะรักเพราะรอยยิ้มจากเอกพจน์วงนาคนะตามมาด้วยชอบที่เธอเป็นเธอวงแชมเบอร์ลินและปิดท้ายด้วยชอบมานานผางเข้าแล้วนี่3ผลงานเพลง4ผลงานเพลงนี้นะคะก็มาแบบว่ารักชอบต้องบอกกันเลยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ

0: ครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
4: มาถึงช่วงของจอคิวฮิตนะคะวันนี้นำเสนอเป็นผลงานเพลงขอเชิญพี่จินตลาพูดลาบนะคะขึ้นเวทีอีกสักรอบหนึ่งละกันเนาะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะที่มีชื่อว่าหมอลำบาบู

นะคะจะไพเราะขนาดไหนสนุกสนานขนาดไหนนะคะก็ได้คำร้องทำนองโดยอาจารย์สุดโก้เจียรนัยและอาจารย์ข้าวปั้นทวีชัยมาด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้กันนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิต

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่าอย่างยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
1: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมธิชาแล้วนะคะวันนี้ต้องรีบไปนอนนิดนึงเพราะว่าพรุ่งนี้เช้ามีอบรมนะคะตอน8โมงเช้าหนูจะต้องตื่นแบบ6โมงก็น่าจะได้นอนสักประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยาวเลยยิงยาวนะเพราะว่าอบรมเสร็จแล้วก็มาจัดรายการข่าวเนาะก็เรื่องพบค่ำนะคะยังไงฝากด้วยเพราะว่าถือว่ายังถือว่าเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่อยู่นะคะขอกำลังใจเยอะๆเลยขออ้อนหน่อยขออ้อนหน่อยเพราะว่ายังไม่เก่งเลยก็อยากจะให้แบบได้กำลังใจเยอะๆเห็นไหมน้องเนเน่เนี่ยพอได้กำลังใจเยอะก็ทำออกมาได้ดีหนูก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเห็นการเติบโตของหนูด้วยว่าตอนเด็กๆแบบเนี่ยฉันน่ะดูมันตั้งแต่แบบแรกเริ่มเลยนะอย่างเงี้ยมีนะมีคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยอยู่เห็นหนูตั้งแต่แบบเริ่มเป็นนักร้องใหม่ๆยังแบบพูดอะไรไม่เป็นเลยอ่ะหรือว่าคนหลายหลายท่านก็มารู้จักกับน้องเมย์ตั้งแต่เป็นนักจัดรายการวิทยุเนี่ยแหละแบบล่าสุดเลยใหม่เลยตั้งแต่มาเรียนรู้กับพี่โอ๊ตคณิตกับพี่หมีคณชัยใช่ไหมหนูก็จะแบบว่าทุกคนก็จะได้เห็นความเติบโตของหนูไปด้วยนี่ไงงั้นก็ฝากด้วยนะคะกับเรื่องพบค่ำนะคะช่วงเวลา 17:15 นที่ช่อง M-Cod 30 HD เนี่ยแหละนะก็กดๆมาหน่อยนะจ๊ะจะได้เจอกันนะคะก็เป็นแบบฟิลรายการข่าวแบบนี้แหละนะแต่เพราะว่าเป็นรายการข่าวที่ก็จะแฝงไปด้วยความสนุกสนานด้วยมีข่าวชาวบ้านมีข่าวจริงจังมั่งชาวบ้านมั่งสนุกมีคลิปตลกให้ดูอะไรอย่างนี้นะคะจะได้แบบสบายสมองเนาะแล้วก็มีแบบข่าวเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอ่ะคือเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้านเกี่ยวกับการทำมาหากินมีไอเดียใหม่ๆว่าอุ๊ยเขาทำอันนี้เขาขายได้ดีอ่ะเราลองดูซิเผื่อเราจะแบบเอ้ยเห็นเขาทำแล้วแบบอยากทำบ้างในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เผื่อจะสร้างงานสร้างอาชีพให้ทุกคนได้มีรายได้ที่ดียิ่งขึ้นไปนะคะอ่ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ค่ะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาทเฉลี่ยอยู่ที่82บาท อ่านอะไรเยอะแยะเนี่ยก็82บาทหมดเลยนะคะยางลูกขุนก็82บาทเอ๊ะขี้ยางก้อนถ้วยนะคะ69บาทน้ำยาง76บาท80สตางค์นั่นเองค่ะวันนี้บอกว่านครพนมฟ้าร้องคำรามเลยครับครูเมย์นี่นะคะก็โว้จะได้นอนไหมล่ะถ้าฟ้าร้องทั้งคืนนี่ก็แย่นะก็ถือว่าเดี๋ยวฝนตกก็จะอากาศเย็นสบายน่านอนแล้วกันเนาะมองโลกในแง่ดีนะติดรอเรือละสวัสดีนะคะศิลปินทุกๆท่านที่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวจัดเสิร์ฟผลงานเพลงให้เรื่อยๆนะคะตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีนักจัดรายการของเราสลับสับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆเลยเหมือนกันในช่วงนี้นะคะเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงจากอรวีสัจจานนท์ค่ะคนหน้าเดิมจัดให้ช่วงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆคนทุกๆแอปพลิเคชันที่ฟังน้องเมย์อยู่ดูน้องเมย์อยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะจ๊ะ
0: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามเพลงจบไปมีทุ่งนางคอยของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสัญญาบ้านทุ่งน้องวิรดาวงเทวันมนรักลูกทุ่งครับคุณลุงแอลยอดรักสลักใจนะฮะทักทายไปถึงทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสวัสดีพี่น้องชาว SMS ครับที่ส่งกันมา4689400แล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95สามารถดูได้ทาง Facebook แล้วก็รับฟังวิทยุไปด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีพี่พิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเลยนะฮะพี่รัตนาขอเพลงอย่าใจกระจอกนะครับพี่รัชนีนะฮะพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่อัมราพี่บางปลาบอกเอาที่บายใจครับนี่แล้วก็ทักทายไปถึงพี่นงนุชณนครคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะแล้วก็พี่เออินทิราวันที่ได้คำตอบด้วยค่ะนี่พี่จ่าเพียรน้ำแข็งพี่สุนิสานะครับพี่ประจบนะอ้ายกว้างไอ้มิชัยมาแล้วบอกว่าแฟนเรือนสะเทือนใจไหมไทยครับผมแล้วก็พี่สุภัตราพี่รมิดาพี่รัตดาวันสวัสดีครับทุกท่านเลยนะฮะที่ส่งข้อความกันมาครับบอนวีมารายงานตัวแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ022481366ครับมหานครไลฟ์นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: คนใกล้บ้านเลยนะครับผม

เสียงนักศึกษาเราครับเองไหมครับร้อยร้อยขอบคุณครับเอาดอกใหม่เลยหนึ่งร้องได้ชื่อกันนะครับผมครับวันนี้แฟนคลับ95ลูกทุ่งมหานครเยอะแยะเลยฮะสำหรับคนใกล้บ้านครับอีกสักหนึ่งรอบครับอ้าว

0: มาเฮิร์ตแลเครื่องบินก็เกิดสุนัขแงนมองเครื่องบินเท่านั้นเองครับผมมาเฮิร์ตแลเครื่องบินกับภาษามาโนก็เยอะครับโดนใจขอบคุณครับ
1: มหานคร
2: แลนด์สนับสนุนโดย
3: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจนะฮะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเพลงเมื่อสักครู่นี้คนใกล้บ้านนะครับจากพี่บาวี่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่ดาวนะครับ
6: ค่ะ
5: พี่ดาวโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
6: แม่ห้องสอนค่ะ
5: จากแม่ห้องสอนรับฟังชัดเจนนะ
6: ชัดเจนค่ะ
5: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
6: เทพีบ้านไพรค
5: ่
6: ะ
5: เทพีบ้านไพรจากพี่กุ้งสุธิราช
6: ค่ะแล้วก็ขออีกเพลงหนึ่ง
5: ครับอยากฟังเพลงอะไร
6: หนึ่งอะไรไม่ลองไม่เพลงหนึ่งไม่ลองสองลองใครค่ะ
5: หนึ่งไม่ลองสองลองใครล่ะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองหาดูให้นะฮะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ได้ครับผมพี่ดาวอยากจะมอบให้กับใครไหม
6: มอบให้หัวหน้าการแคลงขุนรวมค
5: ่
6: ะ
5: ได้เลยครับ
6: ที่กบาลขุนรวมค่ะ
5: ครับผมได้เลยครับพี่ดาวขอบคุณมากมากนะครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ีครับนะฮะปะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจเทพี่บ้านไพรครับ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

breaking down our watch out his brain ฉันนั้นน่ะน็อตเหมือนเทลผู้สานสารไม่สองสารเฮียวอาวันนึงพยอนอาซาผู้ชายได้นิดหน่อย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ

0: New Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: เพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

วันที่ได้คำตอบครับจากน้องมินตาอินทิราแล้วก็ยาใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกากะก่อนหน้านี้ครับ3เพลงฟังสบายๆนะฮะบทต้องการเสร็จใจน้องแบมไพลินของฝากวง My Eyes นะครับแล้วก็แพงอ้ายนะฮะจากน้องนัดดาวนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะฮะสุขสกินนะครับสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษนะครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแรกชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990หรือแอดไลน์ได้ที่ @shopmania ครับผมสวัสดีครับพี่วันวิสาพี่รัตนาบอกว่าขอบคุณมากมากเลยครับมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับผมพี่น้องดาวพระศุกร์นะฮะสวัสดีครับพี่การะเกตพี่ปุ๊กนะพี่ปุ๊กเกิดสิริบอก very good นะฮะ นะ very good นะพี่เมธก็ very good เหมือนกัน very good นะครับผมสวัสดีไปถึงคุณณัฐธิดาใช่ไหมครับณัฐธิดาเนาะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีนะสวัสดีพี่เกษมพี่จิรวรรณพี่บุญยกรพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จากปทุมธานีพี่พิษพัดพงกมลเนตรจากชุมพรนี่มาแล้วพี่เยาวลักษณ์นะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่หนูวันพี่บอนวีนะครับพี่วีรศักดิ์นะครับทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ฮะอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์เบอร์เดิมนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับสวัสดีชั่วโมงที่2ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มๆนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะในชั่วโมงที่2ครับพี่จุ๊บแจงพี่วิชัยนะครับสวัสดีครับพี่ดาวพระศุกร์ว่าชอบครับชอบเพลงนี้นะเพลงอะไรนะเพลงละละนายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมฮะอ่ะสวัสดีคุณโอเว่นนะครับสวัสดีครับผมพี่ปุ๊กนะ very good ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณนุชนะคะ
3: สวัสดีครับผมน้องนุชสบายดีไหม
4: สบายดีค่ะพี่คุณจะเป็นไงบ้าง
3: สบายดีเหมือนเดิมนะฮะ
4: ดูแลตัวเองด้วยนะภูเก็ตกำลังฝนทำท่าจะตกค่ะ
3: ครับล่าสุดเพิ่งไปภูเก็ตมานะฮะก็เว้ยชอบนะชอบเสียดายอยู่ได้ไม่นานไปงานเฉยนะฮะอ่ะแล้วตอนนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: ของโจอี้ภูสิทธิ์ค่ะ
3: โจอี้ภูสิทธิ์เพลงที่ชื่อว่าร
4: ักไม่ไหวแล้วเว้ย
3: นี่อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: ทุกคนเลยค่ะพี่เพชรน้องเมย์ด้วยนะ
3: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนได้ไหมครับ
4: พี่เพชรช่วยย้ำหน่อยค่ะพี่เพชรคะพี่ส่งข้อความนั้นมัน448694000ใช่ไหมคะ
3: ข้อความ95ใช่ไหม
4: ใช่ที่ของพี่เพชรอ่ะ
3: 4

0: 6894000ใช่ใช่ของ95
1: ใช่น้องส่งไปนี่ไม่เคยเห็นพี่เจ๊ขานของน้องเลยน้องเลยถามดูไม่แน่ใจ
0: หรอส่งมาถูกหรือเปล่า ส่งมาถูกหรือเปล่าหรือว่าลืมกดโทรออกหรือเปล่าฮะ

0: ป็นไรครับนี่เลยน้ำจิ้มซุกกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มซุกกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยรา
1: และไอ้อัยราร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่ะฮ่า
1: อัยราอ่ะฮ่า
0: ถูกต้องครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะครับ
1: เพื่อที่จะดูแลตัวเองได้นะ
0: ขอบพระคุณคร
1: ับ
0: สวัสดีครับครับผมนะฮะจัดไปนะบทเพลงอะไรนะของโจอี้นะครับรักไม่ไหวแล้วโว้ยนี่อ่ะก็แสดงว่าวันนี้เป็นแนวความรักทั้งนั้นเลยทั้ง4เพลงนะครับพี่เรวัตบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรครับวันนี้น้องเพชรจัดกับใครครับมาถึงจัดรายการใช่ไหมครับถ้าจัดรายการก็จัดคนเดียวฮะพี่สว่างนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่บุญญากรพี่วิชัยนะฮะทักทายครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: ับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ลับมานะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต จบไปทั้ง4เพลงมีหวงจากพี่บิวนะครับแล้วก็รักเธอที่สุดในโลกหนุ่มสกลรักไม่ไหวแล้วโว้ยโจอี้ภูประสิทธิ์ถ้าเธอพร้อมที่จะรักนะครับ 1BK Band นั่นเองนะฮะสวัสดีครับพี่เรวัตบอกว่าน้องกวางไม่น้อยไม่มาจัดด้วยเลยครับอาจจะเดือนหน้านะครับเพราะว่าเดือนนี้น่าจะไปอยู่ช่วงตอนเช้าๆกลางวันประมาณนี้นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงมิสวาสนานะฮะสไปซี่เกิร์ลนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เออินทิรานะพี่สุภัทราพี่เอกสินพี่ชุมพี่ชัยยุทธนะฮะทักทายครับผมพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะทำประจำใจนะครับตอนนี้ไปฟังจอคิวฮิตกันเลย
0: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
3: จอกคิวิตของผมนะฮะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมครีนไบโอราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรก็ดูสิวันนี้คือเพลงกลางมหาสมุทรนะครับจากเล็กรัชเมศสังกัดจินนี่เรคคอร์ดส์นะครับคำร้องทำนองอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์ขจรเดชพรหมรักษาครับอาจารย์พัชระรัตนอรุณอาจารย์อนุชาฤหะพักดีนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะในช่วงของจ่อคิวฮิตครับกลางมหาสมุทรครับเล็กรัชเมศฮะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990

0: ระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเถาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้าให
1: ้เพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีม DJ และกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: เพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในท้ายชั่วโมงนะครับขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะฮะจัดไปกับบทเพลง2บทเพลงนะครับมีเพื่อนไม่ทิ้งกันนะฮะจากอาจารย์นรินทร์ณบางช้างนะครับแล้วก็เรา 2-3 คนจากพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังอีกสัก1บทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้ำเผือก AEC มหานครซุปเปอร์ฮิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านก็สวัสดีอรุณสวัสดิ์ด้วยนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เพิ่งตื่นตอนนี้นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราในช่วงของเพลง Hit Story บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับทักทายไปถึงทุกท่านนะฮะพอดี Facebook หลุดไปนะครับตอนนี้ก็เชื่อมกลับมาใหม่ได้แล้วนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นที่สัญญาณหรืออะไรไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าอีกสัก2เพลงนะในช่วงของเพลง Story ครับ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะจัดไป2เพลงครับวิทย์หลายหลายใจบักจากพี่วิทย์ไฮเปอร์แล้วก็เสียใจเลยเหลือจากด็อกเตอร์ฟูนะครับจัดให้เลยครับทั้ง4เพลงสนุกสนานขึ้นไปนะมานะก่อนออลไลฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ตอนนี้ในที่สุด Facebook ของเราก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับมาทักทายกันหน่อยสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัตรายายออดสามย่านพี่กล้วยทอดขาล้อบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรทานกาแฟหรือยังจ๊ะมากินกาแฟด้วยกันนะครับยังครับยังอย่าพึ่งดีกว่าถ้ากินตอนนี้โอ้ก็จะนอนนอนบ่ายๆแน่ๆนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกะไซมาสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่นิ่มตื่นแล้วนะฮะพี่เยเฮอมาแล้วพี่แกนจุฬาพรสวัสดีครับพี่จรูนพี่นงนุชพี่แดงนุจิรานะครับพี่รัตติยาบอนวีพี่วีรศักดิ์ยังอยู่ครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับพี่รัตนาด้วยนะครับสวัสดีครับผมบอกว่าเดินไม่ไหวครับคืนนี้พอแค่นี้ครับตัดยางเอาเท่าที่ไหวนะครับน้องเพชรนอนฟังน้องเพชรยาวๆไปนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมแต่จริงนะถ้าไม่ไหวก็ต้องพักผ่อนนะฮะสวัสดีไปถึงพี่ปีจอวันจันทร์นะฮะสวัสดีทักทายครับจากแม่เมาะครับนี่แล้วก็พี่สุทัศน์ครับพี่สันทัศน์พี่น้องณัฐพงศ์สวัสดีครับพี่สุนีพี่อัมพรทุกท่านเลยนะครับปัจจุบันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าเพลงสบายๆเหมือนเดิมนะครับจะสบายขนาดไหนจัดให้เลยครับ

0: มลี
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะครับสวัสดีครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาอะไรนะใส่สูตรทักซิโดหล่อมากครับโอ้ยอันนี้ไอ้สูตรธรรมดาครับสูตรกันหนาวเพราะว่าห้องส่งของเราหนาวมากเลยหนาวจริงๆนะสวัสดีพี่ละไอนะครับพี่สุวรรณีครับพี่ระวิภาครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ไผ่ตะกัวป่าพี่สุภัตรานะฮะทุกท่านเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าก็ขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ื่อเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่าอย่างยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
4: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
5: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 เกมเมอร์และน้องเหนือของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักไม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95โลกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: นะจบแล้วใช่ไหมจบแล้วนะ
1: สวัสดีค่ะ5:13 เช้าวันศุกร์นะคะวันนี้28/8/2569นะคะเดี๋ยวกำลังงงๆอยู่เรียบร้อยนะคะวันนี้หาหูฟังไม่เจอกลับมาเจอกันนะคะเช้าวันศุกร์ค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เหมือนเดิมนะคะซุปเปอร์สเตชั่น5:00-7:00วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สบายๆนะคะท่านผู้ฟังที่ตื่นเช้าตามเวลาเดิมแบบเป๊ะเลยนะคะบางคนก็ถึงที่ทำงานแล้วอย่างพี่พิษณุนะก็อยู่ที่ศูนย์อาหารหอวังเป็นที่เรียบร้อยหรือบางท่านก็ถึงบ้านแล้วก็ไม่ได้ถึงบ้านเนาะก็มีนะบางคนเลิกงานตอน16:00ก็มีนะคะถึงบ้านแล้วหรือบางคนตัดยางตอนเที่ยงคืนเสร็จตอน16:00ก็ถึงบ้านแล้วนอนหลับพักผ่อนอีกสักพักนึงก็ออกไปเก็บยางต่อใช่ไหมบางคนก็บอกว่าไม่เก็บรอนะคะคิดสัก 2-3 วันค่อยมาเก็บก็แล้วแต่เนาะวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวน้องว่องอีกสักครู่นึงนะคะน้องเมย์นะคะอยู่หลังไมค์ใครจะโทรมาก็022481366ค่ะ022481366นะคะเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องของลมฟ้าอากาศเพราะว่าต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการรับแจ้งจากกรมชลประทานแจ้งเตือนสำหรับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะคาดการเอาไว้สักประมาณ9 วันโดยเฉพาะวันนี้นะคะที่นครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาประมาณ 60 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีประมาณระหว่างนะคะ 1,100 ถึง 1,000200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็รับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสถานการณ์

0: ที่ว่านี้เนี่ยเขาก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะอีกประมาณ60เซนถึง1เมตร50อันนี้บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำที่ไหนบ้างก็ที่เดิมทุกปีนั่นคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอยุธยานะคะแต่เขาบอกว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนะคะนี่ก็ถือว่าตอนนี้ต้องประสานจุดจังหวัดภาคกลางที่อยู่ใกล้เจ้าพยานะคะตั้งแต่อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีด้วยแล้วก็มาถึงสุราษฎร์ธานีกรุงเทพนะคะต้องเฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดนะโดยเฉพาะที่ก็บอกว่าพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะก็แจ้งเตือนเอาไว้ก่อนนะคะหรือภาพเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยานะในแม่น้ำอ่ะตอนนี้ก็มีการก่อสร้างพวกเขื่อนป้องกันตลิ่งอยู่หรือจะเป็นแพร่ร้านอาหารต่างๆนะคะท่าเทียบเรือตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งนะบริเวณจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะเตรียมพร้อมรับมือในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วมนะคะก็มาแล้วค่ะทุกปีนะคะเจ้าพระยาเนี่ยนะพื้นที่รับน้ำก็ยังเป็นจุดเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำนะคะแนวป้องกันน้ำท่วมให้มีความแข็งแรงเพื่อป้องกันน้ำล้นข้ามแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ถ้าเป็นปภ.ก็เดี๋ยวก็เตรียมพวกเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยนะความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะคะขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับ10จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะใครที่ได้รับความเดือดร้อนนะสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีไลน์เป็นไลน์ชื่อปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784นะคะโทรเลยค่ะตลอด24ชั่วโมงนะเพราะว่าทุกปีก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมค่ะใครจะโทรมาช่วงนี้สายก็ยังว่างอยู่นะ022481366นะคะน้องเมย์รออยู่นะคะก็บางทีก็ท่านผู้ฟังอาจจะขอแค่ระบายนะหรือระบายความในใจนะระบายความรู้สึกของตัวเองอะไรประมาณก็ได้เหมือนกันนะคะมาแล้วเหรอคุณน้อง
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดี
0: คุณผู้ฟัง
1: ระบายอะไรครับพี่มีเรื่องอะไรต้องระบายครับพี
0: ่ต้องระบายก็บางคนอึดอัดใจอึดอัดก็ต้องระบายอย่าเก็บไว้นะมันระบายได้นะคะ
1: ต้องหาคนนะหาคนคุยด้วยหาคนพูดด้วย
0: หาคนคุยเอาจริงนะบางทีเรารู้สึกว่าโพสเฟซบุ๊กก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็โทรหาเพื่อนก็ได้นะโทรหาเพื่อนแล้วก็เล่าให้เขาฟังเพื่อนก็รับฟังถ้าเพื่อนไม่เข้าข้างก็ด่ามันแป๊บนึงแล้วก็วางสายไปอะไรเงี้ยก็วางเรื่องเพื่อนก็บอกว่าสิ่งที่ระบายน่ะมันผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เรามันเพื่อนท่านผู้ฟังแล้วกันนะคะ
1: นะ
0: ชาวบ้าน
1: เพราะนั้น
0: ก็ระบายได
1: ้เพราะว่ามันกีดใส่หมอนลูกถามป้าป้าเป็นอะไรแล้วอยู่แบบอะไรไม่รู้นะกีดใส่หมอนนะฮะลูกเห็นพอดีนะครับป้าป้าเป็นอะไรเนี่ย
0: โอ้ยตาย
1: ตะโกนใส่หมอนนะบางทีก็ โล่งนะมันก็โล่งกันนะ
0: เออโล่งใช่ไหมนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็เหมือนได้ระบายไงเออ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ทำไมไม่ติดทุบหลังเมียล่ะระบาย
1: โดนทุบกลับเครียดกว่าเดิมเออเดี๋ยว
0: โดนหนักกว่าเดิมอีกแล้วบอกเถอะบอกก่อนนะโดนหนักกว่าเดิมนะฮะเอออย่าหาทำใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกอ๋อระบายเพื่อทีระบายเอออะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเออเดี๋ยว
1: ระบาย
0: คนนี้เมื่อคืนฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าระบายอะไรก็โหดูสิเมื่อวานทั้งหน่วยกู้ภัยฝ่ายปกครองมากกว่า100นายพร้อมโดนดับความร้อนระดมบินค้นหาสาวเปลือยกายวิ่งหายเข้าป่าตั้งแต่เช้าจนดึกยังไม่เจอนะเมื่อคืนต้องยุติชั่วคราวในการค้นหาก่อนรุ่ง
1: โ
0: อ้ที่
1: แต่เป็นร้อยคนที่หาไม่เจอนะพี่เนาะ
0: ไม่เจอก็เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะหนีออกจากบ้านตำบลบุฟ้ายอำเภอประจันตคามตั้งแต่ช่วง10โมงสายๆเนาะแล้วก็วิ่งเข้าป่าไปเลยหายไปในป่าชุมชนแล้วป่าชุมชนที่นั่นเนี่ยเนื้อที่เป็นร้อยไร่อ่ะค่ะสภาพคือไม่สวมเสื้อผ้า
1: โอ้
0: จนกระทั่งเมื่อคืนนี้4ทุ่มนะคะทางกำนันตำบลบุฟ้ายบอกว่าแบ่งกำลังค้นหากันเป็นชุดเดินเท้าปูพรมเดินเลยแล้วก็มีโดนจับความร้อน2ลำก็ยังไร้วี่แววนะใช้คนเป็นร้อยนะคะก็ปรากฏว่าไม่เจอจนยุติไปก่อนเมื่อคืนนี้ประมาณ4ทุ่มนะคะเป็นเพศหญิงอายุ30ปีกินยาจิตเวชอยู่เออก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค้นหาใหม่ก็ไม่เจอนะคะเออก็เขามีภาพมาให้ดูอันนี้ภาพตอนที่แบบปกตินะเป็นผู้หญิงสาวสวยเลยน้องผมยาวแต่ว่าเข้าใจว่าเธอป่วยขาดยาแล
1: ้
0: วเราวิ่งออกจากบ้านไปเลยอ่ะแล้วป่าชุมชนนะคิดดูร้อยไร่ค่ะ
1: ขอให้ปลอดภัยนะพี่นะ
0: ใช่โอ้โหตั้งแต่10โมง
1: ตายแล้วดียังไงนะเนี่ย
0: ก็ยังไม่เจ
1: อโอ้โหแต่ว่าป่านี่มันก็ต้องลึกลับกันนะใช้คนเป็นร้อยเดินเท้าคนนี้ยังหาไม่เจอเลยนะ
0: ใช่ค่ะปูพรมก็ไม่เจอยังไม่เจอก็เดี๋ยวกำนันบอกว่าอาจจะตกใจเพราะว่าคนเยอะตอนที่เดินค้นหากันเนี่ยก็เดี๋ยวกลับออกมาก่อนให้ทุกคนกลับออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค้นหาใหม่วันนี้เช้า
1: ครับผมเออนะเดี๋ยวตามภารกิจนี้กันครับ
0: ใช่ค่ะ
1: มา
0: คนป่วยเนาะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: ใช่
0: สายมาแล้ว
1: จะมีสายแล้วครับผมเชิญครับ
0: บอกข่าวเล่าความลุงต่อยเหรอคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณต่อย
2: ซองขวัญใจคนร้องเรียนครับ
1: โอ้ขวัญร้องเรียนแต่วันนี้มีเรื่องมาฝากเราแล้ว
2: โดยเฉพาะน้องด้งสายเสม
1: อสายเสมอครับผม
0: เชิญค่ะคุณต่อยคุณต่อยอยู่ไหนอ่ะ
2: ร้องเรียนมาเกือบ2ปีแล้วใช่ไหมเรื่องจราจรซอยแอบนุช
0: อ๋ออนุชใกล้บ้านน้องโด่งนี่แหละใกล้บ้านน้องโด่งด้วย
1: ครับผม
0: อ่อ
1: นนุชออกไปทางลาดกระบัง
2: ตอนนี้ผมอยู่อ่อนนุชนะตอนเช้าเนี่ยผมจะรอเดินทั้งถนนทั้งซอยผมเดินหมดเลยครับไฟแดงทุกต้องมีคนผ่าไฟแดงตลอดครับทุกแยกไฟแดง
0: ทุกแยกต้องมีผ่าไฟแดงทุกวัน
2: แล้วก็มีย้อนสอนมีขี่รถบนฟุตบาทนี่ทุกวันครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ได้รับการตอบสนองจากสนพระขนง
0: อ๋อนั่นอยู่ในสนพระขนง
2: ครับเขตพื้นที่สนพระขนง
0: อ๋อค่ะ
2: ไม่มีการปรับปรุงอะไรทั้งสิ้นก็ยังเหมือนเดิมคนข้ามถนนเนี่ยจะบ่นกันทุกคน
0: ตำรวจจราจรมีไหมตอนเช้าตอนเย็น
2: เขามีเฉพาะแยกใหญ
0: ่ๆเอาสองช่วงพอไม่ต้องทั้งวันก็ได้เนาะ
2: ก็ผลมากไม่ค่อยมีอะครับมีบ้างไม่มีบ้างครับนอกจากรถติดก็ถึงมาช่วย
0: โอ้แต่ก็ดูมันดูแบบวุ่นวายมากใช่ไหม
2: อันตรายด้วยครับคนขับ
0: ย้อนสอนทำข้างบน
1: หลายคนมีน้ำใจอะไรอย่างยาก
2: ทั้งเส้นครับเพราะ
0: ทั้งเส้นเลยยาวนะไม่ใช่สั้นๆนะ
2: ครับใช่ผมเดินข้ามทุกไฟแดงครับ
0: เ
2: ห็นตลอดดูหมดแล้วครับเหมือนกันตลอดทั้งเส้นครับ
0: ค่ะค่ะท่านสารวัตรจราจรสน.พระโขนงนะคะ
2: ครับ
1: อะไรที่คุณลุงเห็นแล้วรู้สึกว่ารับไม่ได้ที่สุดในการทำผิดกฎจราจร
2: รับไม่ได้ที่สุดก็คือคนข้ามถนนเนี่ยมีทั้งเด็กนักเรียนมีทั้งผู้ชราสวแบบเราเนี่ยเมื่อข้ามแล้วโดนรถมันผ่าไฟแดงมาต้องหลบกันเองครับ
1: อ๋อครับพวกมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมหรือรถใหญ่เลย
2: รถเก๋งก็มี
1: รถเก๋งก็มีฮะ
2: ราคาเป็นร้อยแต่จ่ายเป็นราคาเป็นร้อยแต่จ่ายเป็นร้อยอ่ะเยอะ
1: พวกไม่ยอมจอดให้คนข้ามถนนเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: อันนี้น่ากลัวที่สุด
2: ครับ
1: น่ากลัวที่สุดผมกำลังนึกถึงนะว่าคือ อ่อนนุชผมจะใช้ช่วงสั้นๆตรงแถวตลาดเอี่ยมแถวนั้นน่ะ
2: อ๋อตรงนั้นไม่เท่าไหร่ครับ
1: ตรงไปสนิทอ่อนนุชแล้วก็เลี้ยว
2: ไปแล้วก็ข้ามไปแดงครับมันเจอปัญหาทุกครั้ง
1: ครับ
2: ลองไม่รู้ไงไม่ลองไม่รู
0: ้คืออยู่แถวนั้นรู้แน่นอน
2: ตอนเช้าเนี่ยจะเดินออกกำลังเนี่ยทั้งซอยเลยอย่างเหมือนทั้งเต้นครับ
0: มันคืออะไรอ่ะไม่มีวินัยจราจรกันเลยหรอ
2: ใช่ครับไม่มีการต่อไม่มีการมา
0: ที่อื่นก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าถ้าลุงต่อยบอกว่าทั้งเส้นเนี่ยมันยาวนะทำไมมันถึงขนาดนั้นกันเลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับทุกไฟแดงเราข้ามหมดแล้วครับ
0: ค่ะรับทราบก็เนี่ยแหละค่ะฝากสน.พระโขนงช่วยดูแลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะลุง
2: ขอบคุณครับสองพิธีกรสนใจ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวดูว่านะปัญหาที่จะแก้ไขไหมนะครับผม

0: นะครับก
1: ็
0: มีเรื่องน้ำมันนะครับนะฮะมีเรื่องดีๆมาฝากกันสักนิดนึงครับพี่สีนะฮะน้ำมันบางจากไฮดีเซลนะครับ S พลังงานสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือครับก็ตอนนี้น้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าแล้วก็ประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่S Super Booster นะครับและ S Super Purifier นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบและทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กรถใหญ่ให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับเครื่องคนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายค่าน้ำมันก็น้อยลงไปด้วยพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วนะครับว่าช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับนี่นะฮะนี่คือน้ำมันบางจากไฮดิเชลเอสพลังสะอาดนะครับ
1: ค่ะขอบคุณบางจากด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: พูดถึงเรื่องของโจรยังมีอยู่ทุกวันเมื่อวานนี้โจรคนนี้แสบมากเลยค่ะไปที่วัดชื่อดังแห่งหนึ่งไปเจอแม่ชี
0: ครับ
1: ที่วัดเขาวังนะคะเป็นพระอารามหลวงอยู่ที่ราชบุรีนะคะก็ไปถึงเป็นสองคนนะชายหญิงอ้างเป็นหมอนวดแล้วก็ไปทำบอกว่าไปตีสนิทแม่ชีอ่ะก่อนอาศัยที่แม่ชีเผลอลอกเข้าไปในห้องพักฉกเงินไป 200,000 กว่าลอยนวลนะคะดูแม่ชีมังกรอายุ76ปีแล้วนะคะต้องจำพรรษาที่วัดแห่งเนี้ยมานานเกือบ55ปีโอ้แม่ชีอยู่ที่นี่นานมากนะคะก็แม่ชีบอกว่าก่อนเกิดเหตุสักประมาณบ่ายโมงเมื่อวานมีชายหญิง2คนอายุประมาณสัก50ปีขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีเทาดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเข้ามาในวัดทั้งคู่ทำทีมาสอบถามก่อนเรื่องการบวชเรื่องการขอดูสถานที่ก่อนที่หนึ่งในผู้ก่อเหตุจะตีสนิทและทำทีเป็นหมอนวดมาจับเส้นโดยนวดที่บริเวณขาแล้วก็ชักชวนให้แม่ชีไปนวดต่อที่ศาลาขณะกำลังนวดอีกคนหนึ่งเดินเข้าออกบริเวณดังกล่าวหลายครั้งระหว่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้เกิดความสงสัยอะไรในกระเป๋าของแม่ชีเนี่ยจะมีกุญแจห้องพักอยู่ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจ้างว่าหรือจะออกไปเอาน้ำมันนวดเพื่อเอามานวดต่อจากนั้นก็หายไปเลยแม่ชีเมื่อเห็นว่าผู้ก่อเหตุหายไปนานก็กลับไปที่ห้องพักก่อนจะพบว่าเงินสดที่เก็บไว้ในย่ามเนี่ยหายไป 200,000 กว่าบาทก
0: ็
1: เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ดูกล้องวงจรปิดในวัดนะคะก็เจอบุคคลต้องสงสัยทั้งสองคนตามที่แม่ชีให้การตอนนี้ก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามมาดำเนินคดีดูโอ้โหปั๊บเดียวเองนี่คือมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเนาะ
0: มาเพื่อชิงทรัพย์
1: เลยค่ะจบอ่ะแปลกมากเนาะ
0: ครับ
1: ตีสนิทแล้วแม่ชีก็ดีเนาะคือแบบให้นวดให้อะไรก็คือทำเป็นว่าแบบมาขอปรึกษาเรื่องการจะบวชดูสถานที่แล้วก็มาจับเส้นให้อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: นวดให้มาเนี่ยทำให้เราไว้ใจอ่ะพี่มาแบบว่ามาด้วยความเป็น
1: ใ
0: จมามานวดมาคุยเรื่องหรือคุยเรื่องบวชเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาก็มีจิตใจที่ดี
1: ใช่ไหม
0: ครับผม
1: ดูนี่ค่ะทุกวิถีทางนะโจรเนาะเนี่ยมันต้องยอมจริงๆแล้วพวกนี้เนาะแม่ชีก็ช้ำเลยนะโอ้ท่าน76แล้วนะคะบวชมา55ปีแล้วอยู่วัดนี้มาแล้วมาเจออย่างเนี้ยโอ้โหท้อใจเลย
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวให้ตำรวจ นะช่วยจับโจรให้หน่อย
0: ยังตามไม่เจอใช่ไหมพี่ยังจับไม่ได้ใช่ไหม
1: ยังค่ะแต่ว่าภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นใบหน้าชัดเจนละค่ะเห็นชัดแล้ว
0: ครับต้องฝากตามให้ได้นิดนึงนะฮะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้เกือบเกิดอุบัติเหตุนะฮะเกือบเอาง่ายเกือบไม่มีชีวิตรอดนี่เป็นอุทาหรณ์เห็นข่าวนี้แล้วก็อยากให้เราเคยเตือนแต่ว่าเวลาเดินอยู่บนท้องถนนเนี่ยอย่าใส่หูฟังนะพี่สีเนาะคือมันจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงแตรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีคนแบบใส่หูฟังเปิดเพลงดังๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันนี่นะครับเมื่อวานนี้มีภาพนาทีชีวิตเกิดขึ้นนะฮะกู้ภัยเนี่ยขับกระบะไปเจอวัยรุ่นอายุ19ปีเพิ่งหัดขับเพิ่งหัดขี่มอเตอร์ไซค์แถมยังใส่หูฟังนะครับพุ่งออกมาจากจุดยูเทิร์นตัดหน้าแบบกระทันหันโอ้โหกู้ภัยโชคดีหักหลบได้ทันนะครับนี่นะโอ้โหเขาบอกทำเอาผู้คนแถวนั้นหวาดเสียวไปหมดเลยนะครับกล้องหน้ารถเนี่ยนะครับจับภาพได้นะครับระหว่างที่อาสากู้ภัยสยามระยองนะฮะกำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนะในเส้นทางตรงนะรถกระบะกู้ภัยเนี่ยมาทางตรงพอมาถึงจุดตัดที่เป็นจุดยูเทิร์นจุดที่มีกลับรถตรงเกาะกลางเนี่ยนะฮะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับจู่ๆพุ่งตัดหน้าออกมาโอ้โหกู้ภัยเบรกเอี๊ยดอย่างกระทันหันนะจากนั้นก็เลยลงไปสอบถามเด็กอายุ19คนนี้ยอมรับครับว่าผมเพิ่งหัดขี่มอเตอร์ไซค์ยังขี่ไม่ค่อยเป็นครับถามไม่ได้ยินเสียงแต่พี่บีบมาแต่ไกลเหรอพี่บีบเนาะอย่าออกใส่หูฟังอยู่ครับผมไม่ได้ยินครับพี่ขอโทษครับ
1: ไม่ได้ยินอะไร
0: เกือบไม่ได้มานั่งขอโทษกันแล้วเกือบได้กู้ภัยนี่เกือบได้ทำงานนะตรงนั้นแล้วอ่ะพี่หมายถึงว่าถ้าตึ้มไปนี่ก็นำส่งอย่างเดียวอ่ะหรือว่าจะส่งที่ไหนอ่ะนะฮะนะครับเนี่ยกู้ภัยเลยบอกโอ้โหเพิ่งหัดขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยเนี่ยยิ่งน่ากลัวมากนะครับเช่นเดียวกันแล้ววัยรุ่นเดี๋ยวนี้บางทีก็อาจจะแบบว่าใส่หูฟังเพลงเอาไว้หรืออะไรแบบเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: บลูทูธเนี่ยเปิดบลูทูธไว้เชื่อมต่อไว้นะก
1: ็
0: อยากให้ท่านจะใส่ก็เอาว่าใส่สักข้างเดียวได้ไหมล่ะอีกข้างหนึ่งขอฟังเสียงแวดล้อมสักหน่อยเพราะอย่างเงี้ยรถเขาบีบแตรมาแต่ไกลแล้วว่าอย่าออกนะปีนเขาไม่จอดนะปีนเนี่ยยังไม่ได้ยิน
1: ไม่ได้ยินอะไรเลย
0: แล้วบางทีก็ฟังแบบเพลงว่าสุนทรีไปเรื่อยกีแบบชิลไปเรื่อยครับแม่ก็อารมณ์มันดีเดี๋ยวจะตั้งเขาให้นะกลัวอย่างนั้นนะครับ
1: ใจหายใจคว่ำไปหมดเลยอย่างนั้นนะ
0: ใช่เนี่ยพี่กู้ภัยที่ระยองก็เลยฝากมานะครับว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหน่อยนะครับว่าการขี่รถบนถนนใหญ่บนทางหลวงแบบนี้นะครับการใส่หูฟังเนี่ยไม่ควรเลยเขาบอกคือใส่เอาไว้รับโทรศัพท์ได้แต่ว่าไม่ควรใส่แล้วแบบเปิดเพลงไว้ตลอดเวลาแบบนี้อันตราย
1: มันจะไม่ได้ยินอะไร
0: ใช่พี
1: ่ค่ะเมื่อวานมีอยู่คนหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นผู้หญิงอ่ะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใหม่ออกมาอันนี้เป็นรถใหม่นะน่าจะขี่เป็นแล้วล่ะแต่ขับรถใหม่ป้ายแดงโดนรถพ่วง22ล้อทับเสียชีวิตเลยนะลูก
0: โอ้โห
1: โอ้โหเนี่ยมีทุกวันนะคะที่โคคดปทุมธานีตรงนั่นอะผลคนโยธินขาเข้าอ่ะก็เนี่ยค่ะเสียชีวิตเลยนะคะสกูตี้ฮอนด้าสกูตี้สีเทารถใหม่เลยค่ะใหม่เอี่ยมเลยแหละคนแต่รถบรรทุกก็บอกว่าเขาก็ขับรถมาตั้งหน้าจะไปลำลูกกานะตอนเกิดเหตุเนี่ยรถติดนะ สภาพการจราจรนี่หนาแน่นมากรถก็เคลื่อนตัวช้าๆแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ของน้องผู้หญิงคนนี้ขับแซงขึ้นมาช่วงไหนจนกระทั่งมีพลเมืองดีตะโกนบอกว่าทับคนอยู่แล้วนั่นน่ะก็รีบจอดลงมาดูโอ้โหมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำอยู่กับผู้หญิงเขายังไม่รู้ตัวเลยนะว่าเหยียบคนเหยียบมอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: โอเคเออมันยังไงไอ้รถบรรทุกพ่วงอ่ะน่ากลัวนะไอ้พ่วงท้ายบางทีมันก็ไอ้ตรงลูกพ่วงมันอาจจะแบบมันคือมันช่วงระหว่างที่แบบเลี้ยวก็อาจจะยังไม่จุดไม่อะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับ
1: น่ากลัวมากน่ากลัวมากรถนะคะป้องกันเอาไว้หมวกกันน็อกอย่างน้อยต้องมีคือคนขับก็ไม่เห็นว่าน่าจะแบบแซงในมุมอับอ่ะ
0: มันจะมีมุมแบบมุมที่เขามองไม่เห็นจริงๆแบบมันเลยมุมอับสายตาไอ้ตรงแบบสมมติเข้ามาประชิดแล้วเราไปอยู่ล่างๆเขาอย่างเงี้ยถ้าไปอยู่มุมรถเขาพอดีอ่ะพี
1: ่
0: มันจะมีมุมนึงแบบกระจกข้างกระจกข้างมองไม่เห็นอ่ะหรือเปล่า
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ค
0: ่ะนะอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดนะ
1: ได้ตลอดแล้วก็เอาอีกคนเมื่อวานนี้เขาขับรถของแอคอะแล้วเขาผวาลูกค้าจีนอันนี้เป็นรถยนต์นะเขาบอกว่าลูกค้าจีนเนี่ยทะเลาะกับแฟนอารวาสอยู่ในรถ
0: ทะเลาะกับแฟน
1: ทะเลาะกับแฟน
0: นะ
1: แล้วอารวาสอยู่ในรถเขาอ่ะเขาก็ตกใจวันนี้จะต้องทำยังไงกรณีแบบนี้เขาก็จอดนะมีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะโอ้สัญญาณไม่เป็นใจเลยวันนี
0: ้
1: นี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังขับรถอยู่นะคะเป็นระทึกขวัญมากเลยรับลูกค้าจีนมานั่งมาเรื่อยๆนะคะก็ในรถก็มีกล้องก็บอกว่าลูกค้าจีนคนนี้ก็มาถึงฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนไทยนะฝ่ายชายนี่เป็นจีนแน่นอนมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่บ่อวินจุดหมายปลายทางจะไปบางละมุงก็ขับไปเรื่อยทั้งคู่ก็มีปากเสียงทะเลาะกันอุ้ยมันรุนแรงขึ้นนะคะฝ่ายชายส่งเสียงเออะโวยวายมาตลอดทำให้คนขับก็ขับด้วยความหวาดระแวงไม่มีสมาธิเลยกลัวว่าอุ้ยมันจะมีปืนมีอะไรกันหรือเปล่าจนกระทั่งมาถึงหอพักปลายทางสถานการณ์แย่ลงเมื่อหนุ่มจีนรายนี้หันมาพันกับคนขับโดยเอามือทุบที่เบาะของคนขับอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียงตะคอกแล้วก็หยิบธนบัตร2ใบตาใส่หน้าคนขับอย่างเสียมารยาท200แบงค์100 2ใบซึ่งคนขับชื่อคุณจักรีนะบอกว่าผมเลือกตั้งสติและควบคุมอารมณ์ไว้โดยหันไปบอกกับผู้หญิงที่เป็นคนไทยว่าลงจากรถไปก่อนไปเคลียร์กันข้างนอกจากนั้นก็ขับรถได้อย่างปลอดภัยก็บอกว่าโอ้นี่เป็นครั้งแรกแล้วเพิ่งขับรถผ่านแอปได้ไม่นานเพราะอยากจะหารายได้สูงทีนี้มาเจอแบบนี้เนี่ยบอกว่าก็กลัวเหมือนกันกลัวมากกลัวว่าจีนจะทำอะไรแล้วอยู่ๆมาพาคนขับคือทุบเบาะเขาอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้บอกผวามากแล้วน้องวัย27อ่ะ27เป็นคนขับมือใหม
0: ่ทะเลาะกับแฟนนี่มันกดดันมันทำอะไรได้ทุกอย่างนะ
1: เออแล้วดูดิแล้วก็ปาเงินใส่หน้าเขา
0: ใส่หน้าพี่ใส่หน้าพี่น้องไรเดอร์เนี่ยเหรอ
1: ใช่ก่อนจะลงกับจีนเนี่ยก็หยิบแบงค์มา2ใบแล้วก็ปาเงินใส่หน้าแล้วก็ลงไปสุดท้ายก็ปลอดภัยคนขับก็ปลอดภัยแต่เขากลัวตรงที่ว่าก่อนจะลงอ่ะเอามือทุบเบาะโมโหทำอะไรเมียไม่ได้อย่างนี้เหรอ
0: เออทำไมไม่ทุบเมียมาทุบเบาะรถเราใหม่ เออแน่จริงทุบเมียดิ
1: เออ
0: เ
1: ออคือ
0: ท
1: ุ
0: บเม
1: ีย
0: เนี่ยวันนี้ได้อ่านข่าวอีกรูปแบบนึงแล้วนะถ้าทุบเมียเนี่ย
1: เออใช่มั้ย
0: ได้อ่านข่าวฆาตกรรมมันเกิดขึ้นแล้วล่ะเ
1: นี่ยก็เลยเราคิดว่าเราเป็นห่วงผู้หญิงไทยคนนี้สักวันนึงมันทุบเมียแหละเอาจริง
0: ๆ
1: ว่ามั้ยเออถ้ายังคบกันต่อเนี่ยไม่นานละไม่นานแล้วอย่างเง
0: ี้
1: ยต
0: ้
1: องเจอ
0: มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นนะ
1: แน่นอนจริง
0: คือการทะเลาะกันบนบกนะครับไปดูทะเลาะกันในน้ำมั่งดีกว่าพี่คราวนี
1: ้เดี๋ยวคนเหรอคนใช่ไหม
0: คนนะทะเลาะกันในน้ำเออนะแยกผู้โดยสารกันครับพี่สปีดโบ๊ทที่เกาะล้าน
1: โ
0: อ้โหนะอับอายนักท่องเที่ยวเลยครับคนนะพี่ไม่ใช่อะไรเป็นทะเลาะกันในน้ำเออต่อเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุผู้ประกอบการเรือสปีดโบ๊ทครับโอ้โหเถียงกันเนี่ยนะเสียงดังลั่นเลยนะครับที่บริเวณหาดตาแหวนนะเกาะล้านท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะหลักร้อยหลักพันฟังดูแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยมาจากแย่งผู้โดยสารที่จะกลับพัทยากันนะครับก็เมื่อวานนี้มีคลื่นลมแรงนะครับทำให้เรือที่จะเข้ามาที่หาดตาแหวนเนี่ยนะฮะเหมือนกับเข้ามาไม่ได้นะบางลำเข้าได้บางลำก็เข้าไม่ได้นะผู้สื่อข่าวบอกตอนประมาณสัก5โมงฮะกำลังจะขากลับละกำลังจะขากลับนะครับเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นเสียงดังสนั่นอับอายนักท่องเที่ยวมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับถ่ายคลิปไว้ได้ด้วยนะฮะจากคลิปวิดีโอเนี่ยนะครับประกอบเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มสปีดโบ๊ทเนี่ยยืนโต้เถียงกันด่ากันอยู่เลยด้วยถ้อยคำที่แหมมันก็ฟังแล้วไม่ละลื่นหูนะฮะครับโดยบรรยากาศการเจรจาหลังจากที่ด่ากันแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดมีการพูดท้าทายกันมีการพูดข่มขู่กันนะฮะบอกว่าถ้าอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะเอาผู้โดยสารกลุ่มนี้ไปนะแล้วก็เหมือนกับข่มขู่ในข่าวไม่ได้เขียนว่าลักษณะข่มขู่อะไรนะแต่ประมาณว่าไม่รู้ล่ะถ้าเอากลุ่มนี้ขึ้นไปเนี่ยเจอแน่ไม่ยอมแน
1: ่
0: คือพอบางลำเข้าไม่ได้เรือบางลำเข้าไม่ได้นะพี่มันก็จะไม่ได้มีแบบว่าคนนี้มากับฉันต้องกลับกับฉันเขาอาจจะถ่ายเรือให้เล็กลงแล้วก็รวมกันเข้ามาส่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเรือรับกลับนะแต่เนี้ยไอ้คำว่าเรือรับกลับเนี่ยมันลำไหนล่ะฉันก็อยากได้เธอก็อยากได้เพื่อนก็อยากได้หมายถึงอยากได้ผู้โดยสารกลับไปพี่นะครับอ่ะก็ปัญหานี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าเกิดขึ้นก็มีให้เห็นเป็นระยะนะเรื่องการแย่งลูกค้ากันเนี่ยนะฮะตัวผู้ที่พบเห็นก็เลยรวมถึงผู้ประกอบการคนอื่นๆนะครับก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ทางเมืองพัทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงอาจจะมีการจัดระบบคิวเรือออกจากท่าเรือที่เกาะล้านอย่างเงี้ยควรจะมีคิวไว้คือทุกวันนี้ก็พวกใครพวกมันนะครับกรุ๊ปทัวร์ใครกรุ๊ปทัวร์มันพอมาติดต่อที่ตรงนี้ก็จะพามาขึ้นเรือที่ท่าที่ลำนี้ถ้าเป็นคิวเลยเนี่ยมันก็จะลดปัญหาเรื่องของการทะเลาะกัน
1: คือไม่สามารถที่ไม่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันหรอกเหรอ
0: คือเขาทำธุรกิจแบบของใครของมันกันนะพี
1: ่ต่างคนต่างทำ
0: แต่ถ้าเกิดใช่ใครหาลูกค้ามาได้ก็โชคดีคุณไปในวันนั้นอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าทุกคนมารวมมีเจ้าภาพอ่ะเทศบาลมาทำให้เทศบาลเมืองมาทำให้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วบอกว่าอ่ะเรือทุกคันมาลงทะเบียน100ลำมีมาเลยเบอร์1ถึงเบอร์100แล้วผู้โดยสารทุกคนก็เริ่มมาสตาร์ทที่ท่ามาซื้อตั๋วที่ท่า12คนแรกลำเบอร์1 12คนต่อไปเบอร์2 สิบสองคนต่อไปเบอร์สามแล้วก็วนไปวนกลับไปอย่างนี้สิ
1: ก็มันต้องมีจัดระเบียบไว้ล่ะ
0: มันควรแล้วพี่เพราะเรือเต็มเลยผมไปเรือมองเรือเต็มไปหมดเลยนี่เขาไปเหมากับใครมาเขาก็คนนั้นก็ได้ไป
1: ค่ะ
0: มันไม่มีเจ้าภาพจัดระเบียบเรื่องนี
1: ้ค่ะ
0: ครับก็เลยเห็นภาพการทะเลาะกันแบบนี้ครับก็ดูแล้วก็ไม่งามเลยเนาะ
1: เอามาดูเรื่องของเด็กนักเรียนนะคะอันนี้เป็นนักเรียนหญิงนะอายุ16โพสต์รูปปืนลงในไลน์กลุ่
0: ม
1: ก็เด็กก็เพิ่งเกิดไปไม่นานเนาะเรื่องปืนเรื่องอะไรกับเด็กนักเรียนนะคะอันนี้ที่หนองคายนะคะอำเภอท่าบ่อจริงๆแล้วก็โพสต์ข้อความตั้งแต่24สิงหาแล้วนะโพสต์ว่าเขาอ้างว่าเขาทราบเอาภาพ AI มาเล่นแบบคึกขนองเด็กผู้หญิงวัย16นะทีนี้ตำรวจไม่เล่นด้วยก็ต้องไปตามหาเด็กคนที่โพสต์ที่ว่านี้นะคะก็ไปเจอเด็กนักเรียนหญิงชั้นม.ปลายอายุ16ปีก็เชิญผู้ปกครองมาด้วยแล้วก็ตรวจมือถือดูแท็บเล็ตก็พบหลักฐานข้อมูลสอดคล้องกันสอบถามเด็กหญิงก็ให้การรับสารภาพว่าใช่หนูแหละโพสต์จริงเพราะอยากหยอกล้อกับเพื่อนเล่นๆสนุกเอาภาพ AI เอาภาพปืนมาประกอบข้อความไม่มีเจตนาข่มขู่ให้เพื่อนเกิดความหวาดกลัวเพราะไม่มีเจตนาแต่ก็โพสต์ว่า อยากได้อะไรลั่นๆไหมประมาณนี้ก็ผู้โพสต์เนี่ยใช้ชื่อแบบไม่ได้ชื่อตัวเองก็ได้ใช้ชื่อแบบตั้งขึ้นมาว่ากิเลสแห่งกรรมไปดูดิเด็ก16อ่ะตั้งชื่อว่ากิเลสแห่งกรรมแล้วโพสต์รูปเป็นปืนพกสั้นสีดำวางอยู่บนโต๊ะในห้องเรียนด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรลั่นๆไหมวัยรุ่นเริ่มอาคารไหนดีครับพิกัดอาคาร6โอ้โหแตกตื่นสิคะอาคาร6ที่ว่านี้เนี่ยเริ่มอาคารไหนดีครับพิกัดอาคาร6แล้วก็
0: มีศัตรูอะไรกับใครที่ไหนไม่รู้นะ
1: ไม่มีก็เล่นเฉยๆแตกตื่นเลยค่ะทั้งครูทั้งผู้ปกครองแล้วก็บอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ครั้งที่2ที่มีการโพสต์แบบนี้ในโรงเรียนที่นี่นะคะที่ท่าบ่อหนองคายตำรวจก็เลยไปตามจนเจออย่างที่บอกนะคะเชิญพ่อแม่มาด้วยเธอก็บอกว่าโพสต์ไปแล้วเนี่ยไม่นานก็รู้ว่าเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายในโรงเรียนจริงๆคราวนี้เธอก็กลัวไม่กล้าไปแสดงตัวหรือขอโทษอะไรก็นิ่งเฉยไว้ก่อนรอดูว่าผู้ใหญ่จะแก้ปัญหายังไงและไม่คิดเลยว่าตำรวจจะเก่งมากตามมาที่บ้านเลยเธอยืนยันว่าหลังจากนี้หนูจะไม่ทำอีกแล้วโรงเรียนก็เห็นว่าเด็กคนนี้โอเคสำนึกผิดแล้วไม่มีเจตนาขอให้ผู้ปกครองกำชับอย่างใกล้ชิดว่าอย่าเกิดเหตุการณ์ตำรวจนะคะเมื่อวานท่านผู้กับสภ.ท่าบ่อบอกว่าขอแจ้งนะคะการโพสต์ข้อความแบบนี้สร้างความตื่นตกใจสร้างความหวาดกลัวแม้ว่าจะทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อความสุขสนานแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายถ้ามีลักษณะนี้อีกเดี๋ยวจะสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีแล้วทุกรายต่อไปท่านบอกว่าอย่างนั้นนะมีรอบนี้ให้นะนี่เด็กผู้หญิงนะแต่ว่าโพสต์ประมาณว่าเหมือนเด็กผู้ชายอ่ะน้องนุ่
0: ม
1: ประมาณว่าเริ่มอาคารไหนดีครับพิกัดอาคาร6อย่างเงี้ยแล้วไม่แต่งตัวอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ค่ะคึกขนอง
0: คึกขนองนะโอ้โหคล้ายเหตุการณ์ที่เมื่อวานน้องม.3 นะเมื่อคืนในสิทธิ์ชาวเด่นก็เล่าไปนะครับพี่ว่าเขาโพสต์อย่างเงี้ยทำให้โรงเรียนเนี่ยประกาศเลิกเรียนการคันเลยนะฮะพอทางผู้บริหารโรงเรียนเห็นโพสต์เนี่ยนะครับคือน้องม.3 คนนี้ที่นนทบุรีนะครับเขาลงเป็นคลิปเลยนะพี่เขาไม่ได้แค่โพสต์รูปแล้วนะเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะโพสต์คลิปฝึกยิงปืนนะพี
1: ่โอ้
0: โรงเรียนเห็นบอกโอ้ไม่เอาแล้วเลิกเรียนก่อนนะครับ
1: หนักเข้าไปใหญ่
0: ใช่แล้วก็ไปตามตัวให้ไปตามตัวที่บ้านบอกน้องบอกว่าไม่ได้คิดจะทำจริงหรอกครับเหมือนกับแค่โพสต์ลงไปรู้เท่าไม่ถึงการ
1: เล่นเล่น
0: นะ
1: ระวังพ่อแม่นะคะ
0: ครับผม
1: แต่พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟขาวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นขาวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานขาวช่องรสแท้กาแฟไทย
13: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
14: ไบโอฟาร์ม

0: ตัวจริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์ม

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปีจะมาให้5ปี
0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
5: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

0: ับมาแล้ว 6:15 น.ชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมท.แล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะ28สิงหาคมนะคะฝากให้กำลังใจรถเมล์รถ2แถวรถประจำหมู่บ้านนะคะทุกๆคันเมื่อช่วงที่แล้วก็เรารายงานถึงอุบัติเหตุรถกันเยอะนะคะน้องดงก็ปลอดภัยไว้ก่อนเนาะช้าดีกว่าช้าไว้ดีกว่า
1: เอา
0: ช้าช้ายังไงก็ถึงไปสายนิดหน่อยคงไม่เป็นไร
1: ครับผม
0: คือก็มันเกิดอุบัติเหตุอ่ะมันเสียเวลามากเนาะตอนเช้าค่ะมาดูข่าวบันเทิงมีเรื่องอะไรวันนี้อ๋อเรื่องเนเน่สักหน่อยนึงเน
1: า
0: ะเพราะว่
1: า
0: น้องน้องเนเน่เนี่ย
1: วันนี้กลับถึงไทยนี่นะพี่นะ
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปอีกรอบนึงเดือนหน้าเนาะ
1: ครับ
0: กันยายนนะคะแต่ว่าในขณะที่คนไทยต้องบอกว่าส่วนใหญ่90เกิน 90% น่ะชื่นชมยินดีใช่มั้ยแต่ว่า

0: มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่ก็จะโพสต์เลยบอกว่าไม่อินกับเนเน่อะไรประมาณนี้เออซึ่งบางคนก็โพสต์เลยบอกว่าไม่อินกับเนเน่เนี่ยโพสต์แบบนี้ไม่ทราบว่าจะโดนทัวร์ลงไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีปาเต็ดนะคะยุทธนาบุญอ้อมบอกว่าก็แนะนำนะคนที่โพสต์แบบนี้เนี่ยที่เห็นสวนต่างเห็นต่างเลยนะคะก็จริงๆถ้าอยู่เฉยๆก็ได้นะเออไม่อินก็ไม่เป็นไรอยู่เฉยๆไหมอะไรอย่างนี้นะคะเออเพราะว่ามันจะมีคนแบบเนี้ยสวนกระแสขึ้นมาปาเต้บอกว่า ก็อาจจะยังไม่ถูกกาลเทศะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องพูดดีกว่าไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องอะไรไหมหรือยังไงก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องออกตัวต้องเกิดอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามันอาจจะยังไม่ถูกกาลเทศะซึ่งมันเป็นแบบนั้นก็ยังไม่ต้องพูดก็ได้เออซึ่งจะพูดอะไรจะแทงสวนจะเห็นต่างก็พูดไปเลยอธิบายให้เข้าใจแบบสุภาพมีกาลเทศะอย่างปัญญาชนมาแย้งกันที่ความคิดไม่โจมตีที่บุคคลเพราะว่าคนเรานี่เห็นต่างได้เมื่อแสดงความเห็นแล้วก็ยอมรับในความเห็นต่างจากคนอื่นเพราะว่าอาจจะมีมุมที่เราไม่เห็นไม่ต้องออกตัวเพราะเมื่อไหร่ที่เราออกตัวต้องเกิดอะไรแบบนี้เนี่ยนั่นแหละมันไม่ถูกกาลเทศะขณะที่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกับคนที่โพสต์แทงส่วนว่าเหมือนจะหิวทัวร์คนพวกนี้ไม่ต้องให้ค่าอย่างเช่นบอกว่าคนที่ไม่อินจริงๆเนี่ยเขาจะเลื่อนเขาจะปัดผ่านเขาจะไม่อะไรทั้งนั้นส่วนพวกแค่หาแสงให้ตัวเองเฉยๆบอกว่าไม่อินก็ไม่ผิดแต่พอลงโพสต์แบบนี้เหมือนต้องการเรียกทัวร์มากกว่าประมาณว่าอยากได้ยอดอ่ะประมาณนี้นะคะก็
1: มันจะมี
0: ส
1: ิ่
0: งนี้ในโลกนี้เนาะ
1: คือพอมันจะมีคนประเภทหนึ่งนะพี่ที่แบบว่าคนเราพูดถึงกันแล้วอินกันแล้วโอ้ยสุดยอดไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่า
0: ก็
1: เลยขวานผ่าซากอ่ะ
0: จริงมีคนประเภทนี้ก็เยอะจริงๆนะก็จะเป็นแบบคือประมาณว่าอยากเห็นต่างอ่ะเขามีความเห็นต่างเขาอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกก็ไม่แปลกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าบางทีกาลเทศะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องควรเรียนรู้นะ
1: ค
0: ่ะเมื่อวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณโชตินรินทร์เกิดสมก็แสดงความยินดีแล้วก็ยินดีกับน้องเนเน่หรือน้องแพรวลัตติการอำลอยนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดบนเวทีระดับโลกนะคะแล้วก็ชื่นชมในความสามารถความมุ่งมั่นและความกล้าในการก้าวสู่เวทีระดับโลกพร้อมแสดงความยินดีกับครอบครัวด้วยนะคะบอกว่าให้เดินหน้าทำตามความฝันอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนต่อไปเหมือนเดิมค่ะซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเนี่ยในช่วงระหว่างที่กลับมาไทยเนี่ยนอกจากในนี้จะต้องซ้อมในการขึ้นโชว์เดือนหน้าเดือนกันยายนเนาะในนี้ยังสามารถที่จะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ตลาดนาคาที่ภูเก็ตได้ไหมน้องโด่ง
1: ก็เราไม่รู้ว่ามีสัญญาหรือยังนะพี่นะข้อตกลงหรือยังว่าระหว่างทำการรายการระหว่างแข่งขันหรืออะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะ
0: สามารถออกรายการทีวีได้ไหมสามารถอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
1: ครับ
0: แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เดี๋ยวต้องรอกลับมาก่อน
1: ครับเดี๋ยวรอดูวันนี้น้องกลับมานะครับวันนี้ใช่ไหมถึงไทยวันที่28เห็นว่านะพี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันที่28วันนี้แหละนะครับชวนแม่โบแวนด้านะครับนะฮะแม่ของน้องมะลินะครับภรรยาของคุณปอทฤษฎีนะครับผมเมื่อวานในไลฟ์แบบขึ้นมือขึ้นมือขึ้นกูนะสุดเดือดเลยนะโกรธมาก
0: โกรธ
1: มากเขาบอกว่ามีคนเนี่ยนะฮะมาติดต่อไม่รู้ว่าเป็นเอเจนซี่หรือว่าเป็นตัวแทนของบริษัทยาสีฟันนะครับมาติดต่อ จะให้น้องมะลิเนี่ยนะฮะเหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะติดต่องานเข้ามาไม่รู้ว่าจะให้โปรโมทหรือให้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าถ้อยคำอ่ะเหมือนกับเหยียดกันอ่ะติดต่องานหรือด้อยค่ากันแน่นะเมื่อวานนี้เธอไลฟ์สดเลยนะครับเธอไลฟ์สดถึงประเด็นนี้เลยเธอบอกว่าฝากถึงยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งที่จะจ้างน้องมะลิทำงานหน่อยนะครับนี่จะจ้างคนทำงานหรือว่าจะมาดูถูกด้อยค่ากันแน
0: ่
1: แล้วก็เขาโค้ดเป็นคำพูดอย่างนี้นะฮะตอนนี้มึงจะให้ตู 2-3 ล้านกูก็ไม่เอาอย่างนี้เลยนะขึ้นกูเลยนะขึ้นมึงขึ้นกูเลยนะครับพี่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราไม่ได้รู้จักกันเลยมารยาทในการติดต่องานมันต้องมียาสีฟันยี่ห้อหนึ่งหรือว่าไม่รู้ล่ะเป็นเอเจนซี่หรือเปล่านะครับติดต่อมาคือเขาบอกว่าเจ้าของประโยชน์พูดมาได้ยังไงนะครับว่าจะให้มาเนี่ยผมให้เขาก็ไม่ได้พูดว่าเท่าไหร่นะสมมติเขาบอกว่าผมให้คุณเลย10,000มาถ่ายตอนนี้ได้เลยเนี่ยแม่เขาบอกฉันไม่ได้หิวเงินขนาดนั้นคือเขาไม่ได้ระบุตัวเลขนะอันนี้ยกตัวอย่างแต่เขาพูดอย่างเงี้ยพี่ว่าให้เงินนี้เลยนะครับมาถ่ายตอนนี้เลย
0: มาเลยเดี๋ยวให้เงินเลยอย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: ใช่คือแม่โบบอกว่าเราไม่ได้หิวเงินอ่ะมันเป็นมูลค่าที่น้อยมากๆในการยื่นข้อเสนอเข้ามานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทางนู้นเนี่ยก็ไม่เอาเพราะว่าพอแม่โบเขามีเลทค่าตัวของเขาเนาะทางนู้นก็วางสายไปเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเสียมารยาทตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าการที่คุณพิมพ์มาเนี่ยว่า10 บาทพร้อมถ่ายเลยสมมติตัวเลขนะสมมติตัวเลขขึ้นมาเนี่ยไม่พร้อมถ่ายเลยไอ้คำว่าตรงนี้พร้อมถ่ายเลยเนี่ยที่ทำให้เธอโกรธว่าแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ๆจะเอาเรื่องเงินมาแล้วแบบให้เธอตกลงที่จะไปถ่ายเลยเนี่ยเธอบอกอย่างนี้มันเป็นการด้อยค่ากัน
0: โ
1: อ้เป็นการดูถูกด้อยค่าน้องไม่ใช่ว่าโยนเงินมาแล้วเนี่ยเราจะทำตามทุกอย่างถือว่าอย่างนั้นนะครับก็กลายเป็นประเด็นนะที่เธอไม่พอใจนะครับแล้วก็ไลฟ์สดเหมือนจะต่อว่าไปทางคู่กรณีที่จะมาทำสัญญากัน
0: คือโมโหมากว่าอย่างนั้นเถอะ
1: โอ้โหโมโหมากเลยนะครับ
0: ขึ้นมือขึ้นตูเลย
1: ใช่
0: ย่อดังหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: เนาะแล้วคือที่ยอดเนี่ยเขาต้องติดต่อมาตามระบบตามอะไรอย่างนี้เนาะบางทีเดี๋ยวนี้ก็คือแบบอาจจะติดต่อมาเพื่อแบบให้รีวิวเพื่ออะไรอย่างนี้แล้วก็อยากให้รีวิวให้เลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่ะแต่จะผิดขั้นผิดตอนไปเนาะเดี๋ยวนี้รีวิวในโซเชียลเนี่ยมันก็เยอะไงพี่ไหม
0: ค่ะ
1: แม่เดือด
0: ข่าวของซิลลี่ฟูนิดนึงนะคะก็คุณต้นเพอร์กีต้าของซิลลี่ฟูจักริดจูประเสริฐนะคะคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนผู้ร่วมก่อตั้งวงซิลลี่ฟูเหมือนกันนะคะจะบอกว่าล่าสุดนั้นมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วก็ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลก็เจอนิ่วในถุงน้ำดีก็หมอบอกว่าต้องผ่าตัดโดยด่วนแพทย์แนะนำให้รักษาตัวแล้วก็งดการแสดงชั่วคราวไม่ไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัวอย่างเหมาะสมทีนี้อย่างเห็นบอกว่าจริงๆวงซิลลี่ฟูลในปัจจุบันเขาก็ยังคงรับงานอยู่นะยังรับงานตามปกติเพราะฉะนั้นเขาก็เลยฝากว่างานที่รับไว้แล้วเนี่ยจะปรับรูปแบบการแสดงตามความเหมาะสมแล้วก็ถ้างานต่อไปก็เดี๋ยวจะไม่น่าจะรับได้ช่วงนี้นะคะนี้ทางค่ายเขาให้สื่อมวลชนประกาศให้หน่อยเป็นค่ายเดี๋ยวซิลลี่ฟูอยู่ไหนตอนนี้ เอ็มอีเรคคอร์ดนะคะนี่ค่ะก็ป่วยกระทันหันเลยแจ้งด่วนเลยนะคะคนก็มีสิทธิ์ป่วยกันได้เนาะแล้วก็อีกคนนึงวันนี้ทุกคนก็รู้จักกันดีนะคะพี่ไก่ปริศนาวงสิริค่ะล่าสุดเจออัปเดตว่ากำลังเป็นมะเร็งระยะที่4ค่ะตอนแรกเนี่ยเจอที่เต้านมรักษามาแล้วสักพักนึงนะคะปรากฏว่าตอนนี้มันลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองไปที่กระดูกและไปที่ปอดการรักษาเริ่มมีผลข้างเคียงอย่างเห็นได้ชัดคือเริ่มเดินแล้วปวดเท้าเป็นรองช้ำมือบวมก็น่าจะมาจากเคมีบำบัดที่เพิ่งได้รับทุกวันนี้ก็พยายามดูแลตัวเองอย่างดีไม่คิดมากไปหาหมอตามนัดปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไก่ปริศนาวงศ์สิรินั้นมีโรคประจำตัวอย่างโรคแพ้ภูมิตัวเองก็คือ SLE ด้วยก็เลยต้องรักษาคูณ2เลยค่ะลุงโอ้นี่คือมะเร็งระยะ4นะคะจากมะเร็งเต้านมลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองกระดูกและปอดค่ะส่งกำลังใจนะคะนี่ค่ะ
1: ระยะ4ด้วยเหรอพี่โอ้โห
0: ระยะ4
1: ครับผม
0: ระยะ4นะคะก
1: ็คนระยะ4อยู่ได้อีกยาวนานก็เยอะนะก็เยอะ
0: ใช่
1: คนที่รู้จักคือคนระยะ4ก็ยังอยู่มาได้ตลอดอยู่มาได้นานแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะ
0: ค่ะเนาะก็ฝากถึงพี่ไก่ปริศนาวงศ์สิรินะคะขอให้มีกำลังใจตอนนี้ ในทุกวงการเนาะมันมีแต่มะเร็งเนาะ
1: ครับ
0: เนี่ยมีคนที่รู้จักก็เหมือนกันกำลังเพื่อนเนี่ยกำลังรักษามะเร็งมะเร็งเต้านมเหมือนกันลุงเราต้องให้ยามุ่งเป้าอ่ะไอ้ยามุ่งเป้านี่มันแพงมากเนาะเป็นแสนเป็นโอ้เกือบหลักล้านอ่ะ
1: เราก็ไม่ได้อยู่ในพวกเบิกอะไรเบิกอยู่ในสิทธิ์ที่จะเบิกได้ไม่ได้เลยโอ้โห
0: ไม่ได้เลยใช่ค่ะไม่ได้ต้องหาเงินเอง
1: แล้วมันต้องใช้กี่ครั้งครับพี่ในการที่ว่าเป็นสกัด
0: ก็บางคนก็เป็น10ครั้งนะแต่เพื่อนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหมอบอกว่าเตรียมไว้เลยประมาณล้านขึ้นน่ะโอ้โหแต่เขาโชคดีที่ว่าเขาตอนทำงานนี่เนาะเขาเก็บเงินอันนี้เขาเป็นโสดอ่ะเขาก็เก็บเงินเก็บเงินไว้แล้วก็มีที่ดินอะไรนิดหน่อยก็บอกว่าเขาพอจะขายได้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เดือดร้อนคือพอที่จะรักษาตัวเองได้โอ้โหแบบโชคดีมากค่ะแล้วก็ไม่เครียดมะเร็งนี่คือมะเร็งเนี่ยมันชอบคนที่เครียดนะ
1: ยิ่งระสุดเมื่อไหร่นี่มันสนุกมันเลยใช่ไหมพี่
0: สนุกมันเลยสนุกมันเลยมะเร็งม
1: ัน
0: ชอบคนเครียดเพราะนั้นเพื่อนคนนี้เขาก็ไม่เครียดนะเขาก็เที่ยวเขาบอกเขาก็ไปเที่ยวทั้งหัวผมไม่มีอ่ะหัวล้นมาเลยนะเขาก็บอกว่ามันเป็นแฟชั่นเหมือนกันเนาะบางทีก็นึกสนุกก็เอาเนี้ยผมปลอมมาใส่บ้างแต่บางทีก็บอกว่าก็ลองดูทำแบบนี้มันก็ดูไปอีกแบบนึงก็แปลกบอกว่ามันก็แปลกไปอีกแบบนึงก็พยายามถามว่าฉันสวยไหมเราก็สวยก็สวยไปอีกแบบนึงก็ให้กำลังใจเนาะสู้กันต่อ
1: ใช่ใช่ใช่ครับผม
0: ค่ะรักษา
1: อย่างที่บอกคนระยะ4ก็อยู่แบบอยู่จนลืมว่าเอ๊ะอ้าวว่าป่วยไม่ใช่เหรอหรืออะไรแบบนี้ก็มีครับ
0: ค่ะต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะ
1: ใช่นะฮะ
0: ค่ะ
1: ต้องอายุให้ยืนอย่างนี้คุณตาวัย107ปีพี่ตีเลยคิดไหมว่าถ้าอายุเราอยู่ถึง107ปีเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะ
0: โอ้ไม่ไหว
1: ไปตั้งแต่ร้อยแล้วเนาะ
0: ร้อย
1: ถ้าเป็นเราอะ
0: ร้อยนึงก็ไม่เค
1: ยถ้าเป็นเราไปตั้งแต่ร้อยแล้วล่ะถึงหรือเปล่า
0: เราตั้งเป้าเอาจริงๆนะนี่ตั้งเป้าว่าคงประมาณเอา7-80พอแล้วร้อยไม่ไหวแน่
1: ที่เหลือคือกำไรแล้วใช่ไหม
0: ใช่นี่ร้อยเจ็ดปีเลยเหรอ
1: กำไรชีวิตอันนี
0: ้
1: ตายให้ร้อยเจ็ดปีนะครับก็ยังไปลงแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลกนะ
0: โอ้คนที่เราเคยอ่านข่าวแน่ๆเลย
1: ใช่ตาตาคุณตาสมสง่านะครับ
0: เออคนนี้แหละ
1: ใช่ไหมเออคุณตาเนี่ยอายุ
0: ร
1: ้
0: อยเจ
1: ็ดร้อยเจ็ดปีลงทำการแข่งขันขว้างจักรขออภัยคุณตาสว่างคุณตาสว่าง
0: เออนั่นแหละคุณตาสว่างใช่ใช่ใช
1: ่ใช่คุณตาสว่าง
0: ต่างประเทศมา
1: ใช่ครับพี่นี่แกยังไปทำลายสถิติต่อเนื่องนะในการแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นอายุเกินร้อยปี
0: ตาสว่างจันทามใช่ใช่จำได้แล้วเราเคยงานข่าวแก
1: เออกินแข็งแรงนะแกคว้างจักรนะฮะทำลายสถิติโลกได้พี
0: ่โอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยอ่ะคุณตา
1: คว้างจักรนี่ก็เหมือนกับจักรว่าน่าจะเป็นเหล็กด้วยนะเหล็กนะนะครับหมุนแล้วก็เกวี่ยงออกไปเนี่ยนะ7เมตร59เซนติเมตร
0: โอ้โห
1: จากน้ำหนัก1กิโลนะน้ำหนัก1กิโลพี่ดูว่าคนอายุ107ถือลูกอะไรก็ตามเนี่ยน้ำหนัก1กิโลนะฮะแล้วก็นะเวียงไปเวียงหมุนเวียงปุ๊บโยนออกไปเนี่ยลูกนี่ไปไกลถึง7เมตรนะ
0: โอ้โห
1: 7เมตรก็
0: สุดยอดจริ
1: งโอ้ก็แสดงว่าแข็งแรงมากก็ยังแข็งแรงมาก
0: ตอนนี้แกเริ่มมาคว้างจักรแล้วเหรอ
1: คว้างจักรครับพี
0: ่เออคว้างจักรด้วยวิ่งด้วยเออหือ
1: เนี่ยอันนี้ที่เกาหลีนะแข่งที่เกาหลีที่เกาหลีก็มอบรางวัลนะครับนักกีฬาอายุมากที่สุดนะครับให้คุณตาก่อนเลยอันดับแรกนะฮะ
0: เป็นคนไทยด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่จำได้ว่าตาสว่างเนี่ยแกเริ่มวิ่งตอนอายุ90กว่านะไม่ใช่วิ่งตั้งแต่เด็กนะมึงโด
1: อ้าวเหรอพี่เหรอเพิ่งมาวิ่ง
0: ใช่แกเพิ่งวิ่งมา90กว่า90อ่ะ93ปีมั้งแกไม่ใช่ว่าวิ่งมาตั้งแต่วัยรุ่นแต่หนุ่มนะไม่ใช่นะแก90แล้วแกถึงเริ่มวิ่ง
1: โอ้
0: วิ่งไปวิ่งมาตอนนี้107ปีแล้วค่ะ
1: โอ้แสดงว่าเราก็ยังทันนะใครที่ไม่เคยออกกำลังแล้วแบบอยากจะแบบว่าเพื่อสุขภาพยืนยาวแข็งแรง
0: ค
1: ่ะก็ออกกำลังเราออกกำลังนี่เขาบอก
0: ยอดเนาะ
1: อย่าอายุวัฒนะดูดีที่สุดนะ
0: ก็ดูสิเนาะคุณตาไม่หลงไม่ลืมหูดีตายังดีทุกสิ่งอย่างเลยเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ต้องบันทึกแล้วนะคนนี้เออว่าสุขภาพแข็งแรงได้ยังไง
1: ร้อยเจ็ดปี
0: อ
1: ย่าว่าแต่แค่เดินนะนี่แกทั้งวิ่งแกทั้งเนี่ยคว้างคว้างจับ
0: คว้างจับได้อีกโอ้โหสุดยอดจริง
1: คือไม่รู้ว่าคือผมเคยเห็นเวลาถ้าแบบว่าเป็นแบบโอลิมปิกเอเชียนเกมอะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องหมุนตัวแล้วก็วิ่งเหวี่ยงอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าระดับอายุขนาดนี้ก็อาจจะแบบแค่ยืนเฉยๆแล้วก็โยนไปให้ไกลที่สุดอ่ะเนาะ
0: อ
1: ือไม่ถึงขนาดแกไปวิ่งหมุนตัวเหวี่ยงไปอย่างนั้นได้นะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นี่แกไปชิงแชมป์โลกมาหลายประเทศแล้วนะแกคว้าเหรียญทอง
1: ล่าสุดเกาหลี
0: มาเยอะมากระดับโลกนะคะโอ้โหปัจจุบันคุณตาบอกว่าเริ่มมีปัญหาการได้ยินเล็กน้อยแล้วเท่านั้นเล็กน้อยนะเออยังไม่ได้เยอะนะคะ
1: ครับ
0: ขอให้คุณตาแข่งไปเรื่อยๆแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็นึกภาพตัวเองดูว่าถ้าเราร้อยอายุครบร้อยเนี่ยโอ้โหเนาะลูกหลานคงดีใจหรือลูกหลานดีใจเพราะอยู่ถึงร้อยเออลูกหลานดีใจนะ
0: เออดีใจได้ก็นี่ไงมีลูกสาวของคุณตาอายุ70อยู่คนนึงอ่ะอีกคุณตามีลูกหลายคนป้าติ๋มอายุ70กว่าตอนนี้ก็เกษียณแล้วเนาะก็มาดูแลคุณพ่อเต็มเวลาก็ไปวิ่งไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็พาไปออกกำลังกายด้วยกันไปเที่ยวกันบ้างแล้วก็ป้าติ๋มบอกว่าต้องสละเวลาจริงๆแล้วก็มีดื้อนิดหน่อยแต่ว่าบางทีพ่อบอกว่าที่ดื้อกับลูกโมโหบ้างเนี่ยทำไปเพราะอยากให้พ่อคือแบบลูกอะห้าม นี่ถามว่าทำไมถึงอุ้ยพ่ออายุปูนี้แล้วทำไมถึงห้ามพ่อถึงอะไรเงี้ยบอกว่าก็อยากให้พ่อแข็งแรงจะได้ออกไปข้างนอกด้วยกันได้นะคะดูแลก็ต้องใจเย็นๆแล้วก็พยายามให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะลูกหลานก็สบายถามว่าแล้วคุณตากินอะไรเอาเมนูสักหน่อยนึงนะไหนๆพูดแล้วคุณตาชอบกินแกงต้มแกงเลียงไข่ต้มน้ำพริกผักต้มค่ะแค่นี้เอง
1: ไข่ต้มผักต้ม
0: ไข่ต้มผักต้มแกงเลียงแกงส้มนี่คือเมนูของคุณตาสว่างวัย107ขวบนะคะโอ้โหยอมสุดยอดจริงจริง
1: ใช่ใช่ใช่ใช ครับผมเป็นสีสันให้เรามีแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ
0: ในการต้มไข่กินตอนเช้า
1: ใช่คุณลูกปังเนี่ยพี่พี
0: ่ต้มน้ำ
1: ป้าขาผมว่าแล้วก็เดี๋ยวซื้อไก่ทอดต
0: ่อข้าวเหนียวเหมือนเดิม
1: หมูปิ้ง
0: น่าเลย
1: เ
0: ร
1: ีย
0: นน่าเลยเรียนนี่แหละโอ้โหทำลายสถิติโลกด้วยนะสุดยอดจริงๆคุณตาส่วนกีฬาอื่นมีไหมช่วงนี้ยังเนาะ
1: เนาะก
0: ็ค่ะ
1: ยังไม่มีนะครับ
0: ไม่มี
1: ครับผม
0: ต้องติดตามกันต่อไปค่ะคิดค่าถ้าอย่างนั้น
1: ครับ
2: มองข่าวแล้วบันเทิง
1: นี่ฮะก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวนะขอพายแป๊บหนึ่งครับขอบคุณขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-11 นะครับ
0: ค่ะสำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนนะคะขอให้ระมัดระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก 697และบวก 698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสติแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP โดยเด็ดขาดทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อกับประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสัมภากรเป็นธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่านั่นคือมิจฉาชีพและวางสายทันทีนะคะสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือนะคะช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และย้ำนะคะว่าขอให้ตั้งสติตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือกรอบป้องกันที่ดีที่สุดนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกสทช.ค่ะ
1: ครับผมนะฮะที่เมื่อกี้สะดุดไปนิดนึงก็คือนึกขึ้นได้ว่าเอ้าลืมผลงานวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับพี่นะฮะก็ถือว่ารายการใหญ่นะที่ประเทศจีนแล้วเมื่อวานเราตบเอาชนะเกาหลีใต้ไปนะครับรอบ8ทีมนะ
0: เอาเหรอ
1: เข้ารอบรองแล้วนะครับเข้ารอบรองนะเขาบอกว่าคือรายการนี้เป็นรายการที่คือเดี๋ยวถ้าเกิดรายการที่เหลืออยู่นะเมื่อวานผมฟังขึ้นกีฬา99เขาบอกว่าจะเป็นรายการที่หนักพวกชิงแชมป์โลกชิงแชมป์อะไรที่จะไปทำอันดับเนี่ยนะจะเป็นรายการที่หนักเพราะฉะนั้นชิงแชมป์เอเชียเนี่ยไทยควรที่จะคว้าแชมป์ให้ได้ก่อนแล้วเราเคยทำได้มาแล้วนะเราเคยชนะจีนแล้วเป็นแชมป์เอเชียมาแล้วนะครับ
0: เราเคยได้แล้ว
1: ช่เพื่อจะทำอันดับเนี่ยเกาะติดไว้ไปลุ้นไปโอลิมปิกไปลุ้นไปอันดับโลกอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ผ่านได้ได้แชมป์ไปได้
0: เราได้แชมป์เราก็จะได้ไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัติ
1: ใช่ใช่ใช่ที่เพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องส่งใจเชียร์แต่ว่ารอบหน้าเนี่ยสิเจอ
0: ญี่ปุ่น
1: ตอนนี้ไปยืนรอเป็นญี่ปุ่นเลยใช่ไหมฮะญี่ปุ่นหรือไทเป
0: ใช่ไหมฮะญี่ปุ่นจะเจอกับไทยพรุ่งนี
1: ้
0: ห้าโมงเย็น
1: คู่ปรับตลอดการ
0: หนักไหมเออหนักเหมือนกัน
1: นะญี่ปุ่นนะก็ถือว่าหนัก
0: หนักค่ะใช่
1: เราก็เคยชนะเขาแต่ว่านะมันก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะ
0: เออญี่ปุ่นเอาชนะไต้หวันมาสามเซตสามต่อศูนย์เซตอะไม่หนักได้ยังไงเออ
1: ครับ
0: ก็
1: เราไม่รู้ว่าเข้าไปได้คู่แข่งคนสำคัญคือจีนหรือเปล่านะฮะ
0: เออ
1: รอบชิงอะพี่น่าจะฝั่งนู้นน่าจะจีนเขาต้องมานะ
0: โอ้โหต้องใช้อะไรล่ะเนี่ย
1: เออเนาะเราสาวไทยเราเอาชนะเกาหลีใต้ไปแบบสบายเลยครับที่3ต่อ0เซตนะฮะ
0: 25
1: ต่อ20 25ต่อ18 25ต่อ21โอ้โหไม่เสียเซตให้เกาหลีเลย
0: ครับ
1: อือญี่ปุ่น
0: จะต้องติดตามนะคะเจอญี่ปุ่นพรุ่งนี้5โมงเย็น
1: ครับผม
0: ค่ะเชียร์กันมาดูเมื่อสักครู่อ่านข่าวกสทช.เตือนเรื่องของการรับโทรศัพท์จากหมายเลขต่างประเทศเนาะบวก697บวก698แต่นี้คุณยายวัย72แกเครียดอันนี้ไม่ได้รับโทรศัพท์อะไรเนาะแกน่ะโอนเงินผิดบัญชีน้องดวง
1: เอ้าครับ
0: คุณยายสุวรรณีชาวอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรนะคะมาขอคำปรึกษาแล้วก็ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนที่ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่นะคะบอกว่าตามเงินให้หน่อยคุณยายบอกว่าเมื่อวันที่19เนี่ยจะโอนเงินให้หลานโอนไปแล้ว 20,000 เอาสักพักหลานโทรมาทวงอีกยังไม่ได้ยายเอายายก็ไปดูสลิปสิปรากฏว่าโอนผิดบัญชีไปเข้าบัญชีของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเออแล้วปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของบัญชีปลายทางที่โอนผิดไปก็คือเคยโอนกันหลายครั้งทีนี้คุณยายโอนไปให้ครั้งนี้ก็คิดว่าเป็นบัญชีหลานเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ที่ปลายทางโอนไปผิดเนี่ยเนื่องจากว่าสนิทกับแม่เพราะว่ามักจะไหว้วานให้โอนกันบ่อยครั้งครั้งละ500ครั้งละ1,000ทำให้มีเลขที่บัญชีค้างอยู่ในระบบเออใช่เลขที่บัญชีมันค้างอยู่ด้วยความหลงลืมตามวัยแหละ72อ่ะยายบอกว่าก็เลยกดเลือกบัญชีผิดโดยไม่ได้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนทีนี้พอรู้ว่าหลานไม่ได้รับเงินโอนผิดไปแล้วก็เลยติดต่อไปยังบัญชีปลายทางชื่อคุณต้องใจว่าขอคืนนะโอนผิดไปนะก่อนที่แม่ของคุณต้องใจคู่กรณียอมรับว่าทราบเรื่องแล้วว่ามีโอนเงินเข้ามาแต่ว่าเอาเงินจำนวนนี้เนี่ยไปใช้หมดแล้วเดี๋ยวจะผ่อนคืนให้เออครั้งละ 2,000 แล้วกันเออเอาไปใช้หมดแล้วอ่ะมันมีความจะเป็นต้องใช้อ่ะ 20,000
1: เงินเข้ามาปุ๊บโดยที่ไม่ใช่ของเรานี่รีบใช้ก่อนเลยอ่ะ
0: ก็มันมีภาระอยู่ไงแกบอกเออเอาไปใช้หมดแล้วเดี๋ยวจะผ่อนคืนให้นะเดือนละ 2,000 นะอ้าว 20,000 เดือนละ 2,000 ก็ต้อง10เดือนนู่นแต่คุณยายเรียกว่าไม่เอาเพราะว่าอันนี้เป็นเงินที่หลานจําเป็นต้องใช้จริงๆก็เลยแจ้งไปว่าถ้าไม่คืนเดี๋ยวจะไปแจ้งความนะแต่ปลายสายกลับปฏิเสธว่าถ้าจะเอาตอนนี้ก็ไม่มีให้หรอกอ้าวคราวนี้คุณยายก็ไปธนาคารเพื่อขอให้อายัดบัญชีปลายทางให้หน่อยแต่ธนาคารแจ้งว่าต้องมีเอกสารตราคุดและใบแจ้งความมาจากตำรวจก่อนมาประกอบด้วยตอนแรกก็ไม่ได้แจ้งความทันทีก็เลยทำให้ล่าช้าไปถึง5วันคราวนี้ก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้เงินคืนก็เลยไปร้องเรียนต่อสื่อมวลชนอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อติดตามยายบอกว่าฉันก็อายุมากแล้วเนาะมีอาการบ้างแหละหลงลืมที่ผ่านมาก็มีน้ำใจช่วยเหลือกันตลอดก็เลยอยากฝากว่าเนี่ยให้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติสังคมไปด้วยว่าก่อนโอนเนี่ยควรตรวจสอบชื่อนามสกุลและเลขบัญชีให้แน่ใจอย่าชะล่าใจเหมือนคุณยายมานั่งเสียใจแล้วก็เดือดร้อนตอนนี้เงิน 20,000 ยุคนี้กว่าจะหาได้ก็ลำบากแล้วหลานก็รออยู่ แต่ว่าอีกฝ่ายนึงบอกว่าใช้ไปหมดแล้วอ่ะ
1: ม
0: ันไม่ได้นะอย่างเงี้ยนะ
1: มันไม่ใช่เงินเรานะเพียงแต่ว่า
0: ใช่
1: เราคงไม่ไหวจริงๆอ่ะ
0: เ
1: งินเข้ามาเอ้าอยู่ๆมีเงินเข้ามาใช้หนี้ก่อนอุ้ย
0: ลาบลอยอย่างเงี้ย
1: ลาบลอย
0: มันไม่ได้ไม่ได้ค่ะผิด
1: ครับ
0: เออผิดเลยเนาะก็อย่าหาทำเนาะต้องคืนเขานะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะต้องเรื่องเห็นภาพท่านตลาดว่ายย่อแล้วยังวันนี้ก็เป็น
1: เป็นไวรัลขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะ
0: เป็นไวรัลนะคะเป็นว่ายย่อเนี่ยเป็นอันสิบอันสิบ
1: อีกย่อเข่าลงไปเลยนะคือมันยิ่งกว่าคือแค่ก้มไปขอบคุณเนี่ยมันยังน้อยไปมันยังรู้สึกโอ้โห
0: เอาจริงๆนะคุณอนุทินแกก็ตกใจนะแกรีบจับแขนให้ลุกขึ้นอ่ะ
1: ครับคือก่อนหน้านี้ทั้งสองวันเนาะกระทรวงมหาดไทยเขาก็มีการโยกย้ายครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับ
0: ใช
1: ่ก็แต่ว่าท่านปลัดนี่ยังเกาะเก้าอี้เหนียวแน่นหนึบท่านปลัดนี่เหนียวแน่นหนึบก็เลยทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าสื่อก็บอกว่าอ๋อนี่น่าจะมาเป็นการขอบคุณนะน่าจะเป็นการขอบคุณ
0: หรือว่าอาจจะแบบเล่นกันในกรณีอื่นไหม
1: เล่นอะไรเล่นอะไรต้องเล่น
0: คือแบบว่าสวัสดีครับท่านนายกอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าโอ้โหวันนี้ภาพออกมานี่นะ
1: ครับ
0: ไปดูปฏิกิริยาผู้คนแล้วกันเนาะ
1: ใช่
0: เห็นภาพแล้วก็อะไรจะขนาดนั้นคุณอนุทินแกก็ตกใจก็รีบจับแขนลุกขึ้นนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่านั่นแหละมันมีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าคุณอันสิทธิ์เนี่ยอาจจะถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งในกระทรวงอื่นไหมเพราะว่าเหมือนจะมีกลุ่มบ้านใหญ่มีกลุ่มการเมืองบ้านใหญ่พยายามจะผลักดันบุคคลอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งนี้แทนเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยปรากฏว่าเหลือหนึ่งอยู่ที่ต้องบอกจริง
1: ครับผม
0: ค่ะยังไม่ไปไหน
1: ยังไม่ไปไหน
0: ค่ะเพลงสดนะ
1: ครับผม
0: สักเพลงหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: นิวฟาวิทชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิทชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsarเมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมโหน่ากินอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
5: อร่อยมากละลายในปาก
4: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
4: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9M Court HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลต้องต่อ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะน้องโด่งน้องโด่งได้ยินไหมน่าก็เห็นน้องโด่งน่าจะออกไป
4: มาแล้วมาแล้ว
3: มาแล
4: ้
3: วมาแล้วมาแล้วอาจจะทันหนึ่งนาทีหนึ่ง
4: ปิดเสียงไว้กำลังจะบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเช้าๆแบบนี้แฟนๆรายการที่ฟังเราแล้วไปกรีดยางในเยอะเนาะนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: ก็ข่าวนี้เห็นแล้วก็เลยเอามาเล่าไปดูทางหอนนะครับพี่ๆเมื่อเช้าตอน 4:30 นะครับที่ชลบุรีสามีภรรยาคู่หนึ่งออกไปกรีดยางแล้วเจอช้างป่าวิ่งไล่อ่ะโอ้ถูกช้างเหยียบเสียชีวิตนะครับเมื่อเช้านี้โอ้คือก็เราก็ไปทำกรีดยางทุกวันเนาะแต่ว่าเออวันนี้โชคร้ายมาเจอไปเจอช้างป่าเข้าๆนะครับหนีไม่ทันครับพี่โอ้โหนะก่อนสามีถูกช้างป่าเหยียบเสียชีวิตเลยในสวนยางนะครับก็การเกิดขึ้นที่อำเภอหนองใหญ่นะชลบุรีนี่ก็มีช้างมีกรีดยางได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: เจ็ดนาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
7: ครับและผมเจษดาสารทองนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับนวอัดนะเขาบอกว่ามีตัวชี้วัดนะเรื่องของสุขภาพนะครับตัวใหม่นะผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยนะคืออะไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับนวอัดกัน
6: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยกับในหัวอัดนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆเพราะว่าจะปิดการรับสมัครวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับโครงการนะคะหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะเข้มข้นตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะเริ่มอบรมวันที่2กันยายนนี้นะคะคุณจะได้เปิดมุมมองใหม่นะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะคะ2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO นะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอีกด้วยนะคะค่าอบรมค่ะอยู่ที่ท่านละ 59,000 บาทนะคะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะและตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเหลือเพียง2ที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วย2ที่นั่งสุดท้ายแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะปิดการรับสมัครแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0944803076นะคะ0944803036